0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่และขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆแก้ปัญหาที่พักนอกระบบ
1: ที่ปรึกษาของผู้นำสหรัฐพบหารือกับผู้นำสูงสุดกลุ่มฮามาสเพื่อผลักดันแผนสันติภาพในฉนวนกาซาหมูปากน้ำนพพลแสงคำได้รองแชมป์จากการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: นางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยจะเดินทางออกจากประเทศไทยเช้าวันนี้ซึ่งการเยือนครั้งนี้รัฐบาลมุ่งใช้การทูตเชิงรุกผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะเน้น4ด้านสำคัญทั้งด้านการค้าและการลงทุนการศึกษาและเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนโดยมีภาคธุรกิจไทยร่วมคณะเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนกับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ
3: การดำเนินการการทูตเชิงรุกนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นการพบปะกันของผู้นำประเทศเท่านั้นแต่ต้องเปลี่ยนมาเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วมันจับต้องได้จริงสำหรับทริปไปเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นี้พูดง่ายๆก็จะโฟกัสใน4ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนเราก็ตั้งเป้าว่าจะมีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้นเรื่องของความรู้การศึกษาอีกเรื่องนึงสำคัญมากค่ะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราจะมีความร่วมมือในเรื่องของการต่อต้านภัยสแกมเมอร์ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาตินะคะ
2: นอกจากนี้ไทยจะร่วมหารือความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศการเยือนครั้งนี้จึงมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้เป็นความร่วมมือที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านเอกชนเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ BOI ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรงวันออนวันซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนในไทยพร้อมจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยกว่า10บริษัทรวมถึงบริษัทไทยที่ลงทุนใน2ประเทศได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่และขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆแก้ปัญหาที่พักนอกระบบ
4: นางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับปรุงกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักแรมทั่วประเทศเพื่อดึงดูดที่พักนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักนอกระบบโดยคณะทำงานได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่จากเดิมที่จำกัดจำนวนห้องพักไม่เกิน4ห้องขยายเป็นการอนุญาตให้รองรับได้ไม่เกิน8ห้องและรองรับผู้เข้าพักสูงสุดได้ไม่เกิน30คน

0: พร้อมทั้งขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งและรถบ้านรวมถึงการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเช่นเรือแคนูและเรือคายัก
1: แนวทางสำคัญก็คือว่าจะยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวแก้ไขปัญหาที่พักโดยที่ยกระดับเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งในเรื่องของโฮมสเตย์เนี่ยเราก็จะมีการปรับเช่นเดิมเนี่ยอาจจะต้องไม่เกินกี่ห้องใดๆตอนนี้เราก็ไปทำการศึกษามานะคะทางคณะทำงานก็บอกว่าตอนนี้ควรจะเป็นห้องรองรับไม่เกิน8ห้องผู้พักไม่เกิน30คนขยายมาตรฐานในการพักแรมในรูปลักษณะอื่นๆเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งรถบ้านเรื่องของมาตรฐานการปลอดภัยในกิจกรรมอื่นๆทางเรือเช่นแคนูคายักนะคะ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยอีกว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติยังมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ให้เป็นระดับชุมชนมากกว่าการเปิดให้บริการแบบโฮมสเตย์เดียวโดยกำหนดเกณฑ์ให้ชุมชนต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างน้อย5ครัวเรือนเพื่อบริหารจัดการร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: กรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวในวันนี้17สิงหาคมวันที่20และ27สิงหาคมนี้เพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเนื่องในโอกาสการฝึกซ้อมกำลังพลฝีภายขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคมในวันนี้17สิงหาคมวันที่20และ27สิงหาคมนี้โดยควบคุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.และขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือลากจูงและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุมและตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือจะให้บริการได้ถึงท่าเรือพยัพด้านใต้ให้บริการได้ถึงท่าเรือราชวงศ์ส่วนคลองบางกอกน้อยช่วงปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณรามราชวรวิหารห้ามเรือทุกชนิดผ่านหากผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน6เดือนด้านบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดบริษัทเจ้าพระยาทัวริสโบ๊ทจำกัดและบริษัทสุภัทราโบ๊ทจำกัดได้แจ้งปรับตารางเวลาให้บริการในวันฝึกซ้อมวันนี้โดยเรือข้ามฟากอาทิท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวังหลังรวมถึงเรือท่องเที่ยวธงฟ้าจะงดให้บริการตั้งแต่เวลา 12:00 น.ส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 12:00 น.จะแบ่งการวิ่งเรือเป็นช่วงนนทบุรีถึงพายัพและวัดราชสิงห์ขอนถึงราชวงศ์
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพร้อมตั้งวอร์รูมรับมือฤดูฝนทั่วประเทศนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมร่วมกับศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมระวังมาตรการรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดปภ.ได้เร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และสุโขทัยพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยจะตั้งวอร์รูมและประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจสอบความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำและน้ำตกพร้อมประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยศูนย์ปภ.เขตได้เตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรสาธารณภัยปฏิบัติการเชิงรุกทันทีตลอด24ชั่วโมง
2: ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจมาเลือกซื้อของดี77จังหวัดในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีวันสุดท้ายอย่างคึกคัก
4: งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมใจด้วยพระบารมีณอาคารชาเลนเจอร์ 1-3 Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายวันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้ออาหารดังประจำท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาคและประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วยภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนจาก77จังหวัดทั่วประเทศรวมกว่า 2,500 ร้านค้าไฮไลท์สำคัญคือส่วนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยอันทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายประชาชนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานระบุว่าเดินทางมาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเพราะเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวจึงตั้งใจเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเด่นประจำภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วย
5: สะดวกมากๆเพราะว่าแต่ก่อนถ้าจะซื้อปลากุเลาก็จะต้องไปนราธิวาสแต่ถ้าจะซื้อแบบเช็คก็ต้องไปประจวบคือมีงานอย่างนี้ก็ดีอะค่ะมันได้เห็นของเลยแล้วก็ได้ของกลับไปเลยแล้วก็มีไปรษณีย์ส่งไปด้วยมันสะดวกทุกอย่างเลยสะดวกให้ใช้ตัง
6: มาเป็นประจำค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็สินค้าแบบว่าไม่ได้มีได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าอะไรเหมือนเป็นที่รวมในงานเดียวกันเลยสะดวกค่ะเพราะว่าก็ไม่ต้องไปตลาดที่ต่างจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยค่ะ
4: ด้านนางสาวปินันทิยานันนาธรผู้ประกอบการร้านตะก้อหวายผ้าย้อมดินภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าการนำสินค้ามาร่วมออกบูธครั้งนี้ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีและยังเป็นช่องทางเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
7: เอกลักษณ์คือเราใช้ดินย้อมค่ะดินภูเขาไฟที่ปลูกทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษเพิ่มมากเลยค่ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและทำให้เราเป็นที่รู้จักของลูกค้ากลุ่มเมืองมากขึ้นเลยดีเลยนะง่ายต่อการตัดสินใจเพราะว่าสิ่งก็คือลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อง่ายก็ดีเลยโครงการนี้เราชอบ
4: สำหรับยอดจำหน่ายตลอดช่วง7วันที่ผ่านมาหรือตั้งแต่8ถึง14สิงหาคมมียอดรวมกว่า546,874,249 บาทโดยส่วนสินค้าที่ได้รับความนิยม5อันดับแรกคือโอท็อป5ประเภทโอท็อปชวนชิมศิลปินโอท็อปภาคีเครือข่ายและโอท็อปพรีเมียมส่วนจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสูงสุดสะสม5อันดับแรกคือจังหวัดจันทบุรีสุรินทร์ลำพูนเชียงใหม่และขอนแก่นนิตยาคุณสิมรายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนบ้านย่านยาวตำบลน้ำรัดอำเภอหนองม่วงไข่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่พร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและเดินหน้าใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางคาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีพ.ศ. 2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของกลุ่มฮามาสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายจาเร็ดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคไลมาลาดิโนฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาพบหารือกับนายคาลิลอัลฮายาผู้นำสูงสุดคนใหม่และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวานนี้โดยนายคุชเนอร์เรียกร้องให้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมและตรวจสอบได้ในฉนวนกาซาพร้อมเน้นย้ำว่าพื้นที่แห่งนี้จะไม่เป็นภัยคุกคามกับอิสราเอลอีกต่อไปขณะที่กลุ่มฮามาสแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อแผนสันติภาพ15ข้อของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้ผู้แทนการเจรจาและคณะกรรมการสันติภาพพยายามกดดันให้อิสราเอลยอมรับแผนสันติภาพและเริ่มกำหนดกรอบเวลาสำหรับปฏิบัติการของแผนดังกล่าว
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการท้องถิ่นของจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกบนเกาะฟูเรสทางตอนใต้ของอินโดนีเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งจังหวัดเป็นเวลา14วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับมือภัยพิบัติการอพยพประชาชนการกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์และการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟูเรสเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย53รายบาดเจ็บราว130รายและทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตดำเนินการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์กว่า27ตันไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการตอบสนองต่อแผ่นดินไหวให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงต่อเป้าหมาย
3: นายสเตฟานีแอนูสโฆษกสำนักงานบริหารภูมิภาควาลูเนียทางตอนใต้ของเบลเยียมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงปฏิบัติการควบคุมไฟป่าหลังพื้นที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไฮเฟนส์ทางตะวันออกของประเทศเผชิญไฟป่ารุนแรงและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 18,750 ไร่พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปยังแนวหน้าของไฟป่าทั้งกล่าวซึ่งกำลังลุกลามไปยังบริเวณชายแดนที่ติดกับเยอรมนีขณะเดียวกันทางการของเมืองมอนชาวในรัฐนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนทางตะวันตกของเยอรมนีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณชายแดนที่ติดกับเบลเยียมอพยพออกจากพื้นที่โดยทันทีแม้ว่าไฟจะยังไม่ลุกลามเข้ามาในดินแดนของเยอรมนีแต่มลพิษทางอากาศจากหมอกควันไฟป่ามีแนวโน้มสูงที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วและเผาไหม้ยาวนานยิ่งขึ้น
2: นายมาราวีอัลมินุลาชาลิฟหัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนังกาฮาทางตะวันออกของอัฟกานิสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอัฟกานิสถานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติรายใหม่อย่างน้อย6รายในช่วงเดือนที่แล้วซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนังกาฮาและจังหวัดคูนาโดยสาเหตุของจำนวนผู้เสียชีวิตขออภัยค่ะโดยสาเหตุของจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันจำนวนมากเดินทางกลับมาจากปากีสถานขณะที่ทางการท้องถิ่นของจังหวัดนังกาฮายกระดับการรณรงค์การให้วัคซีนโปลิโอซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัดรวมถึงประสานงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอซึ่งอัฟกานิสถานและปากีสถานถือเป็น2ประเทศในโลกที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่เรียกว่าไซส์สปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกแพ้ให้กับมาร์คเซลบี้มืออันดับ9ของโลกแชมป์เก่าไชน่าโอเพ่น3สมัย6-10เฟรมจบรองแชมป์รายการนี้ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย Toyota WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand สนามที่3ที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาผลรุ่นจูเนียร์ 13-15 ปีสกี4 Stock Glide ธนธรรมกุลกำจรจากทีม Yamaha Hero Jet Racing ทำ Perfect Game คว้าแชมป์สนามพะเยาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนรุ่น Novik Women Runabout Spark Stock กมลวรรณเนินหงส์เก็บชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ120คะแนนเต็มทำ Perfect Game คว้าแชมป์3สนามติดต่อกันเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ประเทศไทยค่อนข้างสดใส ซันรุ่นโปรแอมรันอะบาวต์สต็อก 2,000 สต็อกเพิ่มพลชิรพัฒน์พาณิชย์แชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยทำเพอร์เฟคเกมคว้าแชมป์สนามที่3ติดต่อกันมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานประเภทถนนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของวิทวัฒน์วารีทีมแคลนทอนตันไซคลิงเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของจุธามาศอริยะประพลทีมสปายเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.thนางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมยินดีต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานกลับมาจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชัยนาทอีกครั้งในปีหน้าด้านพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึก Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาร่วมชิงชัยกว่า 1,000 คนถือเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อก้าวสู่ทีมชาติและลงแข่งขันรายการนานาชาติสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเคเบิลเวกบอร์ดและเวกสเก็ตทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก IWWF World Cable Wakeboard and Wake Skate Championship ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับ3คะแนนรวมประเภททีมโอเวอร์ออลโดยอิตาลีคว้าอันดับ1และเยอรมนีคว้าอันดับ2ส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศหลายรุ่นนำโดยสัญญาผลทิพย์อันดับ5 Open Men Wake Skate วัชราพรดงน้อยอันดับ6 Open Women Wake Skate พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569โดยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้มีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:56 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39
14: 1นาทีกับกปท.เมื่อโดนรถปาดหน้าอย่าขาดสติต้องดึงสติกลับมาด้วยหลักการ Hazard Perception หลักคาดการอุบัติเหตุเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะชะลอเลี่ยงการหักหลบเพราะการหักหลบอาจทำให้ไปชนรถคันอื่นในเลนข้างเคียงโดยเฉพาะการหักหลบกระทันหันกดแตรสั้นๆหรือเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นที่ตามมาให้ชะลอหรือหลีกเลี่ยงเช็คกระจกหลังกระจกข้างและจุดอับสายตาให้แน่ใจก่อนเปลี่ยนเส้นทางเดินรถสำคัญที่สุดอุบัติเหตุป้องกันได้เริ่มจากลดความเร็วขับช้าลงเว้นระยะห่างอย่างน้อย3วินาทีเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับชะลอและหลบเลี่ยงได้ทันเมื่อถูกปาดในระยะประชิดทั้งนี้ขับรถแบบมีน้ำใจให้ทางเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนให้ใจเย็นลงให้ทางเขาไปก่อนให้ชีวิตเราปลอดภัยให้ความสุขสบายใจทุกเส้นทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าตะเกียงตะเกียงเป็นคำไทยมี3ความหมายความหมายแรกหมายถึงเครื่องใช้สำหรับตามไฟให้แสงสว่างมีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิงหรือรูปร่างเช่นตะเกียงน้ำมันตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงในความหมายที่สองหมายถึงหน่อสับปะรดที่แตกออกมาที่ขั้วของผลและหมายถึงหน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากยอดของต้นเดิมเกษตรกรใช้ตะเกียงปลูกขยายพันธุ์ความหมายที่สามใช้ในความเปรียบหมายถึงในตาในสำนวนว่าตะเกียงดับหมายถึงตาปิดจนมองไม่เห็นเพราะถูกชกเป็นต้นเช่นนักมวยของเราตะเกียงดับไปข้างหนึ่งแล้ว
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนการบริหารจัดการลุ่มน้ำชุมชนเมื่อน้ำมีมากเกินไปเหมือนเช่นเวลาที่เกิดพายุฝนพัดกระหน่ำเข้ามาบางครั้งพายุก็รุนแรงจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ดินโคลนถล่มสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ชุมชนของเราได้ไม่แพ้กันทางหนึ่งที่ทุกคนจะสามารถช่วยเหลือชุมชนของตนเองให้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปคือพยายามช่วยกันดูแลรักษาหาแนวทางในการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำไม่ให้เกิดปัญหากับน้ำอุปโภคบริโภคของทุกคนในชุมชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ถึงความคาดหวังจากการเดินทางเยือนต่างประเทศของรัฐบาลเกี่ยวกับด้านการค้าการลงทุนค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
11: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
20: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู้ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
3: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ภาคเอกชนคาดว่าจะเป็นการเปิดประตูการค้าขับเคลื่อนการลงทุนจากต่างประเทศและการท่องเที่ยวของไทยให้ขยายตัวขึ้นรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นเชิงนโยบายและการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
1: สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับ
1: ค่ะในช่วงที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีเองได้มีการเดินทางเยือนประเทศต่างๆรวมถึงได้พาคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยค่ะแล้วล่าสุดนายกกำลังจะเดินทางเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะทางภาคเอกชนเองมีความคาดหวังกับผลตอบรับด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยยังไงบ้างค่ะ
21: คือจุดแรกต้องมองก่อนนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยมีภาวะของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับในลักษณะของการผูกพันกันมากขึ้นนะครับเพราะว่ากระแสของโลกเนี่ยก็มีการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการผลิตนะครับมีการเคลื่อนย้ายซัพพลายเชนแล้วก็พอมีปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับตลอดจนสงครามการค้าซึ่งเราก็จะเห็นในปัจจุบันเนี่ยก็เลยทำให้หลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีความร่วมมือและมีความผูกพันในมิติต่างๆมากขึ้นนะครับเช่นหลายประเทศก็บอกว่าถ้าลดความเสี่ยงทางด้านการเกิดสงครามนะครับจะต้องย้ายฐานการผลิตมาในประเทศที่มีความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับแรงไหลหรือความมั่นคงของประเทศก็ต้องมีความร่วมมือกันมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาของแก๊งสแกมเมอร์ตลอดจนความปลอดภัยของประเทศเนี่ยการสร้างความผูกพันเนี่ยจึงมีความสำคัญเพิ่มเติมขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญก็คือว่าการดึงดูดการค้าขายระหว่างกันให้มากขึ้นการเชิญชวนและก็การคลายอุปสรรคในเรื่องการค้าและการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นดังนั้นเราจะเห็นรัฐบาลไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับท่านก็เดินทางไปเยี่ยมเยือนนะครับหลายประเทศอย่างเป็นทางการทั้งในประเทศในอาเซียนและก็ในประเทศทางยุโรปโดยเฉพาะยิ่งล่าสุดก็จะเดินทางไปทางด้านออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์นะครับซึ่งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เองเนี่ยไทยเองก็มี FTA กับทั้ง2ประเทศและเราก็มีการค้าขายนะครับกับทั้ง2ประเทศเนี่ยอย่างมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มของ G20 คือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่นะครับแล้วก็มาลงทุนในประเทศไทยในหลายเรื่องรวมทั้งนิวซีแลนด์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ทางด้านรัฐบาลเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมเยียนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการและก็นิวซีแลนด์เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์75ปีระหว่างไทยออสเตรเลียด้วยแล้วก็ไปสร้างการกระชับสัมพันธไมตรีการไปพูดคุยระหว่างผู้นำแล้วก็ไปพูดคุยว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรติดขัดไหมเชิญชวนเข้ามาค้าขายและก็ลงทุนกับไทยมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
1: ค่ะเรามองว่าตลาดที่เราจะไปเปิดหรือเจาะเพิ่มเติมหรือว่าไปขยายฐานตลาดเดิมน่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนอะคะ
21: สิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการส่งสินค้าไปยังออสเตรเลียเนี่ยนะครับเราก็ทำการค้าขายกับเขาในแง่ของการส่งออกทางด้านยานยนต์นะครับแล้วก็ทางด้านเครื่องปรับอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับติดพันยางเกี่ยวกับทางด้านเครื่องประดับนะครับอันนี้เป็นตัวหลักๆถ้าสินค้าไทยเองเนี่ยการที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยก็เขาก็อาจจะรับสินค้าต่างๆของเรามากขึ้นนะครับแล้วเราก็อาจจะมีหลายอย่างอย่างเช่นเรามีสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะครับตลอดจนในเรื่องของมิติของทางด้านสินค้าทางด้านการเกษตรที่อาจจะแลกเปลี่ยนกันได้ผักผลไม้นะครับแล้วก็เจาะตลาดเดิมๆก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนในเรื่องของทางด้านยานยนต์ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเจาะตลาดได้เพิ่มเติมนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็ส่งสินค้าหลักๆไปยังนิวซีแลนด์เหมือนกันแต่ในการเดินทางไปทั้งสองประเทศเนี่ยผมคิดว่าการไปเปิดตลาดเพิ่มเติมขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราอาจจะขยายตลาดได้มากขึ้นขณะเดียวกันเองเนี่ยเวลาที่เรานำเข้าสินค้ามาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับมันก็เป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดพลังงานหมวดทางด้านสินแร่ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารการกินนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเติมเพิ่มตลาดให้เขาได้แต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญมากๆคือการเชิญทางด้านออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยมาลงทุนในไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องการที่จะขยายให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวให้ได้เกิน 3% นะครับและขยายตัวให้ได้ถึง 5% เพื่อให้เราเป็นประเทศที่มีรายได้สูงตามแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีรายได้สูงซึ่งการเชิญชวนออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาลงทุนในหมวดของทางด้านนะครับเกี่ยวกับ Data Center นะครับเกี่ยวทางด้านเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวทางด้านการลงทุนประเภท พลังงานต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นส่วนที่จะทำให้ประเทศไทยเองเนี่ยได้มีการรับเทคโนโลยีมาจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์และที่สำคัญก็คือมีเม็ดเงินไหลเข้ามามีการจ้างงานทำให้สิทธิ์ไทยเนี่ยเราจะได้โตได้โดดเด่นนะครับผมคิดว่านั่นคงเป็นสิ่งที่น่าจะมีการพูดคุยและเจรจาในรอบนี้ที่ท่านรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมเยียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับ
1: อาจารย์มองว่าสายตาต่างชาติที่มองการลงทุนในประเทศไทยณปัจจุบันนี้เติบโตขึ้นและมีความน่าลงทุนมากขึ้นไหมคะ
21: คือจุดแรกก่อนนะครับถ้าเราดูสถิติของ BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยสถิติก็จะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการลงทุนนะครับขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า FDI ที่ลงทุนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการนะครับและที่สำคัญก็คือสัญญาณการขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI ในปีนี้ก็ยังดีต่อเนื่องนะครับและปีนี้เราก็ได้เห็นภาพข่าวว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีการนำเข้าสินค้าในอัตราที่สูงทั้งที่เราสามารถส่งออกได้สูงนะครับในอัตราเลข2หลักการขยายตัวนะครับแต่ว่าการนำเข้าที่สูงแล้วทำให้เรามีโอกาสขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการคือเกินกว่า1ล้านล้านบาทนะครับเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่ต่างชาติเมื่อขอรับการส่งเสริมจาก BOI แล้วก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วและก็เริ่มนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้ามาติดตั้งนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนเห็นว่าประเทศไทยเองมีเสน่ห์และยังเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติที่สำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็สินค้าหรือธุรกิจที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นกลางจนถึงขั้นสูงเราจะริ่งข่าวคราวนะครับหลายๆประเทศก็มาตั้ง data center และก็เข้ามาประกอบชิ้นส่วนทางด้าน humanoid นะครับเข้ามาลงทุนด้าน AI และก็เข้ามาลงทุนทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV นะครับซึ่งแนวทางเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำก็คือหนึ่งคือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศอย่างเช่นมหาลัยค้าไทยเนี่ยเราก็ทำงานกับหอการค้าไทยเรากำลังจะร่วมมือกับมหาลัยในจีนนะครับในการที่จะพัฒนาบุคลากรด้าน AI เพิ่มเติมและบุคลากรทางด้านรถยนต์ EV เพิ่มเติมนะครับโดยที่ทางมหาลัยในจีนเนี่ยที่มณฑลนานจิงเขาบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะจัดประชุมกับผู้ประกอบการนะครับว่าผู้ประกอบการที่มาลงทุนในไทยต้องการแรงงานจากประเทศไทยเนี่ยกี่คนในลักษณะแบบไหนเราจะได้ร่วมมือในการผลิตบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจที่เขาจะมาลงทุนเพราะเขาต้องการใช้คนไทยที่รู้ทางด้านเทคโนโลยีนะครับรู้ทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับตอนนี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันพิสูจน์ครับว่าน่าจะมีการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพราะประเทศไทยเองเป็นประเทศที่ปลอดภัยอยู่ในอาเซียนเราไม่ได้มีปัญหากับใครเราวางตัวเป็นกลางและที่สำคัญก็คือว่าเรามีกฎหมายมีกฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการลงทุนต่อเนื่องและเราก็มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีขั้นกลางและขั้นสูงมากระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ถือว่าประเทศไทยเองน่าจะยังเนื้อหอมนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ทำให้สื่อไทยเนี่ยได้เติบโตในระดับสูงในอนาคต
1: ค่ะอย่างภาคเอกชนค่ะมองว่าแนวทางหรือความเสี่ยงไหนที่อยากให้รัฐบาลเข้ามาอุดช่องโหว่หรือแก้ปัญหาเพื่อรับการลงทุนในอนาคตไหมคะ
21: คือผมคิดว่าจุดดีของการทำงานในปัจจุบันก็คือรัฐบาลเนี่ยตั้งกรอเศรษฐกิจนะครับก็คือการร่วมมือในการประชุมทางด้านเศรษฐกิจระหว่างรัฐและเอกชนนะครับสามสถาบันหลักของเอกชนก็คือสภาหอการค้าประเทศไทยหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการเนี่ย4ชุดที่เป็นชุดย่อยตั้งแต่สิ่งอำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การสร้างความโดดเด่นทางด้านการเพิ่มมูลค่าเพิ่มต่างๆเนี่ยซึ่งเราจะเห็นภาครัฐเนี่ยแก้ไขกฎระเบียบกฎหมายต่างๆค่อนข้างเยอะและก็จะมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในเรื่องของการที่จะทำให้ต่างชาติเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นในการลงทุนมากขึ้นและเราก็จะมุ่งมั่นในการเข้าไปสู่สมาชิกของประเทศ OECD นะครับไม่ได้ทำให้เราต้องวางกฎระเบียบที่ได้มาตรฐานสากลนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยรัฐบาลก็มีการวางแผนเตรียมการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ต่างชาติมีความมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ในฐานะภาคเอกชนนะคะฝากถึงผู้ประกอบการ SME ทั้งกลุ่มเก่าแล้วก็กลุ่มใหม่ๆที่สนใจการลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหน่อยอะค่ะ
21: คือจุดสำคัญนะครับเราเริ่มเห็นธุรกิจไทยเนี่ยเป็นลงทุนต่างประเทศมากขึ้นนะครับและเราก็จะไปลงทุนประเทศคุณเป็นสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราก็จะได้ไปกระจายฐานการผลิตแล้วก็เข้าเจาะตลาดนะครับในต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็เราก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ในประเทศที่เราไปประกอบการนะครับต่างประเทศแล้วก็เป็นการที่ตัวรัฐบาลไทยเนี่ยก็ส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศเพราะว่ามันก็ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยนะครับอ่อนค่าในระดับที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับอันนี้คือจุดแรกสำหรับจุดของการลงทุนในประเทศเนี่ยผมคิดว่าต่างชาติสนใจในการลงทุนในไทย แล้วก็รัฐบาลเองก็ส่งเสริม7ธุรกิจหลักเพื่อทำให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่รายได้สูงหมวดหลักๆง่ายๆก่อนนะครับก็คือหมวดของอาหารเพื่ออนาคตนะครับแล้วก็ในเรื่องของรถยนต์นะครับหรือพวก EV เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของ AI Digital เนี่ยซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยตั้งแต่เล็กกลางใหญ่เนี่ยสามารถเกี่ยวพันได้หมดนะครับไม่ว่าเป็นการท่องเที่ยวนะฮะทางด้าน Wellness นะครับทางด้านสุขภาพอนามัยต่างๆตลอดจนทางด้านอาหารเพียงแต่เราเองก็จำเป็นต้องมีการปรับตัวมีการพัฒนาตั้งแต่ Farm Farm to Tableแล้วครับถ้าเป็นเกษตรนะครับก็ต้องมีการปรับกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพนะครับการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับการดูแลในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆหรือว่ายาต่างๆในสัตว์ในพืชอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องเติมความรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องประสานงานกับปลายทางก็คือผู้ผลิตนะครับเราเป็นต้นน้ำก็ต้องประสานกับกลางน้ำปลายน้ำซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าจะต้องปรับตัวร่วมกันแล้วก็บุคลากรที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีก็ต้องเรียนรู้แล้วก็หมั่นพัฒนา
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมากๆเลยนะคะ
21: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
21: สว
1: ั
21: สดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการค้าการลงทุนและความมั่นคงติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
22: การเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการศึกษาเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยขยายการค้าและการลงทุนในตลาดทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569โดยออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีโดยมุ่งต่อยอดความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีจะพบภาคธุรกิจเยี่ยมชมบริษัทแคนวาซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการออกแบบกราฟิกออนไลน์พบปะชุมชนไทยและร่วมกิจกรรมบิสซิเนสเน็ตเวิร์กิ่งก่อนเดินทางไปยังกรุงแคนเบราเพื่อหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอลบานีซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยจะผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานและดิจิทัล
23: 2ประเทศนั้นก็สนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยเราก็ตั้งเป้าว่าจะมีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้นนะคะเรื่องของความรู้การศึกษาจะไปเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วการบริหารจัดการด้วยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราจะมีความร่วมมือในเรื่องของการต่อต้านภัยสแกมเมอร์ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ
22: ส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์โดยไทยจะผลักดันการยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมคิตศักราช 2026 ถึง 2030ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมถึงเอกสารความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการศึกษาการป้องกันอาชญากรรมการบินและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมพบภาคเอกชนเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนด้านเศรษฐกิจไทยจะผลักดัน การยกระดับสินค้าเกษตรการลงทุนด้านพลังงานธุรกิจค้าปลีกและการขยายตลาดท่องเที่ยวรวมถึงส่งเสริมการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ขณะที่ภาคเอกชนไทย14บริษัทจะร่วมกิจกรรมทางธุรกิจกับภาคเอกชนของทั้ง2ประเทศ
23: เรื่องของสินค้าการเกษตรต้องไปต่อและเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการยกระดับมูลค่าสินค้าการเกษตรเรื่องของการลงทุนฝ่ายไทยก็สนใจในเรื่องของธุรกิจทางด้านพลังงานและอีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจค้าปลีกถ้าเราไปเจาะตลาดตรงนู้นได้ก็นั่นก็หมายความว่าสินค้าของประเทศไทยก็จะไปเจาะตลาดทางภูมิภาคออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
22: การเยือนครั้งนี้จึงเป็นการใช้การทูตเชิงรุกเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานให้เป็นความร่วมมือที่จับต้องได้ทั้งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความมั่นคงส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในระยะยาววาสนาตระเกียรติรายงาน
2: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: ข้อข่าวเล่าประเด็น
6: การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นโอกาสในการดึงเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญคือประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้จะส่งต่อถึงประชาชนอย่างไรนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จะสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนโดยตรงทั้งการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันและรับมือกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้โดยผู้ประกอบการไทยจะมีโอกาสเจรจาจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจต่างชาติเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนพร้อมทั้งนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ไทยและสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันการนำ AI มาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือขาดโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
7: โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส 4เยอะมากนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีการของประเทศต่างๆประชาชนทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าอีกอันนึงเราจะเอาชุมชนทั่วประเทศได้มาแสดงให้กับผู้นำโลกทางเศรษฐกิจสินค้าไทยจะเข้าไปสู่ในเวทีโลกในหลายๆเรื่องก็วันนี้ได้คัดเลือกชุมชนต่างๆมาทั้งในเรื่องอาหารทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยก็จะให้กับผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกครับ
6: ขณะที่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกทั้งด้านการต้อนรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20,000 คนซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวแสดงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของคนไทยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและต่อยอดในอนาคตทั้งการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องการสร้างงานสร้างรายได้และการดึงดูดการลงทุน
8: ก็ต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมมาเต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้านับถึงร้อยก็ร้อยค่ะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมประชุมก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะอาหารที่เราจะนำมาก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกการตกแต่งสถานที่ประชุมนะคะก็จะมีผ้ามาจากทุกภาคของประเทศไทยนะคะทุกท่านมีส่วนร่วมอยู่แล้วถ้ามา 20,000 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนอาจจะนำเอาครอบครัวมาด้วยนะคะหรือเอาเพื่อนมาด้วยหรือจะกลับมาในอนาคตก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการค้าที่เกี่ยวข้อง
6: การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของไทยต่อสายตานานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เปิดตลาดพัฒนาทักษะและต่อยอดโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้จบลงพร้อมการประชุมแต่ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนไทยในระยะยาวสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครปริมปราศภาภาครายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างร่วมส่งฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างเพื่อสร้างหลักประกันเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
9: ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปเตรียมเข้าสู่ระบบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้ลูกจ้างโดยระยะแรกนายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างโดยไม่มีกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดและตั้งแต่ปี2574จะปรับอัตราเพิ่มขึ้นเป็นฝ่ายละ 0.5% คาดว่าจะครอบคลุมลูกจ้างประมาณ6ล้านคนนายพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนดังกล่าวจะเป็นหลักประกันให้ลูกจ้างมีเงินก้อนเมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดการจ้างหรือถูกให้ออกส่วนกรณีเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาท
10: ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้เรื่องของการออมของกชทั้งหลายปวงกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยกับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์จ้างซึ่งต่อไปเนี้ยในคุณภาพชีวิตเขาหลังจากเขาเกษียณหรือก็ออกจากงานหรือกรณีที่เขาเสียชีวิตทายาทของเขาเนี่ยยังมีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ทางตัวลูกจ้างเองเนี่ยได้ออมไว้ให้กับครอบครัวและใช้จ่ายในภาวะที่เขาอาจจะออกจากงานเสียชีวิต
9: เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นหากลูกจ้างมีเงินเดือน 10,000 บาทและไม่มีรายได้อื่นมาคำนวณลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะเดียวกันนายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเงินเข้ากองทุนเดือนละ50บาทหรือปีละ600บาททั้งนี้หากค่าจ้างสูงขึ้นเงินสะสมและเงินสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนสำหรับเงินที่นำมาคำนวณจะรวมเงินที่เป็นค่าตอบแทนการทำงานเช่นเงินเดือนค่าโอทีค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นแต่ไม่รวมเงินที่มีลักษณะเป็นสวัสดิการเช่นโบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันส่วนลูกจ้างที่อยู่ในข่ายตามกฎหมายนี้เช่นลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวลูกจ้างตามสัญญาจ้างและผู้ที่ทำงานต่อหลังเกษียณหากไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างต้องเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแต่หากบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต้องจ่ายซ้ำขณะที่พนักงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจไม่อยู่ในขอบเขตบังคับใช้กฎหมายจึงไม่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนนี้สำหรับการนำส่งเงินนายจ้างต้องนำส่งภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างโดยงวดแรกจะต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้โดยเมื่อสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างสามารถยื่นขอรับเงินที่สะสมไว้ในกองทุนทั้งส่วนที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพัฒนาระบบ e-service เพื่อยื่นคำขอและตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน25วันก่อนโอนเงินเข้าบัญชีของลูกจ้างโดยตรงส่วนกรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่สามารถมีคำสั่งให้แก้ไขและหากยังไม่นำส่งเงินอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งรวมถึงอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงเร่งสร้างความเข้าใจก่อนกฎหมายมีผลโดยจัดอบรมผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศพร้อมเตรียมช่องทางให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยผ่านสายด่วน1506กด3หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดสำหรับนายจ้างควรเร่งเตรียมความพร้อมคือตรวจสอบจำนวนลูกจ้างเช็คสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกรายการค่าจ้างเตรียมเงินสมทบและเตรียมขึ้นทะเบียนและนำส่งเงินให้ถูกต้องเพื่อให้พร้อมทันวันที่1ตุลาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
13: จ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
14: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
14: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโล
17: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปเปิดประสบการณ์เรียนรู้ที่ไม่รู้จบกับ Sea Life Bangkok Ocean World ค่ะท่ามกลางความคึกคักของมหานครกรุงเทพใต้ศูนย์การค้าสยามพารากอนอันเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศมีโลกอีกใบซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นดินโลกที่เต็มไปด้วยสีสันของท้องทะเลอันกว้างใหญ่โลกที่คนทุกเพศทุกวัยจะได้ออกเดินทางผจญภัยเรียนรู้ธรรมชาติและสัมผัสความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดอย่างใกล้ชิดสถานที่แห่งนี้คือ Sea Life Bangkok Ocean World อควาเรียมมาตรฐานระดับโลกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะSea Life Bangkok Ocean World เปิดให้บริการครั้งแรกในปีพ.ศ. 2548ภายใต้ชื่อสยาม Ocean World ก่อนจะเข้าร่วมเครือข่าย Sea Life ซึ่งเป็นเครือข่ายอควาเรียมระดับโลกที่มีสาขาอยู่ในหลายประเทศจึงเปลี่ยนชื่อเป็น Sea Life Bangkok Ocean World ในเวลาต่อมาค่ะแนวคิดสำคัญของสถานที่แห่งนี้คือการสร้างพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลผ่านประสบการณ์จริงให้ผู้เข้าชมได้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและร่วมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์ให้คนรุ่นต่อไปค่ะภายในพื้นที่ขนาดใหญ่มีสัตว์น้ำและสัตว์ทะเลนับหมื่นตัวจากหลายร้อยสายพันธุ์ตั้งแต่ปลาการ์ตูนสีสดใสม้าน้ำตัวน้อยแมงกระพุนโปร่งแสงไปจนถึงฉลามขนาดใหญ่และกระเบนยักษ์ที่แหวกว่ายอย่างสง่างามค่ะสิ่งที่ทำให้ Sea Life Bangkok Ocean World แตกต่างจากการชมตู้ปลาทั่วไปคือการออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ให้ผู้เข้าชมรู้สึกราวกับกำลังเดินทางสำรวจมหาสมุทรจริงๆเมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่จัดแสดงเด็กๆจะได้พบกับโซนต่างๆที่จำลองสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างสมจริงทั้งป่าดิบชื้นแหล่งน้ำจืดแนวปะการังและมหาสมุทรลึกแต่ละโซนมีเรื่องราวและข้อมูลความรู้ที่ช่วยให้เข้าใจวิถีชีวิตของสัตว์น้ำแต่ละชนิดอย่างสนุกสนานหนึ่งในจุดเด่นที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนคืออุโมงค์ใต้น้ำอุโมงค์กระจกใสขนาดใหญ่ที่ทอดยาวอยู่ใต้ตู้มหาสมุทรผู้เข้าชมสามารถเดินผ่านพร้อมมองเห็นฉลามกระเบนและปลาหลากหลายชนิดแหวกว่ายอยู่เหนือศีรษะเป็นภาพที่งดงามจนหลายคนต้องยกให้เป็นไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดค่ะนอกจากนี้ยังมีโซนแมงกระพุนที่เปล่งประกายราวกับงานศิลปะจากธรรมชาติโซนเพนกวินที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้ชมด้วยท่าทางน่ารักและกิจกรรมให้อาหารสัตว์น้ำที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ทะเลจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาถึงที่นี่แล้วมี5จุดที่ต้องเก็บภาพให้ได้จุดแรกอุโมงค์มหาสมุทรภาพฉลามและกระเบนว่ายผ่านเหนือศีรษะให้ความรู้สึกราวกับอยู่ใต้ทะเลลึกจริงๆจุดที่2โซนเพนกวินบ้านของเพนกวินแสนน่ารักที่มักเรียกเสียงหัวเราะจากเด็กๆได้เสมอจุดที่3อาณาจักรแมงกะพรุนแสงสีและการเคลื่อนไหวอันอ่อนช้อยของแมงกระพุนทำให้พื้นที่นี้มีบรรยากาศคล้ายกับโลกแห่งจินตนาการจุดที่4ชาร์กวอล์กพื้นกระจกใสที่มองเห็นฉลามว่ายอยู่ด้านล่างเป็นอีกจุดที่ทั้งตื่นเต้นและท้าทายความกล้าและจุดที่5ตู้ปลาขนาดยักษ์กลางอควาเรียมสถานที่ยอดนิยมสำหรับนั่งพักชมความสงบของโลกใต้ทะเลและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะความพิเศษของ Sea Life Bangkok Ocean World ไม่ได้อยู่เพียงแค่ความสวยงามแต่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญไม่ว่าผู้มาเยือนจะอายุเท่าไหร่เราจะได้เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆวงจรชีวิตสัตว์ทะเลรวมถึงผลกระทบจากปัญหาขยะพลาสติกและมลพิษทางทะเลค่ะเมื่อได้เห็นสัตว์ทะเล

0: ตัวจริงอย่างใกล้ชิดหลายคนเริ่มเข้าใจว่าการทิ้งขยะเพียงชิ้นเดียวอาจส่งผลต่อชีวิตสัตว์จำนวนมากในมหาสมุทรการเรียนรู้เช่นนี้มีพลังมากกว่าอ่านจากตำราเพราะเป็นประสบการณ์ที่สัมผัสได้ด้วยตนเองภายใน Sea Life Bangkok Ocean World มีสัตว์ทะเลและสัตว์น้ำมากกว่าหลายหมื่นตัวมีสัตว์น้ำจากหลายร้อยสายพันธุ์ทั่วโลกบางกิจกรรมเปิดโอกาสให้ผู้ชมเข้าสัมผัสประสบการณ์พิเศษเช่นการนั่งเรือท้องกระจกชมสัตว์น้ำจากมุมมองเหนือผิวน้ำเจ้าหน้าที่จะมีรอบการบรรยายและให้อาหารสัตว์น้ำในแต่ละวันช่วยเพิ่มความรู้ความสนุกระหว่างการเยี่ยมชมด้วยค่ะในยุคที่เด็กๆและเยาวชนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านหน้าจอเพียงปลายนิ้วการได้ออกไปสัมผัสโลกแห่งความจริงยังคงเป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าเสมอ Sea Life Bangkok Ocean World คือสถานที่ผสมผสานความสนุกความตื่นเต้นและองค์ความรู้ไว้ด้วยกันอย่างลงตัวค่ะบางครั้งแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่อาจเริ่มต้นจากการยืนมองปลาตัวเล็กๆว่ายอยู่ในตู้กระจกหรือจากความประทับใจเมื่อเห็นฉลามตัวจริงแหวกว่ายอยู่เหนือศีรษะหากใครกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุดที่ทั้งสนุกและได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน Sea Life Bangkok Ocean World อาจเป็นจุดหมายปลายทางที่จะพาทุกท่านได้ออกสู่มหาสมุทรแห่งจินตนาการและค้นพบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่รออยู่ใต้พื้นน้ำสีครามก็เป็นได้ค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราผ่านแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามกันได้ทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยช่างเทคนิคคุณบุญประกอบอบกลิ่นและคุณทูลชัยคำรอดค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะครับสืบเนื่องจากสัปดาห์ก่อนครับเรื่องของอาวุธปืนนะครับในสถานศึกษานะครับโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นฮะก็มีการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องล่าสุดฮะทำงานร่วมกัน4กระทรวงหลักประกาศยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครับ4กระทรวงหลักก็มีกระทรวงศึกษากระทรวงอว.มหาดไทยแล้วก็กลาโหมครับ4กระทรวงร่วมมือกันนะครับจะทำให้สถานศึกษาเนี่ยจะมีความปลอดภัยนะฮะจะมีความปลอดภัยแล้วก็ไม่สร้างภาระให้กับคุณครูด้วยเพราะคุณครูก็สอบถามมาเหมือนกันบอกว่าเวลาเกิดเรื่องอะไรทีไรกระทรวงศึกษาก็จะต้องมีมาตรการและนโยบายอะไรต่างๆสุดท้ายเนี่ยภาระก็ตกอยู่กับคุณครูนะครับคือคุณครูเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการสั่งสอนลูกศิษย์ใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าลูกศิษย์ปัจจุบันเนี่ยก็สอนยากกว่าพอสมควรใช่ไหมภาวะแวดล้อมอะไรต่างๆแล้วยังเพิ่มภาระให้กับครูในเรื่องต่างๆด้วยครูก็สอบถามมาบอกว่าอ้าวถ้ากระทรวงศึกษาเข้มแล้วโยนภาระให้กับครูเนี่ยอย่างนี้ครูก็ไม่ไหวเหมือนกันล่าสุดเนี่ยก็มีการทำงานร่วมกัน4กระทรวงที่ผมบอกไปคือกลาโหมมหาดไทยอว.แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขในการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับแน่นอนล่ะครับก็จะไม่เพิ่มภาระให้กับครูแต่ว่าก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียนน้องๆหนูนะครับนี่คือเรื่องที่จะมาคุยกันนะครับเรื่องกระทรวงคมนาคมฮะ
2: ค่ะก็มีการเตรียมเสนอนะคะโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ค่ะระยะที่2นะคะรวมทั้งหมด3เส้นทางด้วยกันระยะทางกว่า534กิโลเมตรต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนะคะที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งทางท่านปรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเดี๋ยวจะมีการเตรียมเสนอแนวทางการเนินโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2โดยระยะแรกเนี่ยจะเริ่มก่อสร้างก่อนนะคะ3ช่วงระยะทางรวม504กิโลเมตรค่ะวงเงินลงทุนประมาณ 16,798 ล้านบาทนะคะ3ช่วงนี้เนี่ยก็จะมีชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะสุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ่แล้วก็ชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซานะคะก็เป็นการก่อสร้างระยะแรกเนี่ยเขาจะมีการปรับรูปแบบรถไฟบริเวณอำเภอหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลานะให้เป็นโครงสร้างสะพานบกแล้วก็คันทางป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยในอนาคตนะคะหลังจากที่มีน้ำท่วมใหญ่ที่สงขลานะคะไปปี68ที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนกรกฎาคมปี70นะคะส่วนชุมทางหัดใหญ่สงขลาค่ะระยะทาง30กิโลเมตรวงเงินประมาณ 15,900 ล้านบาทนะคะก็จะพิจารณาดำเนินการในระยะต่อไปเนื่องจากว่าสภาพพื้นที่เนี่ยมีชุมชนหนาแน่นก็ต้องศึกษาความร่วมความคุ้มค่านะคะร่วมกับระบบขนส่งรูปแบบอื่นๆไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนนั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงคมนาคมนะคะพร้อมนำโครงการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม ครม.นอกสถานที่นะคะที่จังหวัดสงขลาพิจารณา1กันยาคมนี้นะคะ1กันยายนขออภัยค่ะเมื่อคณะรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบก็จะมีการเร่งจัดทำร่างเงื่อนไขการประกวดราคาหรือว่า TOR นะคะก็จะแบ่งการก่อสร้างโยธาเนี่ยเป็น4สัญญาด้วยการขับเคลื่อนการขนส่งแล้วก็การเดินทางของภาคใต้ค่ะ
1: ครับคือภาคใต้เนี่ยมีรถไฟอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้จะมีการปรับปรุงในพื้นที่นะฮะก็คือชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หาดใหญ่นะฮะสงขลาเนี่ยนะฮะแล้วก็หาดใหญ่ประดังเบซานะฮะคือถ้าบริบทเนี่ยเวลาเราพูดถึงคุณเป็นคนที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะพูดชื่อจังหวัดใช่ไหมฮะเป็นคนกรุงเทพเป็นคนโคราชเป็นคนอะไรก็ว่าไปแต่สงขลาเนี่ยพิเศษบอกเป็นคนหาดใหญ
2: ่
1: หาดใหญ่รู้ทันทีว่าเป็นคนสงขล
2: า
1: ใช่ไหมฮะมันคือพื้นที่ทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่และทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำท่วมทีไรเนี่ยรถไฟมันก็ติดขัดทุกทีเวลาจะเดินทางเวลาจะขนส่งอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะฮะกระทรวงคมนาคมเขาก็จะยกระดับให้เป็นทางรถไฟเนี่ยที่น้ำท่วมไม่ถึงนะฮะพูดง่ายๆอย่างนั้นนั่นแหละคือชื่อจริงๆเขาก็จำยากอ่ะก็จำยากแต่หลักการใหญ่ๆเนี่ยก็คือว่าเป็นทางรถไฟที่ป้องกันอุทกภัยในอนาคตก็คือน้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองโครงสร้างสะพานบกและคันทางผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันแต่เดาเอาว่าน่าจะยกตัวรางรถไฟเนี่ยให้มันมีความสูงมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้น้ำท่วมถึงแล้วก็ป้องกันอุทกภัยในอนาคตนะฮะก็เริ่มในกรกฎาคม70ใช่ไ
2: หมใช่
1: เริ่มต้นที่จะสร้างจริงๆเนี่ยกรกฎาคม70แต่ว่าต้องนำเข้าครม.ที่กำลังจะไปประชุมในปลายเดือนนี้ที่สงขลาหาดใหญ่และทุกครั้งที่มีการประชุมเนี่ยครม.เนี่ยเป็นประจำเป็นธรรมเนียมเลยนะฮะนอกสถานที่เนี่ยก็จะมีกลุ่มจังหวัดต่างๆเนี่ยมากัน 3-4 จังหวัดในพื้นที่แล้วก็สิ่งที่รัฐบาลต้องทำแล้วก็ทำเสมอมาก็คือการอนุมัติงบประมาณต่างๆเปรียบเสมือนยาหอมนะครับที่จะทำให้คนในพื้นที่เนี่ยได้ชื่นอกชื่นใจนะฮะและพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้เนี่ยก็แน่นอนแล้วฮะเรื่องของอุทกภัยเรื่องของบทเรียนจากสงขลาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของความมั่นคงปลอดภัยอะไรต่างๆในชีวิตทรัพย์สินที่จะต้องลงไปดูให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้เศรษฐกิจอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นราคายางราคาปาล์
2: ม
1: รัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยหลักการใหญ่ๆเนี่ยโปรเจกต์ใหญ่ๆก็น่าจะเป็นของกระทรวงคมนาคมในการที่จะเข้าไปเตรียมเสนอโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับมูลค่าเนี่ยโอ้โหเท่าไหร่นะ100,000กว่าล้านนะฮะ100,000กว่าล้านชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หาดใหญ่แล้วก็หาดใหญ่ประดังเบซานะฮะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับของกระทรวงคมนาคมที่จะเสนอครม.และถ้าผ่านอะไรเรียบร้อยเนี่ยซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะสร้างกันในกรกฎาคมปี70นะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของมองไปข้างหน้าก่อนที่จะมีการประชุมครม.นะครับส่วนการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ผมพูดไว้เมื่อสักครู่นี้ยังไม่ครบถ้วนนะฮะก็คือว่าทางด้านของคุณประเสริฐจันทร์รงค์ทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาออกมาเปิดเผยกรณีที่พบข้อความข่มขู่เหตุความรุนแรงในสถานศึกษาหลายครั้งนะครับที่มีพฤติกรรมเรียนแบบในช่วงเวลาที่สังคมมีความเปราะบางครม.ก็มีมตินะฮะยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติร่วมมือกัน4กระทรวงฮะคือกระทรวงศึกษากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหม4กระทรวงร่วมมือกันเพื่อที่จะได้วางมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศยึดความปลอดภัยนักเรียนครูและบุคลากรเป็นสำคัญนะฮะอันนี้คือหลักการใหญ่ๆที่ทางท่านประเสริฐจันทร์รงค์ทองรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยได้บอกเอาไว้บอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่โดดเดี่ยวในการที่จะทำงานตรงนี้แต่ว่าร่วมมือกับอีก3กระทรวงนะครับรวมเป็น4คือมหาดไทยกลาโหมที่ดูด้านความมั่นคงอว.แล้วก็กระทรวงศึกษาเนี่ยที่ดูเรื่องของเด็กที่ดูเรื่องของการศึกษานะครับในการร่วมมือกันนะครับในการที่จะตรวจสอบบุคคลสิ่งของเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดเพราะตรงนี้ครูอย่างเดียวเนี่ยทำไม่ได้นะฮะครูอย่างเดียวงานก็ล้นมือแล้วนะฮะครูยังบ่นๆอยู่เลยฮะงานทุกวันนี้ก็ล้นมือแล้วจะให้ไปจับคนร้ายปราบคนร้ายด้วยหรือนะฮะอันนี้ก็บอกว่าไม่ต้องเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยจะจัดการเองส่วนสภาพจิตใจของเด็กนักเรียนก็จะมีการดูแลสุขภาพจิตนะฮะแล้วก็จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพความปลอดภัยประจำทุกโรงเรียนเชื่อมโยงสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441สายด่วนสุขภาพจิต1323สื่อสารป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบนะครับแล้วก็ยึดหลักหยุดและแจ้งเมื่อพบข้อความข่มขู่ให้หยุดการส่งต่อเก็บหลักฐานและ จ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะครับห้ามแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อป้องกันความตื่นตระหนกนะฮะอันนี้เป็นแนวทางนะครับที่ทำงานร่วมกัน4กระทรวงป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดนะครับมีการแชร์ข้อความออกมาเนี่ยทำให้โรงเรียนต้องปิดไป1วันนะครับกลัวว่าจะมีเหตุการณ์ซ้ำรอยเกิดขึ้นไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นการข่มขู่จริงหรือเท็จยังไงแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยโรงเรียนเขาก็มีการปิดโรงเรียนในวันนั้นๆนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็มีการเข้มงวดนะครับในการที่จะดูแลรับผิดชอบเรื่องของพฤติกรรมเรียนแบบแล้วก็ความปลอดภัยของนักเรียนอย่างยั่งยืนนะฮะเรื่องของสุขภาพจิตอันนี้น่าสนใจจะมีสายด่วนสุขภาพจิต1323นะครับเพื่อให้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพจิตสภาพใจเนี่ยสามารถโทรไปได้เพราะครั้นจะเอานักจิตวิทยาเนี่ยมาลงพื้นที่ในแต่ละโรงเรียนเนี่ยผมบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได
2: ้
1: เพราะว่าจิตแพทย์ในโรงพยาบาลณวันนี้เนี่ยน้อยมากๆไปจองคิวจิตแพทย์ในโรงพยาบาลใหญ่ๆในพื้นที่กรุงเทพเช่นโรงพยาบาลศิริราชจองวันนี้นะครับไม่ได้ไปได้เลยนะครับจองวันนี้รับคิวจริงๆเนี่ยได้ปรึกษาจริงๆ3เดือน6เดือนเพราะว่านักจิตแพทย์เนี่ยมีน้อยแต่นักจิตวิทยาเนี่ยพอมีนะฮะถ้าหาจิตแพทย์เนี่ยคิวยาวแต่ถ้าเกิดไปหานักจิตวิทยาเนี่ยก็ไม่เยอะมากนะฮะเขาจะแบ่งเป็น2แบบว่าคุณเนี่ยอยากจะหาแบบไหนถ้าคุณจะรอจิตแพทย์เนี่ยดูแลด้านจิตใจคุณจริงๆเนี่ยโรงพยาบาลรัฐคุณรอ3เดือน6เดือนแต่ถ้าเกิดนักจิตวิทยาก็รอไม่นานนะฮะอันนี้คือเรื่องของบุคลากรที่จะดูแลด้านจิตใจที่ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยยังขาดอยู
2: ่
1: นะครับเป็นบุคลากรที่ยังขาดอยู่เพราะว่าทุกวันนี้สภาพจิตใจของแต่ละคนเนี่ยมันมีความเครียดสะสมเนี่ยทำให้คนเนี่ยป่วยจิตกันเยอะนะฮะก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเอ๊ะคุณหมอที่ดูด้านจิตแพทย์ใครดูแลคุณหมอนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วก็แนวทางต่างๆในการที่จะจะมีการลงพื้นที
2: ่
1: ใช่ไหมฮะในครม.สัญจรเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นแล้วล่ะงบที่กำลังจะออกมาเนี่ยว่าจะไปลงในพื้นที่ไหนฮะ
2: ค่ะส่วนทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเตรียมขยายเกณฑ์กิจการโฮมสเตย์ค่ะขยายไม่เกิน8ห้องนะคะ30คนพักได้ก็แก้ปัญหาเรื่องของที่พักนอกระบบนะคะให้เข้าสู่ระบบเรื่องนี้ค่ะทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเตรียมปรับปรุงระเบียบนะคะยกระดับมาตรฐานสถานที่พักโรงแรมทั่วประเทศดึงดูดที่พักที่อยู่นอกระบบเนี่ยเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องเพื่อที่จะได้ยกระดับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพในการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ค่ะซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาตินะคะก็มีการหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักนอกระบบซึ่งคณะทำงานนะคะก็มีการเสนอให้ปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ค่ะจากเดิมเนี่ยที่มีการจำกัดจำนวนห้องพักไม่เกิน4ห้องนะคะขยายเป็นอนุญาตให้รองรับได้ไม่เกิน8ห้องและรองรับผู้เข้าพักได้สูงสุดไม่เกิน30คนค่ะพร้อมทั้งขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นแคมปิ้งนะคะแกลมปิ้งรถบ้านหรือว่ากำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำอย่างเช่นบางพื้นที่ก็อาจจะมีกิจกรรมพายเรือแคนูพายเรือคายักต่างๆนะคะซึ่งคุณสุภจีบอกว่ากรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเนี่ยก็มุ่งเน้นเรื่องของการยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ให้เป็นระดับชุมชนนะคะมากกว่าเปิดให้บริการแบบโฮมสเตย์เดี่ยวค่ะกำหนดเกณฑ์ให้ชุมชนจะต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างน้อย5ครัวเรือนเพื่อบริหารจัดการร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายนะคะตรงนี้ก็จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแล้วก็กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นรวมไปถึงสร้างความมั่นใจในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ครับจะเปิดประชุมสภาแล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: พักฝ่ายค้านก็เตรียมที่จะจองกฐินนะฮะในการซักฟอกรัฐบาลทันทีฮะเพราะว่าตอนนี้มีประเด็นเนี่ยที่ฝ่ายค้านเนี่ยตั้งเรื่องเอาไว้นะครับถ้าเรียงลำดับตามความร้อนแรงแล้วนะฮะอันดับหนึ่งเนี่ยเรื่องของการหัวสวเรื่องของการหัวสวที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยเขามีการเปิดประเด็นออกมาทุกสัปดาห์เรื่องเก่าบ้างเรื่องใหม่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่พอที่จะทราบอยู่แล้วแล้วก็เป็นเรื่องเก่าแต่ว่านำมาเล่าใหม่เพื่อที่จะไม่ให้กระแสนี้ตกลงไปนะครับเพราะว่าความคืบหน้าของกตในการที่จะไต่สวนและทำคดีเกี่ยวกับหัวสวเนี่ยผ่านมา2ปีแล้วนะครับซึ่งทางกตก็บอกว่าความคืบหน้าของคดีเนี่ยภายในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ย ต้องมีความชัดเจนอย่างแน่นอนพูดง่ายๆผลการไต่สวนสอบสวนอะไรทั้งหมดเนี่ยสิงหาคมนี้จะต้องจบมีการประชุมกันต่อเนื่องจันทร์เว้นจันทร์นะฮะจันทร์เว้นจันทร์เนี่ยก็น่าจะช่วงของวันที่31นะฮะแหมพอดีเลย
2: วันจันทร
1: ์31เนี่ยวันจันทร์อีก2จันทร์นะฮะอีก2จันทร์เนี่ยก็น่าจะมีคำวินิจฉัยหรือแนวทางของกกต.ว่าจะเป็นยังไงส่งไปยังศาลและฟ้องใครหรืออะไรยังไงนะฮะอันนี้ต้องติดตามดูนะครับแต่ฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าเปิดสภามาปุ๊บเนี่ยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็มีประเด็นเหมือนกันก็คือหัวสวมาเป็นอันดับ1นะฮะอันดับ2เนี่ยแน่นอนแล้วครับก็คือทางด้านของกระทรวงดีอีที่มีคุณชัยชนกชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับที่มีปมใหญ่อย่างโครงการไทย AI Passport นะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์มาตั้งแต่แรกนะฮะตั้งแต่เริ่มโครงการยันถึงตอนนี้บอกว่าความคุ้มค่าของโครงการเนี่ยคุ้มค่ามากแค่ไหนใช้เงินไปขนาดนี้และเอื้อประโยชน์ให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่านะครับอันนี้เป็น2คำถามที่ท่านรัฐมนตรีดีอีจะต้องตอบคือ1คุ้มค่าหรือไม่นะครับประเมินค่าทางเศรษฐกิจมาดูซิว่าใช้เวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันโปรแล้วก็ถ้าเกิดมีการลงทะเบียนกันขึ้นเนี่ยอีกวัน2วันนี้เนี่ยผลประโยชน์มันจะเกิดกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนกับมัดเม็ดเงินที่ลงทุนไปนี่คือฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตอีกอันนึงก็คือเอื้อผลประโยชน์ให้กับใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่ง2สิ่งที่ทางด้านรัฐมนตรีดีอีจะต้องตอบนะฮะอันนี้เป็น2ประเด็นร้อนๆอีกประเด็นนึงแถมมาด้วยนะฮะเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลเมื่อประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนก็น่าจะถูกจับเรื่องเชื่อมโยงมาพัวพันกับไทย AI เกี่ยวกับกระทรวง DE เหมือนกันเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยกระทรวง DE ก็ต้องดูใช่ไหมฮะแล้วกระทรวง DE เนี่ยเวลาไปดำเนินงานก็จะต้องมีงบประมาณต่าง
2: ๆ
1: ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยของกระทรวง DE เนี่ยได้มากำกับดูแลอะไรตรงนี้ไหมข้อมูลที่รั่วจากอะไรการเชื่อมโยงของกรมการขนส่งทางบกหรือว่าหน่วยงานอื่นๆตรงนั้นหรือแล้วเราจะแก้กันยังไงนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ร้อนแรงที่น่าจะถูกนำเข้าสู่สภาซักฟอกรัฐบาลครับถามว่ารัฐบาลพร้อมไหมนะฮะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่ฝ่ายค้านจะนำประเด็นหัวสวไปอภิปรายไม่ไว้วางใจก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตมาโดยตลอดไม่หนักใจเพราะส่วนตัวไม่เห็นพฤติกรรมตามที่เขากล่าวหานะครับส่วนการที่นายสมนึกสุชัยธนาวนิชอดีตผู้สมัครสวกลุ่ม4สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยฮะออกมาเปิดเผยว่ามีการให้ผู้สมัครสวเซ็นใบลาออกล่วงหน้าเพื่อให้โหวตกฎหมายตามที่พรรคภูมิใจไทยนั้นเขาเป็นใครผมไม่รู้จัก มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือไม่ก็ไม่ทราบ แต่เรื่องที่มาอ้างในส่วนของตนไม่เคยได้ยินและในการอภิปรายหากกล่าวหาหลักฐานอย่างไรอย่างมากก็แค่พยานบุคคลเดี๋ยวนี้มักวิจัยวิธีว่าไปก่อนถูกผิดค่อยไปพิสูจน์เอาแต่ส่วนตัวคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีประเด็นอะไรที่หนักใจของรัฐบาลในการชี้แจงนะฮะพูดง่ายๆเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าจะมีการหลอกด่าแล้วพอความจริงเป็นยังไงก็จบนะประมาณนี้นะฮะท่านยังบอกด้วยฮะส่วนประเด็นอื่นที่ฝ่ายค้านจะโจมตีรัฐบาลชี้แจงได้ทุกเรื่องเช่นทุจริตท้องถิ่นอีกประเด็นนี้ก็น่าสนใจผมตกไปเหมือนกันคือท่านก็บอกนะมีมาตั้งแต่ปี62
2: ค่ะ
1: มีมาตั้งแต่ปี62รัฐบาลนี้เป็นคนเจอเป็นคนจับหลักฐานก็ไปถึงไหนก็ถึงคนนั้นฮะปิดชื่อถือพฤติกรรมทำแบบตรงไปตรงมาจะช้าจะเร็วก็ตามหลักฐานเหมือนคดีอื่นก่อนหน้านี้มีการกล่าวหาคนนี้เทาเราก็ทำตามกระบวนการให้เห็นแล้วว่าใครโดนใครไม่โดนนะครับส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่ก็เรื่องของเขาส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อแต่เรามีหน้าที่ทำทุกอย่างให้ถูกต้องส่วนเรื่องพรก.กู้เงินนะฮะก็ตรงไปตรงมาถึงตัวประชาชนจับต้องได้ไม่ได้เอาไปเป็นงบไม่ได้เอาไปทำเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนที่หลายรัฐบาลเคยทำแต่สิทธิ์ที่จะดำเนินการโครงการถึงประชาชนหมดตนคิดว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้อย่างแน่นอนฮะ
2: ค่ะส่วนคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะก็ให้สัมภาษณ์กรณีนี้เหมือนกันว่าการที่ฝ่ายค้านเนี่ยเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของหัวสวเนี่ยเขาบอกว่าคือเหตุมันเกิดขึ้นก่อนนะคะไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่รัฐบาลนี้มาบริหารคุณกรวีบอกว่าก็เรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดก่อนรัฐบาลชุดนี้หรืออะไรยังไงก็คนที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันก็ต้องเข้ามาแก้ไขนะคะแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางกกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้นะคะก็ต้องมีการ ทำให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดนะคะส่วนการจะหยิบเรื่องนี้มาอภิปรายนะคะคุณกรวีบอกว่าก็ต้องดูประเด็นว่าที่นำมาอภิปรายเนี่ยเกี่ยวข้องกับรัฐบาลไหมนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีหรือเกี่ยวกับนายกยังไงนะแล้วก็ต้องมีหลักฐานในการพูดด้วยนะคะไม่ใช่การกล่าวหาลอยๆรวมไปถึงประเด็นอื่นๆด้วยนะคะที่ทางฝ่ายค้านจะมีการเอาออกมาพูดในประเด็นตรงนี้นะคะ
1: ครับคือถ้าฟังดูแล้วเนี่ยสองท่านเนี่ยคุณรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์เนี่ยพูดสมเหตุสมผลเหมือนกันนะครับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยบอกว่ามีตั้งแต่62รัฐบาลนี้เจอรัฐบาลนี้จับเนี่ยหลักฐานถึงไหนก็เอาที่นั่นอันนี้สมเหตุสมผลน่ารับฟังได้นะครับแต่ของคุณกรวีเดี๋ยวฟังดูแล้วแปลกๆก็คือว่าเรื่องของการอะไรเนี่ยหัวสวหร
2: อ
1: หัวสวบอกไม่ได้เกิดในรัฐบาลนี
2: ้
1: ก่อนรัฐบาลนี้เขาจะเข้ามาบริหารแต่ว่าประเด็นของฝ่ายค้านเนี่ยคือประชาชนก็ทราบพอดีว่าฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าสวเนี่ยมันเป็นกลุ่มสีน้ำเงินมีการหัวเข้ามาเนี่ยโดยทางด้านของสีน้ำเงินหรือภูมิใจไทยเนี่ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังอันนี้คือข้อกล่าวหาที่เขากล่าวหาไม่ได้เป็นไทม์ไลน์ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไรอะไรยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะเป็นทางฝากฝั่งพรรคภูมิใจไทยส่วนว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยจะสามารถอภิปรายหรือว่ามีหลักฐานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนตรวจสอบได้หรือไม่อันนั้นมันเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะซึ่งคุณสิริพงษ์เนี่ยเขาก็บอกไว้เหมือนกันบอกว่าถูกเดี๋ยวนี้มักจะใช้วิธีว่าไปก่อนถูกผิดแล้วค่อยพิสูจน์เอาอันนี้ก็ไม่เป็นธรรมสำหรับรัฐบาลเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ต้องฟัง2ประเด็นของ2ท่านนะครับว่าเรื่องของการอภิปรายเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ว่ารัฐบาลก็พร้อมแหละในการที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็รอรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับคาดว่าก็น่าจะเป็นศึกที่ร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งสำหรับรัฐบาลชุดนี้นะครับพักสักครู่ฮะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
0: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
8: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
7: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
8: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจ
10: ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามครับเรื่องของการเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตการดำเนินโครงการกิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ 2,568 นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับว่ามีการเฝ้าติดตามเฝ้าสังเกตการจากความผิดปกติของโครงการนี้กันอย่างไรนะครับแล้วโครงการนี้ผิดปกติหรือเปล่านะครับและปปช.เนี่ยมองเห็นความเสี่ยงจากโครงการกิจกรรมดังกล่าวอย่างไรมีวิธีการดำเนินงานอย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะท่านคะสำหรับการติดตามเฝ้าระวังและสังเกตการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมภายใต้แผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะ
11: ครับคือเรื่องนี้ครับมีที่มาที่ไปจากมติคณะรัฐมนตรีครับเมื่อวันที่6พฤษภาคม2568นะครับจริงก็จริงๆเป็นแนวมติที่ต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเราอยู่ในช่วงภาวะขาลงดังนั้นในส่วนนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลจึงได้มีกำหนดโครงการนี้และกำหนดกรอบวงเงินนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ
1: ครับย้อนกลับไปนิดนึง68นี่คืองบสมัยตอนแจกเงินหมื่นหรือเปล่าฮะตอนกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนั้นกระตุ้นอะไรกันฮะพอจำได
11: ้ส่วนมีส่วนหนึ่งด้วยครับแต่ว่าหลักๆแล้วจริงๆเนี่ยมันจะเป็นการลงทุนในปัจจัยพื้นฐานทั้งปัจจัยในเรื่องของพื้นฐานอย่างเช่นว่าถนนหนทางแล้วก็ในเรื่องของแหล่งน้ำนะครับแล้วก็ในเรื่องของพัฒนาเรื่องของชุมชนต่างๆที่กระตุ้นให้มีแรงขับเคลื่อนนะครับ
1: ครับก็คือ 100,000 กว่าล้านนะครับที่อนุมัติเมื่อปี68นะครับเป็นยังไงฮะการติดตามการเฝ้าระวังมีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมไหมฮะหรือว่าเห็นอะไรที่เป็นพิรุธไหมฮะ
11: คือจริงๆในการเข้าติดตามเนี่ยเราติดตามเนี่ยช่วงแต่ช่วงต้นน้ำอย่างกรณีที่เนื่องจากว่าจริงๆแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเงินทุนรันใหญ่จริงๆก็คือเงินทุนจากภาครัฐในการที่จะลงในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนของการลงทุนนี้เองนะในเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่การกำหนด TOR ต่างๆเนี่ยในภาครัฐเองว่าการกำหนด TOR นั้นนะว่ามันมีการถูกต้องไหมมีการเอื้อประโยชน์ไหมให้กับฝ่ายใดหรือไม่ยังไงครับ
2: ครับ
1: ดูยังไงฮะว่าเขาเอื้อประโยชน์อะไรกันหรือเปล่าเราเข้าไปดูลึกแค่ไหนฮะ
11: คือจริงๆเนี่ยชั้น TOR เมื่อกำหนด TOR แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าตัว TOR นี่เป็นการที่เมื่อกำหนด TOR แล้วปรากฏว่ากลุ่มทุนที่สามารถเข้าไปดำเนินโครงการได้เนี่ยมันมีมากน้อยเพียงไหนหรือว่ามันจำกัดเฉพาะกลุ่มทุนกลุ่มผู้ที่จะเป็นคู่ค้ากับทางรัฐครับ
1: อ๋อครับก็คือว่าลงไปดูว่ามันมีข้อผิดปกติหรือเปล่ารายนี้รายใหญ่ทำไมได้รายเดียวหรือมีการหัวหรือเปล่าแบบนั้นใช่ไหมฮะ
11: ใช่ครับดูตั้งแต่ทางต้นน้ำเลยครับ
2: ค่ะคือในกรณีที่พบความเสี่ยงจากโครงการหรือกิจกรรมนี้แล้วค่ะท่านคะทางปปช.มีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะตรงนี
11: ้คือในส่วนนี้หลังจากที่เราพบแล้วเนี่ยคือเนื่องจากตัวนี้เองที่เราดำเนินการเนี่ยเราดำเนินการร่วมกับทางสตง.ทางปปช.ด้วยก็ถือว่าจริงมันจะในมุมมองต่างๆที่สตง.ที่เขาดูเนี่ยในเรื่องนักแต่ TOR ต่างๆหรือว่าในปปช.ที่เขาดูแลโครงการขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีข้อสังเกตในการที่จะกำหนดแผนร่วมกันในการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็จุดหนึ่งอย่างที่บอกว่าเมื่อเราพบแล้วเนี่ยว่าเราพยายามก่อนที่โครงการจะดำเนินไปหรือดำเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นไปเบิกจ่ายเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสังเกตไปยังทางเจ้าของโครงการว่าจุดที่เราพบเนี่ยมันมีข้อสังเกตในแต่ละโครงการอย่างไรครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้หรือว่าการแก้ไขให้ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
1: ครับก็คือแนะแนวในการที่จะแก้ไขตรงนี้ให้ก่อนที่จะทำผิดกฎหมายใช่ไหม
11: ใช่ครับเนี่ยประเด็นสำคัญเลยเพื่อจะได้ลดปัญหาในเรื่องของการร้องเรียนลงด้วยแล้วก็อย่างที่บอกก็ต้องการแล้วให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เราต้องเสียเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดครับ
1: ครับทำงานร่วมกันกับหลายหน่วยงานเป็นยังไงบ้างฮะมีปัญหาอุปสรรคหรือมีความท้าทายยังไงบ้างไหมฮะ
11: คือจริงๆถามว่า ส่วนหนึ่งผมว่ามันไปได้กันได้ดีแต่ก็เนื่องจากว่าในการลงตรวจร่วมกับหน่วยงานอื่นเนี่ยหลังจากผลการตรวจเนี่ยเราจะมาใช้ร่วมกันเพียงแต่ว่าในแง่มุมที่เราจะไปแต่ละงานไปดำเนินงานการต่อเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเขามีอำนาจหน้าที่ขนาดไหนยังไงแต่ว่าโดยผลการตรวจเนี่ยเราจะใช้ผลการตรวจร่วมกันนะครับเพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็หน่วยที่รับตรวจเนี่ยไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารให้กับหลายๆหน่วยที่เข้าตรวจแต่ว่าเราส่งเข้าส่งมาทีเดียวแล้วก็ในเที่ยวร่วมกันเนี่ยเรามาร่วมกันพิจารณาคราวเดียวเลยครับแล้วก็สรุปผลออกมาเลยคราวเดียวเลยครับ
2: ค่ะส่วนเรื่องของหลักการก็คือมีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตการใช่ไหมคะท่านที่เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความผิดปกติตรงนี้เกิดขึ้นในส่วนของการดำเนินการการทำงานตรงนี้
11: ใช่ครับคือประเด็นสำคัญแล้วไม่เพื่อไม่ให้เกิดความผิดปกติแล้วก็นอกจากในชั้น TOR แล้วเนี่ยในชั้นที่ถ้าเลยจากช่วง TOR แล้วเรายังชั้นในเรื่องของการบริหารสัญญาด้วยครับ
1: ครับ
11: เช่นว่าการสัญญาให้ว่าให้ได้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาเนื่องจากว่าจริงๆถามว่าในแผนงานเนี่ยถ้าแต่แม้ทำงานล่าช้าไปมันก็อาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ครับ
1: ครับแล้วกรณีที่พบความเสี่ยงแล้วฮะความเสี่ยงเป็นยังไงฮะความเสี่ยงในโครงการต่างๆเนี่ยถ้าเจอแล้วปปช.จะทำยังไงฮะ
11: คือถ้าคำเสียเนี่ยถ้ากรณีที่ยังไม่ได้มีการตรวจซับหรือว่ายังไม่ได้การจ่ายเงินสัญญาเนี่ยเราก็จะแจ้งผลแล้วก็ให้เขาทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแจ้งผู้รับจ้างให้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามรูปแบบรายการนะครับเพื่ออย่างที่บอกว่าอย่างเมื่อเราพบแผลเสียเนี่ยเราก็เรียกให้เขาแก้ไขครับ
1: ครับเวลาที่เราพบอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงนี่ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่า

0: ในทุกจังหวัดแล้วเนี่ยเวลาที่เราลงพื้นที่เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะใช้คนไกลในพื้นที่ซึ่งเขาใกล้ชิดกับมันว่าจุดที่ดำเนินการเนี่ยเพื่อให้เขาลงตรวจอย่างใกล้ชิดอะครับ
1: ครับก็อาศัยกลไกในพื้นที่นะครับเป็นหลักในการที่จะแจ้งเบาะแสแล้วก็ดูความคืบหน้าของโครงการลงรายละเอียดตรงนี้นะฮะ
2: ค่ะท่านคะอยากจะให้ท่านฝากถึงหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนหน่อยค่ะที่จะให้ความสำคัญเรื่องของการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบการทุจริตของประเทศค่ะ
0: คือจริงๆตั้งแต่ที่ว่าอยากที่ฝากคือในฝ่ายภาครัฐเองเนี่ยอยากให้คำนึงถึงความคุ้มค่าในการที่เรากระตุ้นเศรษฐกิจไปเลยเนี่ยปรากฏว่ามันดูด้วยโครงการมีความคุ้มค่าขนาดไหนแล้วก็ในหน่วยงานผู้ปฏิบัติเนี่ยอยากให้ยึดตั้งในข้อระเบียบกฎหมายในการดำเนินการเนี่ยให้มันถูกต้องครับเพราะเนื่องจากว่าจริงๆถ้าแต่ว่าการทำงานที่ถูกต้องโปร่งใสเนี่ยมันก็จะเป็นเกราะคุ้มครองให้เจ้าหน้าที่เนี่ยผู้ดำเนินงานเองเนี่ยโดยที่ไม่ถูกร้องเรียนหรือว่าถูกดำเนินการในภายหลังนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยคือพี่น้องประชาชนเองเนี่ยทั้งถามว่าหลักๆสำคัญแล้วคือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยอยากจะให้เป็นหูเป็นตาคอยเฝ้าระวังต่างๆว่าในการดำเนินการตามโครงการต่างๆเนี่ยทางฝ่ายราชการเนี่ยได้ดำเนินการไปถูกต้องหรือไม่ยังไงแล้วก็การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันมีความคุ้มค่าหรือไม่ยังไงครับซึ่งส่วนสำคัญอย่างยิ่งเนี่ยคือภาคประชาชนเองในการร่วมมือในการตรวจสอบในการที่ฝ่ายภาครัฐลงทุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครับ
1: ครับครับเอาละครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: คร
2: ับ
0: ผม
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดี
1: ครับท่านสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาที่การคณะกรรมการปปช.นะครับจากสำนักงานปปช.ฮะนี่คือการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตการนะครับโครงการเมื่อปี68นะฮะงบประมาณปี68นะฮะขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาทนะครับแม่พอผมเห็นปี68แล้วผมก็ตกใจเลยมาก่อนมาปี2ปีแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องไปติดตามว่าการดำเนินโครงการตรงนี้เพราะว่าเป็นโครงการระยะยาวเป็นโครงการระยะยาวที่ทางหน่วยงานภาครัฐเขาได้ดำเนินการกันไว้ก็คือได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วล่ะแล้วก็การที่จะใช้เงินตรงนี้เนี่ยก็มีระยะเวลา1ปี2ปี3ปีสุดแท้แต่นะครับแต่ว่าทางด้านปปช.ก็ไปดูว่าตรงนี้เนี่ยมีการใช้งบเนี่ยมันถูกต้องไหมนะครับการเบิกจ่ายเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตการถ้ามีข้อท้วงติงอะไรต่างๆก็บอกไปยังหน่วยงานที่เขาเป็นคนดำเนินงานนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทำงานคนเดียวทำงานกับปปง.และสตง.นะฮะพอฟังชื่อ2หน่วยงานนี้แล้วนะครับแหมตกใจใครเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมักจะตกใจนะฮะโดยเฉพาะท้องถิ่นเนี่ยพอสตง.กับทางด้านของปปง.ลงไปเนี่ยแสดงว่าต้องมีเรื่องแสดงว่าต้องมีเรื่องแสดงว่าต้องมีเรื่องนะฮะเคยคุยกับสตง.แล้วเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยเขาก็ฉายภาพให้เห็นเรื่องของการใช้งบอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็ให้ดูภาพเนี่ยผมก็โอ้ คือเขียนในโครงการมาอย่างหนึ่งแต่ว่าพอเห็นภาพออกมาเนี่ยก็ตกอกตกใจเหมือนกันว่ามันไม่เป็นไปตามที่เขียนเอาไว้ก็คือต้องลงไปดูนะครับอันนั้นคือความผิดสำเร็จแล้วพอความผิดสำเร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยก็หลีกหนีความผิดไม่พ้นนะฮะคือผมเคยเจอโครงการหนึ่งนะฮะเขาเอามาให้ดูนะฮะอันนี้คือในห้องที่เขามีการพูดคุยกันเขาบอกว่าอบต.แห่งหนึ่งเนี่ยมีการสร้างสะพานความกว้างไม่น้อยกว่า2เมตรความกว้างไม่น้อยกว่า2เมตรคือรถสามารถสวนกันได้นึกออกไหมฮะแต่ว่าไอ้ทางที่คุณสร้างสะพานเนี่ยนะฮะเขียนไว้อย่างหนึ่งแต่พอเห็นภาพปุ๊บเนี่ยมันเป็นคลองเล็กๆนะฮะคลองเล็กๆกว้างประมาณเมตร2เมตรพูดได้ง่ายเหมือนเอางบเนี่ยไปทำสะพานที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสะพานคอนกรีตขนาดนั้นก็ได้นะฮะคือสะพานไม้สะพานคนเดินผ่านก็ยังได
2: ้
1: นะฮะแล้วก็รถก็ไม่ค่อยมีแถบนั้นนะฮะเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตกันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของการใช้งบให้คุ้มค่าว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าบางทีเนี่ยเห็นเอกสารเห็น TOR แล้วก็เห็นวัตถุประสงค์โครงการเห็นผลลัพธ์เห็นอะไรต่างๆในกระดาษเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าโครงการนี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าคือดูเผินๆเนี่ยมันเกิดประโยชน์แน่แต่พอลงไปดูเห็นภาพแล้วปุ๊บโอ้โห
2: มันอาจจะไม่ได้
1: แทบจะเป็นลมประชาชนเจ้าของเงินเนี่ยก็แทบจะเป็นลมนะฮะเพราะว่าเหมือนใช้งบไปไม่คุ้มค่าจริงๆนะนี่เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นฮะเอาไปดู การหัวเสาบอยนิดนึง
2: อ๋
1: อขออภัยมีข่าวประชาสัมพันธ์จาก

0: ทางทางปปช.นะคะก็ยังคงดำเนินการนะคะทำกิจกรรมแล้วก็ทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องนะคะทางสำนักงานปปช.ค่ะโดยสำนักไต่สวนการทุจริตคดีเศรษฐกิจ1นะคะจัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและไต่สวนค่ะช่วงระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่โรงแรมมิตรพันธ์แล้วก็โรงแรม RS ราชสุภมิตรที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยมีคุณมิรินรัตน์ชิดถุงนะคะผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เป็นประธานนะคะซึ่งท่านก็ได้พูดถึงในช่วงพิธีเปิดนะคะเรื่องของการจัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติการด้านการตรวจสอบและไต่สวนในครั้งนี้นะคะเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะรวมไปถึงประสบการณ์ของบุคลากรของทางสำนักงานปปช.ค่ะให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและไต่สวนเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในการทำงานต่อไปอีกด้วยนะคะซึ่งการจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากปัจจุบันนะคะการบริหารราชการมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งเรื่องของกฎหมายระเบียบต่างๆรวมไปถึงเทคโนโลยีแล้วก็รูปแบบการดำเนินการรวมไปถึงความคาดหวังของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงการคลังนะคะซึ่งก็มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการจัดเก็บรายได้ให้กับรัฐเพื่อจัดสรรเป็นงบประมาณในการดำเนินการแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะดังนั้นนะคะก็มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถรวมไปถึงทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบแล้วก็ไต่สวนอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นเรื่องของการนำเข้าการส่งออกการจัดเก็บภาษีของกรมศุลกากรค่ะการตรวจสอบภาษีลดหย่อนภาษีหรือว่าการคืนภาษีของกรมสรรพากรนะคะก็มีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกับนักลงทุนในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ค่ะรวมไปถึงการตั้งข้อสังเกตนะคะการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมไปถึงสามารถประยุกต์ใช้นะคะหลักวิชาการเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้การตรวจสอบแล้วก็การไต่สวนมีความถูกต้องรวดเร็วเป็นธรรมและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องหัวสวกันต่อนะครับสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเลขากกต.คุณแสวงบุญมีฮะมีกรณีที่ทางกกต.เขาชี้แจงว่ามีอดีตนะฮะพนักงานสอบสวนสำนักงานกกต.รับโอนเงินจากบุคคลในจังหวัดอำนาจเจริญจำนวนเงินเนี่ย860,000เหตุเกิดช่วงเมษาถึงกรกฎาปี67เมษาถึงกรกฎาปี67เป็นการโอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งในปี66และเมื่อชี้แจงไปแล้วมีสื่อและประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าห้วงเวลาในการโอนเงินเป็นห้วงเวลาเดียวกันกับการจัดให้มีการเลือกสว การโอนเงินในห้วงเวลาดังกล่าวน่าจะเกี่ยวข้องกับการเลือกสว มากกว่า
0: ค่ะ
1: พิสูจน์กันยังไงเน
0: ี่
1: ยนะตรงนี้ก็เป็นข่าวกันออกมาพอเป็นข่าวออกมาปุ๊บเนี่ยก็มีคนออกมากระทุ้งบอกว่าคุณแสวงจะต้องดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทันทีหากคุณไม่มีการดำเนินคดีตรงนี้เพิกเฉยปั๊บเนี่ยจะเลขาแสวงจะเดือดร้อน
0: เ
1: พราะว่าจะไปผิดกฎหมายอาญาเรื่องของการละเว้นปฏิบัติหน้าที่แล้วก็มีผิดพ.ร.บ.กกต.มาตรา69นะฮะก็คือทางด้านของเจ้าพนักงานกกต.เนี่ยละเว้นปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันพูดง่ายๆโดน2กระทงคนที่พูดเรื่องนี้คือคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะฮะก็โพสต์ Facebook นะฮะก็พูดถึงกรณีดังกล่าวนะครับที่กกต.ยอมรับว่าพนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการกกต.รับโอนเงิน13ครั้งเป็นจำนวน 860,000 นะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการไต่สวนการเลือกตั้งส.ส.ไม่ใช่การเลือกสว.ว่าจำนวน 860,000 เนี่ยสามารถดำเนินคดีกับกกต. 7คนและเลขาแสวงในความผิดอาญาก็คือ157ละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะฮะแล้วก็พ.ร.บ.กกต.มาตรา69หากกกต.ไม่ทำดังนี
0: ้
1: นะฮะอันนี้คือเหมือนขู่เลยนะถ้าไม่ทำดังนี้1ไม่มีการดำเนินการทางวินัยร้ายแรงกับเจ้าหน้าที่กกต.ในเวลาอันสมควร2ไม่มีการดำเนินคดีอาญามาตรา149นะฮะก็คือเรียกรับสินบนเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนนั่นแหละ
0: ค่ะ
1: 3ไม่มีการดำเนินคดีอาญากับบุคคลผู้โอนเงินนะฮะพูดง่ายๆให้สินบนเจ้าหน้าที่ ก็ต้องไปดำเนินคดีเขานะฮะ 4. ไม่มีการขอให้ปปง.ดำเนินการตรวจธุรกรรมทางการเงินทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วก็อายัดเงิน 806,000 ในเวลาอันสมควรแล้วก็ 5. มีคำวินิจฉัยที่ 78/67 ยกคำร้องคดีทุจริตเลือกตั้งเขต1อำนาจเจริญโดยอ้างอิงหลักฐานการสืบสวนข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่รับสินบนและเมื่อทราบเรื่องการรับสินบนแล้วไม่มีคำวินิจฉัยใหม่ให้ถูกต้องในการฟ้องให้ผู้เสียหายก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต1อำนาจเจริญหรือบุคคลที่แจ้งเบาะแสโอนเงินให้กกต.ทราบสามารถฟ้องโดยตรงได้ที่แหมบอกช่องไว้ด้วยนะฮะศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบซึ่งเร็วกว่าไปฟ้องปปช.นะฮ
0: ะ
1: อันนี้คุณสมชัย
0: ค
1: ุ
0: ณสมช
1: ั
0: ย
1: ศรีสุทธิยากรก็ทวงติ่งมานะครับกรณีไม่มีทนายจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีนะฮะถ้ากกต.เดือดร้อนขออภัยผมพูดเองนะกกต.เดือดร้อนให้ติดต่อมายังกองทุนสิทธิพลเมืองเพื่อการเลือกตั้งนะที่มีอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลหรือผ่านอาจารย์สมชัยนะฮะที่มีเงินบริจาค2ล้านเศษแต่ยังไม่ได้ใช้แม้แต่บาทเดียวจะได้นำสู่ที่ประชุมกรรมการเงินกองทุนว่าจะสามารถอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนในการนี้ได้หรือไม่หวังว่ากกต.น่าจะดำเนินการตามข้อ5ข้างต้นในเวลาสมควรจะได้ไม่ถูกฟ้องดำเนินคดีอะไรใดๆนะฮะน่าตั้งข้อสังเกตสอผู้สมัครรับเลือกตั้งเขต1อำนาจเจริญตอนนี้น่าจะต้องถูกตั้งข้อสังเกตนะฮะเพราะว่าอาจารย์สมชัยชี้ไปแล้วบอกว่าเคยมีการร้องเรียนไปปุ๊บเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยอย่างหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็อยากให้มีการรื้อมาทำใหม่นั่นแหละคือจะบอกว่าให้มีคำวินิจฉัยใหม่ที่ถูกต้องเนี่ยอันนี้ผมมองว่าต้องไปดูการสอบสวนว่าสอบสวนแล้วเนี่ยหลักฐานมันว่ายังไงเขาต้องว่าไปตามนั้นนะฮ
0: ะ
1: อาจจะไม่แน่ว่าจะกลับคำวินิจฉัยเดิมหรือไม่อย่างไรแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่พยานหลักฐานฮะไปดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีบ้างฮะ 17-20 สิงหาคมฮะไปออสเตรเลียนะครับแล้วก็เยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการต่อนะฮะ 20-22 พูดง่ายๆนายกไม่อยู่ประเทศไทยฮะ 17-22 ฮะไปออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ฮะไปทำไมฮะ
0: ค่ะซึ่งท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธารดิเรกนะคะก็มีการเปิดเผยถึงภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมีกำหนดเดินทางเยือนเครือออสเตรเลียอย่างเป็นทางการนะคะ 17-20 สิงหาคมนี้แล้วก็ไปต่อที่นิวซีแลนด์นะคะ 20-22 สิงหาคมค่ะตามคำเชิญของนายกของทั้งสองประเทศนะคะสำหรับที่ออสเตรเลียเนี่ยก็นับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของท่านนายกไทยนะคะครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี70นะคะซึ่งท่านนายกนะคะก็จะไปหารือกับทางนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียค่ะขับเคลื่อนเรื่องของยุทธศาสตร์นะคะหุ้นส่วนให้เกิดผลในทางปฏิบัติทั้งการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงนวัตกรรมด้วยนะคะเดินหน้าแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียคศ2026ถึง2029นะคะด้านเศรษฐกิจนะคะท่านนายกก็จะนำภาคเอกชนไทยเดินทางไปพบปะกับภาคธุรกิจไทยออสเตรเลียในกิจกรรม Business Networking นะคะสำหรับทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะคะส่วนที่นิวซีแลนด์นะคะท่านนายกก็เดินทางอย่างเป็นทางการนะคะท่านนายกไทยเนี่ยก็เดินทางอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนะคะตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์เช่นเดียวกันค่ะก็จะมีการหารือกับทางนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์นะคะลงนามปฏิญญายกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ค่ะก็จะดูเรื่องของมิติทางเศรษฐกิจนะคะผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดนิวซีแลนด์ทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปโภคบริโภคนะคะธุรกิจค้าปลีกพร้อมกับดึงการลงทุนจากนิวซีแลนด์ค่ะก็จะมีกำหนดนะคะหารือกับบริษัทที่สนใจลงทุนในไทยนะคะอย่างสกาไลน์อินเตอร์ไพรส์นะคะในธุรกิจท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ธุรกิจอื่นๆด้วยนะคะอย่างอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนไทยสร้างเครือข่ายจับมือการลงทุนกับผู้ประกอบการนิวซีแลนด์ด้วยนะคะก็เป็นการมุ่งมั่นในการยกระดับ ความสัมพันธ์นะคะของทั้ง2ประเทศในทุกๆมิติทั้งเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนะคะความมั่นคงรวมไปถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมด้วยค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องปราบบุหรี่เถื่อนกันบ้างนะครับบุหรี่ในประเทศไทยนะฮะเนื่องจากมีการเก็บภาษีสรรพสามิตน
0: ะฮะ
1: แล้วก็มันเป็นหลักการแหละบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนสูบบุหรี่เยอะๆเนี่ยเราก็จะต้องรับปัญหาเรื่องของกองทุนเกี่ยวกับสุขภาพนะก็มีความคิดที่ว่าถ้าอย่างนั้นวิธีทำให้คนเลิกบุหรี่เนี่ยก็ตั้งราคาบุหรี่ให้แพง
0: ๆ
1: เข้าถึงยากนะครับแล้วก็กำหนดพื้นที่ในการสูบบุหรี่นะฮะซึ่งได้ผลนะฮะซ
0: ึ่
1: งได้ผลจริงๆคือเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ย20 30ปีที่แล้วเนี่ยการสูบบุหรี่เนี่ยตามพื้นที่สาธารณะการสูบบุหรี่อะไรพวกนี้เนี่ยโอ้ยังทำกันทั่วนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยคนสูบบุหรี่เนี่ยมันน้อยลงนะฮะซึ่งได้ผลจริงๆแล้วก็ทำให้คนสูบบุหรี่รู้สึกว่าอยากจะเลิกเนื่องจากบุหรี่เนี่ยมันมีราคาแพงแล้วก็อีก2เนี่ยก็คือไปที่ไหนก็มีคนไม่ต้อนรับอ่ะไม่ต้อนรับสูบบุหรี่ก็ไม่มีใครต้อนรับรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแล้วก็เหม็นนะครับผมเคยติดบุหรี่อยู่พักหนึ่งนะ10กว่าปีแล้วก็มาเลิกเมื่อปี20ปีที่แล้วนะฮะโอ้เลิกยาก
0: แสดงว่าเลิกได้นะคะ
1: เลิกได้นะฮะก็นั่นแหละไปเห็นคนเขาเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งก็เลยเลิกนะฮ
0: ะ
1: แต่ปัจจุบันนี้ฮะแหมนอกเรื่องไปตั้งนานปัจจุบันนี้คือบุหรี่ซองนึงนะฮะสมัยผมเนี่ยบุหรี่ซองละ25บาท25บาท30บาทบุหรี่นอกเนี่ยก็ประมาณ40บาทป
0: ั
1: จจุบันบุหรี่ซองนึงฮะเป็นร้อยแล้วนะครับโอ้เป็นร้อยแล้วนะฮะยิ่งบุหรี่นอกเนี่ยร้อยกว่าบาทแต่คนที่สูบบุหรี่เนี่ยเขาก็มีช่องทางของเขาก็คืออยากสูบนั่นแหละปรากฏว่าก็ไปทางแถวๆใต้ๆมาลงมาเลยน
0: ะ
1: ฮะหรือว่าแถวๆภาคตะวันออกแถวๆชลบุรีเนี่ยก็จะมีบุหรี่ที่ผิดกฎหมายอ่ะบุหรี่เถื่อนว่าอย่างนั้นเถอะนำมาจากประเทศเพื่อนบ้านในราคาที่ไม่แพงสมมติประเทศไทยขายร้อยหนึ่งไปซื้อได้นะฮะ40-50
0: ถูกกว่า
1: ซองนึงนะฮะซองนึงอันนี้ก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลบอกกำให้ความสำคัญแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้นะฮะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกฮะก็บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องเข้มงวดสืบสวนเฝ้าระวังปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีพร้อมดำเนินการเชิงรุกอย่างเต็มที่นะฮะบอกว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีการลักลอบนำเข้าบุหรี่มิชอบด้วยกฎหมายนะฮะซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจรายได้ของรัฐและความเป็นธรรมทางการค้านะฮะทั้งนี้จากการดำเนินการนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัดนะฮะก็ไปตรวจจับนะครับสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะครับสามารถจับคุมผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางบุหรี่ต่างประเทศนะฮะที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตอยู่ที่100,000กว่าซองนะครับ100,000กว่าซอง
0: ค
1: ิดเป็นภาษีสรรพสามิตเนี่ย7ล้านกว่าบาทนะฮะแล้วก็ค่าปรับโอ้106ล้านบาทนะภาษีสรรพสามิต7ล้านค่าปรับ106ล้านนะครับก็ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะฮะก็เน้นย้ำนะฮะในการปราบปรามเชิงรุกนะฮะบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการขจัดกระบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายนะฮะ
0: ค่ะส่วนรัฐบาลนะคะชวนให้แจ้งใช้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแจ้งรัฐคือปกติเนี่ยเราไม่รู้ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนถ้าใช้แจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยคือไม่ต้องไปเสียเวลาเลยว่าไอ้หน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นของเราเนี่ยคืออยู่กับหน่วยงานไหนนะคะก็สามารถไปโหลดกันได้นะคะแอปพลิเคชันทางรัฐคือแจ้งเข้าไปที่ตัวเลือกที่เขาจะเขียนว่าแจ้งรัฐเนี่ยแล้วก็เลือกประเภทปัญหาหรือรายละเอียดอะไรก็ตามนะคะระบบเขาก็จะมีการเชื่อมไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องที่เราต้องการแจ้งนั่นเอง
1: ครับไปโหลดได้นะฮะแอปทางรัฐนะฮ
0: ะ
1: ผมเชื่อว่าหลายคนโหลดมาแล้วสมัยแจกเงินหมื่นหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะเพราะเราอกขาดกันนะฮะเดี๋ยวลองไปดูแอปทางรัฐตอนนี้มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะฮ
0: ะ
1: เพื่อป้องกันและแก้ไขภัยออนไลน์ที่กระทบกับพี่น้องประชาชนและปราบปรามผู้กระทำความผิดและเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยติดต่อกับหน่วยงานรัฐให้ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับภาคเอกชนแสดงความเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของรัฐบาลจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
1: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ภาคเอกชนแสดงความเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของรัฐบาลจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเร่งดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูง
4: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าการที่รัฐบาลนำโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง21สิงหาคมนี้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนในกลุ่ม Data Centerเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมยังเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งรัดแก้ปัญหาคอร์รัปชันยกระดับกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากลพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการ SME ไทยให้เร่งปรับตัวพัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับห่วงโซ่อุปทานใหม่ในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
3: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุโครนแครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างต่อเนื่องล่าสุดสามารถควบคุมไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดพร้อมจัดกำลังตรวจเก็บแนวดำและตรึงกำลังเข้มงวดตลอด24ชั่วโมง
5: นายอัฏฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุโครนในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหลัก4จุดในพื้นที่ตำบลเครงเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟป่าจนสงบสนิทแล้ว3จุดได้แก่บริเวณหน้าวัดครวนยาวหมู่ที่3บริเวณบ้านเสม็ดงามหมู่ที่8จัดการกับไฟที่ปะทุซ้ำเรียบร้อยแล้วและบริเวณคลองปากทางควนหมู่ที่11ทั้ง3จุดนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าตรวจเก็บแนวดำอย่างละเอียดพร้อมจัดชุดลาดตระเวนตรึงกำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนพื้นที่อีก1จุดบริเวณบ้านครวนชิงด้านทิศตะวันออกคาบเกี่ยวกับพังการถนนหมู่ที่8และหมู่ที่9ยังคงพบกลุ่มควันกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างและมีไฟลุกลามไหม้เชื้อเพลิงพื้นล่างในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเสม็ดและป่ากระจูดโดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังพลและเครื่องมือเดินหน้าควบคุมระดับไฟในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
6: นายศิราศรีเมฆชยกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยประจำปี2569ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังพร้อมร่วมให้ความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการศูนย์อพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราวทั้งนี้พม.ตรังพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ในกรณีเกิดภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมพร้อมติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยได้ปรับเพิ่มข้อมูลสำคัญที่จำเป็นเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลกลุ่มเปราะบางระหว่างพม.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมระบบกลไกการทำงานร่วมกับจังหวัดและท้องถิ่นจัดเตรียมทรัพยากรในการป้องกันช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาได้อย่างรวดเร็วและซักซ้อมการทำงานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ตามแผนที่วางไว้อย่างถูกต้องและแม่นยำยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป

0: เวลา10นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
3: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
4: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชั่วได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: ซื้อประกันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง 1. เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน 3. ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: มีใครรู้ว่าวันป่วยจะมาถึงเมื่อไหร่แต่เราวางแผนรับมือได้ตั้งแต่วันนี้เมื่อค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นทุกปีประกันสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ยิ่งเริ่มวางแผนตั้งแต่ยังสุขภาพดีก็ยิ่งมีโอกาสได้รับความคุ้มครองได้ง่ายกว่าก่อนตัดสินใจอย่าลืมศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นให้ครบถ้วนคปภ.การวางแผนคือความอุ่นใจของประกันสุขภาพ

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: มหาวิทยาลัยบูรพาคุ้มปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดินเสนอรายการรอบทิศตะวันออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มหาวิทยาบุรพาจะพาทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการรอบทิศตะวันออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยสวทจังหวัดชลบุรีค่ะคลื่น FM 99.75 MHz และทางเพจ Facebook สวทชลบุรีค่ะซึ่งวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569ดิฉันนางพิมพ์กันดาแนบเชย
3: ดิฉันนรินทร์รัตน์อ่ำช้างค่ะ
4: ผมนายปฏิเทืองอบอุ่น
5: และดิฉันนางสาวนุสรามูลรอดได้รับมอบหมายให้ดำเนินรายการในครั้งนี้ค่ะ
2: น้องไนนาพี่ทราบข่าวว่าวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยวันจันทร์ที่17มันมีงานใหญ่ซึ่งเป็นงานประจำปีเป็นงานอะไรคะน้องไนนา
3: อ๋อค่ะมันจะเป็นงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะก็จะมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพานะคะจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะคะร่วมกันจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกครั้งที่43ขึ้นนะคะภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนะคะซึ่งภายในงานจัดตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่19สิงหาคมณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาค่ะ
2: โหน่าสนใจมากเลยอ่ะน้องครีมคะแล้วภายในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างคะบอกพี่หน่อยสิ
4: ได้เลยครับพี่นกสำหรับกิจกรรมภายในงานนะครับเริ่มจากพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยภายในงานนะครับมีการจัดนิทรรศการต่างๆได้แก่นิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและพระมารดาแห่งศิลปาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภารวมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นอกจากนี้นะครับยังมีการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นิทรรศการนานาสารพัดหอยพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้สหวิทยาการนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานภายนอกอีกทั้งยังมีนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ของแต่ละภาควิชาและหน่วยงานภายในกิจกรรมการประกวดการแข่งขันอาทิการประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์ประกวดการพูดทางวิทยาศาสตร์ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ประกวดวงดนตรีอะคูสติกประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ประมาณนี้ครับพี่นก
2: แล้วน้องหนาคะพี่อยากจะทราบว่ากลุ่มเป้าหมายที่จะสามารถมาร่วมงานกับเราได้เนี่ยมีใครบ้างคะ
3: สำหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะก็จะมีเยาวชนทั่วไปนะคะพี่นกแล้วก็จะมีประชาชนผู้สนใจทั่วไปทุกช่วงวัยนะคะสามารถเข้ามาสัมผัสกับการเรียนรู้และประสบการณ์จริงอันเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะน้องๆเด็กๆนะคะเยาวชนที่กำลังพัฒนาประเทศในอนาคตตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของเรา SDG ให้มีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและเป็นการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาประเทศทางนี้นะคะมหาวิทยาลัยบุรพานะคะขอเชิญชวนน้องๆทุกท่านเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในวันที่17สิงหาคมนี้นะคะแล้วมาพบกันนะคะ
2: น้องคิมคะพี่ทราบข่าวมาว่ามีการประกวดวิดีโอสั้นที่น่าสนใจมากๆค่ะมันคือการประกวดอะไรคะน้องครีมช่วยเล่าให้พี่และท่านผู้ฟังฟังหน่อยได้ไหมคะ
4: โอ้พี่นกนี่ อินไซต์เหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ครับเป็นโครงการประกวดวิดีโอสั้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์นะครับโดยมีคุณสมบัติของทีมที่เข้าร่วมนะครับ1ต้องเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญหรือนิสิตระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพานะครับโดยการสมัครนะครับได้ตั้งแต่แบบทีมหรือแบบเดี่ยวก็ได้นะครับในกรณีที่เป็นทีมนะครับมีการกำหนดให้มีสมาชิกได้ไม่เกิน3คนครับพี่นกและผู้สมัคร1คนนะครับสามารถเป็นสมาชิกได้เพียง1ทีมเท่านั้นและสมาชิกทุกคนนะครับจะต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญหรือนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพาในปีการศึกษาปัจจุบันครับพี่นกในส่วนของรูปแบบกิจกรรมนะครับเป็นการประกวดวิดีโอสั้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงความปลอดภัยไซเบอร์นะครับสำหรับตัวอย่างหัวข้อที่สามารถนำเสนอได้นะครับอาทิเช่นรู้ทันอีเมลหลอกลวงและลิงก์ปลอมนะครับการตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัยและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและร่องรอยดิจิทัลเป็นต้นนะครับข้อกำหนดการส่งผลงานนะครับ1ผลงานที่ส่งเข้าประกวดนะครับจะต้องเป็นวิดีโอสั้นความยาวไม่ต่ำกว่า3นาทีแต่ไม่เกิน5นาทีครับ2ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ MP4 นะครับตัวมีความละเอียดของวิดีโอไม่น้อยกว่า Full HD นะครับ3สามารถจัดทำผลงานได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งนะครับและ4นะครับการผลิตวิดีโอไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอนะครับวิธีการเล่าเรื่องเทคนิคการถ่ายทำสามารถจินตนาการได้เลยครับน้อง
3: ๆค่ะข้อกำหนดการส่งผลงานต่อมานะคะผลงานวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องทำขึ้นใหม่ไม่เคยได้รางวัลไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือเผยแพร่ในกิจกรรมหรือการประกวดอื่นมาก่อนนะคะ6ต้องมีความถูกต้องเหมาะสมไม่ขัดต่อกฎหมายศีลธรรมหรือความสงบเรียบร้อยของสังคมและต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของบุคคลอื่นรวมทั้งไม่พาดพิงบุคคลหรือหน่วยงานในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายค่ะ7นะคะห้ามแสดงข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัญชีผู้ใช้รหัสผ่านหรือข้อมูลสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของบุคคลหรือหน่วยงานค่ะ8กรณีที่มีการใช้ภาพเสียงดนตรีฟอนต์วิดีโอหรือองค์ประกอบอื่นที่มีลิขสิทธิ์นะคะผู้ส่งผลงานต้องได้รับสิทธิ์ในการใช้งานอย่างถูกต้องและเป็นผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้น9ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือได้รับการคัดเลือกนะคะมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์เผยแพร่หรือใช้ผลงานเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์และการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์10ผู้ส่งผลงานต้องรับรองผลงานเป็นของตนเองและหากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะคะ11ค่ะคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและผู้จัดประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการประกวดค่ะการส่งผลงานนะคะน้องๆสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1ถึง31สิงหาคมพุทธศักราช2569โดยดำเนินการดังนี้ค่ะ1น้องๆสามารถสร้างโฟลเดอร์ใน Google Drive ของท่านนะคะ2อัปโหลดไฟล์วิดีโอผลงานใน Google Drive และตั้งค่าเป็นสาธารณะ3การส่งข้อมูล Google Form สามารถส่งได้ที่ https://link.buu.ac.th/video/awareness
2: โครงการน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วเกณฑ์การพิจารณาผลงานล่ะคะ
5: ค่ะสำหรับเกณฑ์การพิจารณานะคะโดยคะแนนจะแบ่งออกตามนี้ค่ะ1ความถูกต้องของผลงาน30คะแนน2ความคิดสร้างสรรค์และความน่าสนใจ25คะแนน3ความชัดเจนความเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับกลุ่มนิสิต20คะแนน4คุณภาพของวิดีโอภาพเสียงการตัดต่อและองค์ประกอบศิลป์15คะแนน5ความสามารถในการนำไปเผยแพร่ต่อ10คะแนนค่ะโดยระยะเวลาโครงการตามนี้นะคะวันที่1ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ทีมที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผลิตและส่งวิดีโอสั้นค่ะวันที่31สิงหาคมนี้เป็นวันสุดท้ายของการส่งผลงานวันที่1ถึง10กันยายนนี้กรรมการจะพิจารณาคะแนนค่ะวันที่14กันยายนนี้จะประกาศผลและมอบรางวัลค่ะ
2: ขอบคุณมากๆค่ะน้องๆ พี่จะได้ไปบอกลูกบอกหลานนะคะว่าโครงการทั้งสองโครงการน่าสนใจมากๆเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปพบกับพี่แก้วกัน
6: ครับก็ผมก็นายพงพันธ์แก้วมณีนะครับก็อยู่สังกัดงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาครับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับ 2-3 เรื่องด้วยกันนะพี่นกอย่างที่ทราบดีว่า TCAT 69เนี่ยเพิ่งจบไปเนาะน้องๆนิสิตก็เริ่มเรียนกันแล้วตอนนี้จะจบในส่วนของเทอมที่1แล้วใช่ไหมครับทีเนี้ย TCAT ปี70เนี่ยก็จะมาแล้วน้องๆมัธยมก็เริ่มที่จะเตรียมตัวในส่วนของ TCAT 70 TCAT 1.1 นะครับพี่นกก็จะเริ่มในส่วนของการรับสมัครในช่วง1กันยายนถึง19ตุลาคม2569น
2: ะครับ
6: ก็อีกไม่กี่เดือนแล้วพี่นกน้องๆหลายคนก็เริ่มที่จะเตรียมตัวที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับก็คือ TCAT 1.2 ก็จะเป็นช่วง1ธันวาคม2569นะครับจนถึง12มกราคม2570ก็จะเริ่มในส่วนของ TCAT ที่อยากจะมาเล่าเป็นพิเศษพี่นกสมัยรุ่นของเราเนี่ยต้องบอกว่าตัวเลือกในการศึกษาค่อนข้างจะน้อยนะพี่นกเนาะ
2: โอ้แน่นอนค่ะ
6: สมัยพี่นกเนี่ยเป็นยังไงฮะ
2: ก็เอ็นทาน
6: อะเอ็นทานเนาะ
2: จำกันได้ปะ
6: ต้องคือต้องบอกว่าตัวเลือกในการเรียนของเราอะน้อยอันไหนที่เราเข้าได้หรือมีโอกาสเราก็เข้าไปก่อน
2: ใช่
6: ถูกไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
6: เพื่อแต่สมัยเนี้ยน้องๆมีความโชคดีอย่างหนึ่งคือสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เลือกที่จะเรียนก่อนได้
2: อืมใช่ใช่
6: ครับ
2: ซึ่งดีมากมากเลยอ่ะ
6: ใช่พี่โน้เพราะว่าถือว่าโอกาสของน้องๆอะได้ค้นหาตัวตนก่อน
2: โอ้ดีจังเลยค่ะ
6: ในรุ่นเราก็อาจจะแบบว่าเรียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวค้นหาว่าตัวตนจริงๆเป็นยังไงก็อาจจะ
2: อันนี้เลือกเรียนก่อนได
6: ้สามารถเลือกเรียนก่อนได้ครับ
2: สุดยอด
6: กับโครงการฟรี BUU ประจำปีการศึกษา2570นะครับก็จะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยมีโอกาสได้เรียนล่วงหน้าในระดับมหาวิทยาลัยนะครับผ่าน BUU MOOC ก็จะเป็นหลักสูตรระยะสั้นรายวิชาแบบปกติหรือเป็นค่ายวิชาที่จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพาของเราเองนะครับแต่ต้องบอกว่าช่วงนี้มีข่าวในส่วนของสถาบันกฎวิชาหรืออะไรต่างๆที่อาจจะแอบอ้างมหาวิทยาลัยไป
2: อ้าวเหรอคะ
6: ระมัดระวังกันนิดนึง
2: ได้ๆ
6: เนาะแต่ปรีวิวอันนี้ของมอบูแท้ๆเลย
2: โอ้ค่ะ
6: นะครับก็สำหรับน้องๆมัธยมนะครับที่มาเรียนร่วงหน้ากับมหาวิทยาลัยบูรพาของเรานะครับก็จะมีสิทธิประโยชน์หลายอย่างเลยพี่นก
2: โอ้ค่ะ
6: ก็จะได้รับสิทธิพิเศษในการรับสมัคร TCAT รอบพอร์ตโฟลิโอนะครับก็สามารถใช้ผลการเรียน BUU MOOC เนี่ยการอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่ได้มาเรียนกับเราอ่ะสามารถรายวิชาปกตินะครับสามารถนำไปยื่นในส่วนของพอร์ตโฟลิโอได
2: ้โอ้สุดยอดเลยค
6: ่
2: ะอ
6: ัน
2: น
6: ี
2: ้ก็เด็กยุคนี้นี่เป็นต่อเลยนะคะ
6: ใช่ลองเรียนก่อน
2: ใ
6: ช่ตัวตนจริงๆของเราหรือเปล่าเนาะอาจจะข้ามสายไปสายวิทย์อาจจะกลับมาสายสังคมก็ได้
2: สุดยอดค่ะ
6: ใช่ไหมฮะก็เปิดประสบการณ์ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยก่อนใครนะครับพร้อมได้รับประกาศนียบัตรหลังจบการเรียนแล้วก็นำมายื่นได
2: ้
6: นะครับก็สร้างความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัยอย่างมั่นใจน้องพี่นกเนาะ
2: ค่ะค่ะ
6: ก็อย่างที่บอกว่าปีนี้ทางมหาวิทยาลัยบูรพาเปิดหลายหลักสูตรเลยเดี๋ยวมีหลักสูตรไหนบ้างนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะพี่นก
2: ได้เลยค่ะ
6: พี่นกพอจะนึกออกไหมสมัยพี่นกเรียนคณะอะไรฮะ
2: พี่นกเหรอฮะมีเวลาไหมอ่ะ คือจบมาแบบประมาณจะ30ปีแล้วค่ะ
6: คณะอะไรครับพี่นกจบมา
2: พี่นกจบมาคือตอนเข้าพี่นกเข้าตอนมศวดีกว่า
6: ครับ
2: นะคะมศวบางแสนแต่เวลาตอนจบเนี่ยจบมบุรพาตอนที่พี่นกเข้าไปเนี่ยมันยังเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาคือเอกศิลปะแต่พอจนจบปุ๊บก็พี่นกอยู่ภายใต้ร่มของโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร
6: ์ตอนนั้นยังเป็นอยู่ภายใต้ของคณะมนุษยศาสตร์
2: ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นปัจจุบันพอพ้นรุ่นพี่นกมาแล้วปุ๊บเนี่ยคณะศิลปกรรม
6: ตอนนี้ก็เติบโตแล้ว
2: ตอนนี้โอ้โห
6: มีขยายแตกย่อไปเป็นคณะดนตรีและการแสดงด้วย
2: ใช่
6: เนาะก็สำหรับในปีนี้นะครับโครงการปี BUU เรียนล่วงหน้ามบูรพาก็จะมีโควต้าพิเศษในการยื่นรอบพอร์ตโฟลิโอ 1.2 TCAT 70นะครับก็เปิดรับจำนวน76สาขาวิชารวมทั้งสิ้น884ที่นั่งด้วยกันครับพี่นก
2: สุดยอดค่ะ
6: ก็สามารถเลือกเรียนได้นะครับผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็จะต้องเรียนรายวิชา1และ2คือพูดง่ายๆว่ามีเงื่อนไขต่าง
2: ๆค่ะ
6: นะครับน้องๆสามารถไปดูเงื่อนไขได้ที่เข้า Facebook ก็ได
2: ้
6: BUU ไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งสามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับตัวอย่างสาขาวิชาที่น่าสนใจนะครับสารสนเทศศึกษาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารการบริหารทั่วไปรัฐศาสตร์นิติศาสตร์นิเทศศิลป์ Creative Art Graphic Creative นะครับการแสดงศิลปะประยุกต์วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬาการแพทย์แผนไทยนะครับเภสัชศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโยธาเป็นต้นพี่นกสามารถให้น้องๆเนี่ยแนะนำได้เลยว่าไปเลือกเรียนเลือกลองค้นหาตัวเองได้ก่อนเลย
2: จะบอกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วหลักสูตรที่ให้เรียนล่วงหน้าเนี่ยเป็นหลักสูตรเรียกว่ามันนำไปสู่วิชาชีพได้เลยนะ
6: ใช่สมัยนี้ต้องการมากโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ EC ของเราพี่นกระยองจันตราดฉะเชิงเทราอะไรอย่างเงี้ยฮะเรียกว่านิยมในส่วนของแรงงานเยอะมาก
2: ใช่ใช่
6: ในการขยายตัวนะครับสำหรับในโครงการนี้ผมมี3หลักสูตรมาแนะนำครับพี่นกในวันนี้นะครับ คือโครงการ BUU 70เนี่ยคณะโลจิสติกนะครับก็จะมีสาขาที่น่าสนใจเช่นสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทาน
2: โอ้ค่ะ
6: สาขาอีกหนึ่งสาขาที่มีไม่กี่มหาวิทยาลัยที่เปิดรับนะครับนั่นคือสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
2: โ
6: อ้อันนี้ก็
2: ได้รับ
6: ใช่จบมาพ่อแม่นี่
2: เงินดีด้วย
6: เครื่องแบบนี้เท่เลยครับก็เป็นคณะโลจิสติกนะครับที่ได้แนะนำไปครับอีกหนึ่งคณะครับพี่นกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเนื่องจากประเทศเราก็เข้าสู่ในส่วนของสังคมผู้สูงอายุการตรวจสุขภาพการดูแลร่างกายเนี่ยสำคัญ
2: พี่นกก็หนึ่งในนั้นแหละ
6: หนึ่งในนั้นนะครับเราถึงรุ่นที่ต้องดูแลสุขภาพแล้วพี่นกเน
2: าะหมดละ
6: นั่นก็คือคณะสาเวชศาสตร์ครับสามารถเรียนล่วงหน้าเก็บพอร์ตได้สาขาวิชาที่น่าสนใจนะครับสาขาวิชากายวิภาคบำบัดนะครับสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาคแล้วสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
2: ค
6: ่
2: ะ
6: นี่ก็คือสาขาวิชาน่าสนใจของคณะสาเวชศาสตร
2: ์
6: ครับ
2: สุดยอดเลยค่ะ
6: แล้วก็น้องๆที่สนใจอย่าลืมเข้าไปดูได้ที่ Facebook
2: ะ
6: นะครับ BU Life Long Learning ก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่ต้องบอกว่าแนะนำให้น้องๆเข้าไปดูเลย
2: พี่แก้วย้ำอีกทีนึงสิเผื่อน้องๆกำลังทำอะไรอยู่ขับรถอยู่แล้วไม่ได้ยิน
6: ได้เลยครับ
2: กับเว็บไซต์ที่จะเข้าไปดูเรื่องราวดีๆอย่างเงี้ยค่ะ
6: สำหรับเว็บไซต์นะครับเอางี้ถ้าอยากติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยบูรพานะครับลำดับแรกเว็บไซต์หลักเลยก็คือเว็บไซต์ www.bu.ac.th นะครับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างเป็นทางการ
2: อันนี้แน่นอน
6: ครับแล้วก็ติดตาม Facebook ของมหาวิทยาลัยบูรพาเสิร์ชได้เลยครับมหาวิทยาลัยบูรพานะครับแล้วก็ส่วนของการที่จะรับสมัครเรียนสนใจจะอินบ็อกซ์ข้อความสอบถามเนี่ยเข้าไปที่งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยบูรพานะครับพี่นกก็รายการเรียนวิชาล่วงหน้าเนี่ยถ้ารายละเอียดไปดูได้ที่BU Lifelong Learning นะครับหรือลองเสิร์ชว่า BU MOOC เอาก็ได
2: ้โอเคค่ะ
6: ใช่ไหมครับพี่นก
2: ค่ะ
6: ส่วนถ้าอยากติดตามในแพลตฟอร์มอื่นๆพี่นกมีแพลตฟอร์มแนะนำน้องๆไหมครับ
2: ก็ถ้ามีมันจะมีในเรื่องของ
6: TikTok ไหมมี TikTok ไหมน้องๆถ้าอยากเข้าไปดู TikTok มาบูมีไหม
2: ก็อาจจะเป็นในเรื่องของคลิปค่ะ
6: คลิป
2: เป็นการเรียกว่าเป็นคลิปที่น้องๆอาจจะเข้าไปแล้วมันจะมีการย่อยข้อมูลและทำให้น้องๆเนี่ยมีความเข้าใจกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยกำลังถ่ายทอดได้ดีนะคะ
6: ก็อาจจะเหมาะกับน้องๆยุคนี้ที่ชอบดูทิกตอก
2: ใช่
6: เข้าไปดูได้ที่ไหนฮะ
2: สำหรับ TikTok นะคะน้องๆสามารถเข้าไปหนูสามารถที่จะคลีชื่อเข้าไปได้เลยนะคะเป็นบูรพายูนิเวอร์ซิตี้ค่ะ
6: ครับก็เข้าไปดูได้รับรองไม่เครียดมีเรื่องราวสนุกพร้อมสอดแทรกสาระความรู้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจไว้ตลอดใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
6: ครับก็ลองเซิร์ชมหาวิทยาลัยบูรพามี IG ด้วยน้องนี้เดี๋ยวผมขอแทรก IG สักนิดนึงก็พิมพ์บูรพา University นะครับสำหรับ IG น้องๆถ้าอยากติดตามข่าวสารนะครับเพิ่มเติมก็สามารถไปติดตามกันได้ครับนั่นก็คือในส่วนของ Pre-BU ที่อยากมาแนะนำให้กับน้องๆ TCAT 70เพื่อเตรียมตัวนะครับอีกไม่กี่เดือนแล้วตุลาคมนี้นะครับก็จะเริ่มในส่วนของ 1.1 แล้ว
2: ค
6: ่
2: ะ
6: ก็เตรียมตัวมหาวิทยาลัยบูรพานะครับก็ยินดีต้อนรับน้องๆทุกท่านนะครับสามารถมาเที่ยวมาเยี่ยมชมมาดูบรรยากาศก่อนได้ว่ามหาวิทยาลัยบูรพาที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยติดทะเลเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยบูรพาด้วยเร็วๆนี้น่าจะเป็นช่วงพฤศจิกายนก็ติดตามได้ที่ตามช่องทางที่พี่นกได้เล่าไปเมื่อสักครู่
2: ประมาณวันไหนคะสำหรับ
6: น่าจะช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนครับเดี๋ยวประกาศยังเป็นทางการเดี๋ยวจะลงทางเว็บไซต์แล้วก็Facebook อีกทีหนึ่ง
2: โอเคค่ะแล้วก็ก่อนที่จะปิดท้ายรายการเนี่ยพี่แก้วมีอีกสักข่าวหนึ่งไหม
6: มีครับ
2: โอ้ยว่ามาเลยค
6: ่ะมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกของเรามีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้กับทุกท่านนะครับคือชลบุรีระยองจันทราเนี่ยพี่นกเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางทะเลเนา
2: ะ
6: เรารู้มีช่วงหน้าร้อนเนี่ยจริงๆทุกหน้าทุกฤดูภาคตะวันออกของเราเนี่ยนักท่องเที่ยวนิยมมากนะครับผมมีเกร็ดความรู้เล็กๆมาฝากทุกคนนะครับคือเวลาไปเที่ยวตามชายหาดได้มีนกเราจะเห็นตัวที่มีกล้ามแล้วอยู่ในหอยเขาเรียกว่าอะไรปูเลยฮะปูอยู่ในหอย
2: ปูเส
6: ฉวนปูเสฉวนใช่ครับมีนกปูเสฉวนครับก็จะอาศัยอยู่ตามโขดหินริมทะเลเราพบได้บ่อยฮะ
2: อ๋อค่ะ
6: ครับก็มีเกร็ดแล้วว่าถ้าใครพบเจ
2: ออ
6: ย่าเพิ่งหยิบน้องกลับบ้านนะครับเพราะว่าปูเสฉวนเนี่ยเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเนา
2: ะ
6: ก็อาศัยอยู่ตามบริเวณชายหาดและพื้นที่ที่มีน้ำขึ้นน้ำลงนะครับท้องของน้องปูเสฉวนเนี่ยไม่ได้มีเกราะแข็งอย่างปูชนิดอื่นนะครับจึงต้องอาศัยอยู่ในเปลือกหอยเป็นบ้านเพื่อปกป้องตัวเองและเมื่อโตขึ้นก็ต้องหาเปลือกใบใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นให้เหมาะกับตัวเองนะครับบ้านของปูเสฉวนเนี่ยจึงไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตหากว่าท่านใดเนี่ยนำกลับไปเลี้ยงนะครับอาจทำให้มันไม่สามารถปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างธรรมชาติก็อาจจะเสียชีวิตได้ก็สงสารน้องเขาด้วยนะครับก็หากเจอตามชายหาดขอแค่มองถ่ายภาพนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่กับธรรมชาติสวยงามต่อไปดีกว่านะครับก็เก็บภาพน่ารักน่ารักพอนะครับสำหรับเปลือกหอยที่เราเห็นนะครับเป็นบ้านของปูเสฉวนก็ถ้าเป็นไปได้ก็เอาไว้ตามธรรมชาติให้ปูค่อยๆเติบโตขยับเปลี่ยนบ้านไปเรื่อย
2: ๆ
6: อาจจะเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอะไรไปเรื่อยๆบ้านเดี่ยวต่อไปนะพี่นกครับยังไงก็เที่ยวทะเลก็ขอให้สนุกนะครับก็อย่าเอาอะไรกลับบ้านเอาแต่เพียงความทรงจำแล้วก็ภาพความประทับใจพี่นก
2: โอ้โหสุดยอดเลยค่ะ
6: ครับสำหรับเกร็ดความรู้ดีๆเกี่ยวกับทางทะเลสามารถรับชมได้ที่เฟซบุ๊กนะครับของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลครับ
2: โอ้ขอบคุณมากๆเลยฮะสำหรับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่พี่แก้วนำมาฝากพวกเรานะคะทีนี้ก่อนช่วงท้ายที่เราจะปิดรายการเนี่ยอยากให้พี่แก้วได้พูดถึงภาคน้องๆอยากจะติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่เราเป็นด่านแรกของงานประสัมพันธ์ใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
2: ทีนี้ถ้าน้องๆอยากจะเข้ามาหาพวกเราเนี่ยอยากจะอยากจะรู้คือเราเหมือนประตู
6: ใช่
2: แรกพี่แก้วบอกช่องทางน้องหน่อยได้ไหมว
6: ่
2: าปัจจุบันเนี่ยเรามีช่องทางอะไรบ้าง
6: ครับ
2: ค่ะ
6: จริงๆมีหลายช่องทางหลายแพลตฟอร์มมากแต่เอาแบบว่าหลักๆเลยก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับก็ www.bu.ac.th นะครับก็ส่วนของ Facebook อาจจะเป็นรุ่นใหญ่หน่อยที่รับชมนะครับก็จะเป็นมหาวิทยาลัยบุรพานะครับเสิร์ชได้เลยนะครับอีกอันนึงก็จะเป็น BU The One Family ก็จะเป็นหลักที่เสนอข่าวสารโดยส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมี IG นะครับก็พิมพ์เซิร์ชได้เลยครับบุรพา University นะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็น TikTok ใช่ไหมครับพี่นกก็บุรพา University เช่นเดียวกันนะครับก็พิมพ์ก็เซิร์ชก็เจอทักทายกันได้ในนั้นนะครับสามารถมีข้อสงสัยหากเราตอบไม่ได้เราก็จะชี้ช่องการสอบถามของน้องๆครับหาคำตอบมาให้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นช่องทางติดต่ออื่นๆที่เราจะแนะนำได้ครับ
2: โอเคค่ะขอบคุณพี่แก้วมากนะคะ
6: ครับ
2: ในวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการรอบทิศตะวันออกได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าแล้วถ้าใครคิดว่าพวกเราเนี่ยที่มานำเสนอข้อมูลแบบเนี้ยคิดว่าสนุกจังเลยอ่ะมันไม่น่าเบื่อก็สามารถอินบ็อกซ์กันมาได้นะคะ
6: ครับ
2: ค่ะพวกเราก็จะมานำเสนอข้อมูลมีทั้งสาระสนุกสนานแล้วก็ได้ประโยชน์สำหรับน้องๆค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ
6: ครับสวัสดี
2: ค่ะ
0: มหาวิทยาลัยบูรพาคุ้มปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดิน You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
7: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: สหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
1: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
0: ได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
1: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
0: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก

ากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการโรงหมอโดยความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz ร่วมกับไทย PBS Podcast และไทย PBS Radio

0: ย PBS Podcast และไทย PBS Radio ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณสุริพรวงศ์สถิตย์พรพร้อมด้วยทีมแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่จะทำให้คุณรู้จริงรู้ลึกรู้ชัดทุกโรคภัยในรายการโรงพยาบาล
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับสู่รายการโรงหมอค่ะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยทางไทย PBS Podcast ค่ะสุริพรทำหน้าที่เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของความเครียดที่เกิดจากการเสพข่าวมากเกินไปโอ้โหช่วงนี้ต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะคะเราจะคุยเรื่องนี้กับนายแพทย์อภิชาติจริยาเวลาจิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: คุณหมอคะเสียงหลงเลย
2: เสียงหลงเลย
1: ข่าวเนี่ยเยอะมากมากจนรู้สึกว่าตอนนี้แบบบางทีเครียดเลยนะขนาดว่าเราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพยายามที่จะเขาเรียกว่ารู้เท่าทันกับการเสพข่าวอะค่ะระวังตัวเองนะคะคุณหมอแต่ข่าวเรื่องโควิดนี้อันนี้บอกคุณผู้ฟังตรงๆบอกคุณหมอตรงๆเลยรู้สึกแบบเสพจนรู้สึกเครียดอะแล้วก็รู้สึกเริ่มแบบเบื่อไม่อยากฟังละเริ่มแบบแล้วจะยังไงอะก็ไม่รู้จะระวังตัวยังไงล่ะเสพเยอะเกิน
2: ใช่ครับ
1: อันนี้
2: เป็นเรื่องแบบสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เวลาหมอเจอคนไข้เนี่ยคือเกือบ 90% เลยอ่ะคือมีปัญหาว่าอ่านข่าวแล้วเครียดหรือบางคนเนี่ยอ่านจนเครียดจนต้องมาหาหมอเอาอย่างนั้นเลยคือหมอว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพูดกันสักทีแล้วล่
1: ะ
2: เราต้องพูดกันจริงจังแล้วล่ะเพราะว่าข่าวเนี่ยในยุคนี้หมอว่าต้องบอกงี้ก่อนช่วงโควิดช่วงปี2ปีนี้ใครไม่เครียดก็แปลกอันนี้หมอบอกงี้ก่อน
1: จริงจริง
2: แต่ความเครียดเนี่ยมันมาอยู่แล้วมันมาในหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นห่วงสุขภาพเราเองอาจจะเป็นเรื่องของการต้องปรับตัวกับ new normal ซึ่งมันไม่ได้สะดวกสบายเหมือนก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับคืออาจจะบางอันยังสะดวกอยู่แต่บางอันมันไม่อิสระหรือบางทีมันไม่ถูกจริตเราอย่างเงี้ยมันก็ต้องปรับตัวเยอะยังไม่รวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการทำงานการเรียนบางคนพ่อแม่ต้องดูลูกเรียนออนไลน์ที่บ้านอย่างเงี้ย
1: โอ้โหอันนี้ก็เครียดอีกแบบนึง
2: เป็นปัจจัยที่มาหาขอเยอะมากนะครับแล้วก็รวมถึงโอ้มีเรื่องการเมืองเรื่องอุ้ยอะไรสารพัดเหตุบ้านการเมืองอย่างนี้อ่ะวันเมื่อวานมีค่ะวันก่อนเนี่ยมีเรื่องของไฟไหม้อีกอย่างเงี้ยหูตายกันใหญ่เลยดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าข่าวตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมีข่าวทำให้เกิดความรู้สึกด้านลบเยอะดังนั้นคนจะเครียดหรือกังวลเนี่ยก็เป็นได้คนปกติแหละแต่ว่าถามว่าถ้าไม่กังวลเลยได้ไหมไม่กังวลเลยก็น่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยไม่กังวลเลยอาจจะเสี่ยงต่อความประมาทนะครับเหมือนเราเห็นเหตุการณ์ว่าที่ผ่านมาแบบเขาบอกให้ดูแลตัวเองมีระยะห่างกันหน่อยก็ไปปาร์ตี้กันรวมกันแบบห้องเล็กๆกัน 4-50 คนเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใส่หน้ากากแล้วก็ติดกันเป็นคลัสเตอร์ใหม่อย่างเงี้ยอันนี้คืออาจจะความกังวลมันไม่มีหรือว่าประมาทไปอะกังวลน้อยไปจริงๆภาวะแบบนี้นะครับกังวลนิดๆหน่อยๆพอให้เราระวังตัวเป็นเนี่ยดีที่สุดแต่ว่าการที่บิดกังวลแบบระดับพอเหมาะเนี่ยกับการที่มันล้ำเส้นกลายเป็นเกินเส้นไปกลายเป็นกังวลจนไม่โอเคแล้วเนี่ยมันเร็วมากเลยอะแล้วมันไปได้หมิ่นเหม่มากนะครับอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวต้องคุยกันนะครับทีนี้กลับมาเรื่องรับสื
1: ่
2: อถามว่าสิ่งที่เราต้องรับสื่อต้องทำยังไงเพราะว่าสื่อมันก็มีข่าวซึ่งสื่อเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอะหรือข่าวตอนนี้มันไม่ใช่แค่สื่อหลักอย่างเดียวก็จะมีประชาชนที่ทำหน้าที่สื่อส่งข้อมูลกันด้วยท
1: ุ
2: กคนก็พยายามทำหน้าที่ในสิ่งที่ตัวเองแบบอยากจะถ่ายทอดออกไปแต่ว่าเวลาคนเสพเนี่ยสิ่งที่เราเสพเนี่ยเราต้องระวังดังนี้เลยนี่หมอสรุปเลยละกันเพราะว่าไม่งั้นคุยกัน5ชั่วโมงจะไม่จบวันนี้ดังนั้นหมอขอสรุปอย่างนี้นะครับแล้วการรับสื่อเนี่ยสื่อหลักเขาก็ทำหน้าที่ไปประชาชนที่เขามีการส่งข้อมูลเขาก็ทำหน้าที่ของเขากันไปแต่ว่าคนเสพเนี่ยเราก็ต้องทำหน้าที่ของเรานะครับเสพหนึ่งคือเราต้องเสพดูอ่านอย่างมีสติก่อนเพราะถ้าเกิดเราเสพมากเสพเยอะหรือเสพข่าวปลอมเข้ามาเนี่ยปัญหาเกิดนะครับสิ่งที่เราเจอเป็นปัญหาหนักๆตลอดช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยที่เกิดความเครียดแล้วเป็นเรื่องใหญ่เรื่องมากๆเลยคือการรับข่าวปลอมหรือเฟคนิว
1: อ
2: ันนี้ต้องพูดเสมอเพราะว่าเวลาที่เราดูสื่อดูข่าวเนี่ยบางทีมันมีข่าวที่ไม่ถูกต้องหรือข่าวปลอมเนี่ยแทรกเข้ามาเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่ามันคือปลอมด้วยซ้ำมันมาความเนียนของมันเนี่ยมีหลายระดับมากนะครับ มันมีตั้งแต่ไม่เนียนเลยอย่างเช่นใครก็ไม่รู้พูดมาอะไรเงี้ยพูดกันมาลอย
1: ๆเขาว่า
2: เขาว่าใครก็ไม่รู้เราก็ยังหลงเชื่อเลยนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปเชื่อที่เป็นข่าวหรือข้อมูลที่ไม่มีที่มาที่ไปเลยเนี่ยอย่าเชื่อก่อนสิ่งแรกในยุคนี้นะเหมือนกับเป็นคนข้างบ้านเมากันเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อ เพราะว่าอาจจะผิดถูกไม่รู้แต่ให้เดาก่อนว่าไม่โอเคไว้ก่อนนะครับบางทีเขาอาจจะเพิ่มเฟคนิวเนี่ยเขาอาจจะเพิ่มความน่าเชื่อถือเข้ามาอีกนิดนึงอย่างเช่นสถาบันชื่อดังแห่งหนึ่งคุณหมอชื่อดังคนหนึ่งแต่ไม่ระบุชื่อนักวิทยาศาสตร์ไม่บอกคุณหลอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเห็นแบบหมอเขาไม่บอกคุณหลอกอะไรพวกเนี้ยนะเชื่อคิดไว้ก่อนเลยข่าวปลอมพวกนี้ก็คือพยายามจะเอาแบบบุคคลเอาอาชีพมาอ้างเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือนะครับถ้าเพิ่มความเนียนเข้ามาอีกระดับนึงคือเริ่มใส่ชื่อละแต่คนแล้วไม่มีจริงพวกนี้ก็ตัดออกนะครับคราวนี้มีสถานที่มีชื่อมีสถาบันมีตัวตนจริงด้วยนะอันนี้เริ่มแยกยากเราก็ต้องกลับไปเช็คที่ต้นตอว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆครับหลายๆคนเราเห็นในปัจจุบันว่าคุณหมอบางคนถูกแอบอ้างข้อมูล
1: เอา
2: ข้อม
1: ู
2: ลไปเอาข้อมูลไปบิดหรือไปเปลี่ยนเลยครูคุณหมอเขานอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้พูดอะไรเลย
1: ไม่เห็นมีใครมาเลย
2: มีสัมภาษณ์ออกมาได้ไงก็ไม่รู้อย่างเงี้ยก็กลายเป็นหมอเขาก็เสียหายอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้ก็แชร์กันไปเละเทะแล้วอย่างนี้มันก็มีปัญหาดังนั้นเราความเนียนมันมีหลายระดับมากนะครับรวมถึงบางครั้งเนี่ยเฟคนิวหรือข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่ข่าวที่ไม่เคยมีอยู่จริงแต่มันคนละเวลาเดี๋ยวเช่นเขาเอาเรื่องเมื่อ 2-3 ปีก่อนมาพูด
1: โอ้อันนี้เยอะเลย
2: มาแชร์กันไปมันเป็นเรื่องเมื่อ2เดือนก่อนหรือบางทีผ่านไป1อาทิตย์แล้วอะเพิ่งมาแชร์บางทีมันก็สายเกินไปแล้วเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นความเข้าใจผิดได้ดังนั้นเวลาที่เราอ่านข่าวนะครับดูข่าวเนี่ยเราต้องระวังตัวจากข่าวปลอมข่าวเฟคนิวเนี่ยให้เยอะเลยเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดความตื่นตระหนกเกิดความกังวลหรือบางทีทำให้เราประมาทมันมีได้หลายอย่างมากดังนั้นเช็คให้ดีก่อนเช็คที่มาที่ไปก่อนนะครับแล้วเวลาเราเลือกรับเนี่ยเราพยายามเลือกจากสื่อหลักก่อนดีกว่านะครับถ้าเป็นสื่อหลักจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของสื่อที่เชื่อถือได้อย่างเงี้ยเราเชื่อตามนั้นก่อนอาจจะเป็นจากมหาวิทยาลัยเป็นจากโรงเรียนแพทย์อย่างเงี้ยอันเนี้ยกระทรวงหรือโรงพยาบาลต่างๆนี่น่าจะเชื่อถือได้ละแต่ถ้าเราไปเอามาจากไหนไม่รู้แชร์กันมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเข้าใจผิดนะครับแล้วตัวเราเองอ่ะก่อนจะกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อเนี่ยเช็คก่อนเพราะไม่งั้นตัวเราจะกลายเป็นหนึ่งในขบวนการการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องไป
1: เจอพรบคอมเข้าไปก็อ่วมนะคะต้องระวังด้วย
2: นอกจากเป็นผิดพรบคอมแล้วเราอาจจะกลายเป็นส่งยาผิดให้คนอื่นต่ออย่างเงี้ยอันเนี้ยน่ากลัว
1: มันมีจุดหนึ่งด้วยค่ะคุณหมอที่เรียนกำลังรู้สึกว่าอย่างสมมติอย่างคุณหมอรีเป็นเพื่อนกันใน Facebook สมมติคุณหมออาจจะแชร์ของใครมาไม่รู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วรีก็มีความในเชื่อถือคุณหมออย่างเง
2: ี้
1: ยเพราะว่าเราเชื่อถือคนคนนี้เราลีก็เอ้ยแน่นอนชัวร์ถูกต้องลีก็แชร์ต่อ เพราะความเราเชื่อเลยว่าคนคนนี้ไม่มีทางที่จะแชร์อะไรที่มันไม่ถูกแน่นอนประมาณนี้เลย
2: อันนี้ก็ต้องระวังนะครับอันนี้ต้องระวังคนเราก็ผิดพลาดได้ถูกไหมดังนั้นถึงแม้บางคนเนี่ยมีเขาจะบอกเลยเขาจะสกรีนเลยเนี่ยเพื่อนใน Facebook เนี่ยกลุ่มเนี้ยน่าเชื่อถือมากมันลงอะไรมาฉันเชื่อหมดกลุ่มเนี้ยไม่น่าเชื่อถือเลยฉันจะไม่เชื่อแต่ว่าก่อนที่เราจะแชร์ต่อทุกครั้งอ่
1: ะ
2: เราต้องมีสติอย่าไปเชื่อเพียงเขาว่าเป็นครูเหมือนที่หลักการใช่ไหมครับอย่าไปเชื่อเพียงเพราะเขาเป็นคนมีชื่อเสียงอย่าไปเชื่อเพราะว่าเขานั่นนี่นู่นเช็คก่อนอีกรอบนึงเพราะถ้าเกิดเราบางทีเราไปเจออุ้ยมันผิดน
1: ะ
2: จะได้เตือนเขาได้เพราะบางครั้งเนี่ยบางทีเพื่อนหมอบางคนเนี่ยรู้สึกเลยเพราะในเฟซบางคนเพื่อนบางคนเนี่ยสกรีนดีมากเราก็จะเชื่อไว้ก่อนแต่บางทีก็หลุดได
1: ้โอ้มันก็ต้องมีบ้าง
2: มีบ้างอันนั้นถ้าเกิดว่าบางทีสาเหตุที่หลุดมันมีจากหลายอย่างบางทีแบบมีข้อมูลใหม่ออกมาหรือบางทีอาจจะเป็นแบบตอนนั้นมันตื่นเต้นไปหน่อยตะแกรงกองมันห่างไปหน่อยอย่างเงี้ยแล้วหลุดมาได้ดังนั้นก็เช็คก่อนดีกว่านะครับ
1: คุณหมอคะอย่างเรื่องการเสพข่าวเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่ายิ่งทุกวันเนี้ยเอาเรื่องของแค่โรคระบาดเนี่ยเนาะโควิด19เนี่ยโอ้โหก็ทำเอาเหนื่อยแล้วนะเดี๋ยวนี้การเสพข่าวจะเป็นแต่ข่าวลบๆอย่างที่คุณหมอบอกตั้งแต่ตอนต้นทำไมคนถึงชอบเสพข่าวลบๆมากกว่าข่าวอะไรมันดีๆเพราะว่าสมัยก่อนเลยดูหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนเป็นหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคุณหมอเราทันกัน
2: ใช่ใช
1: ่หน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยข่าวที่มันเป็นอะไรเรื่องยินดีมันจะกรอบเล็กนิดเดียวนอกนั้นก็อาชญากรรมบ้างนู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ย
2: คือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยจะมนุษย์เรามีความหลากหลายแต่จริงๆก็ต้องบอกว่ามีคนที่อยากเสพข่าวดีก็มีนะ
1: อ๋อจริงๆ
2: บางคนก็
1: ชื่นใจ
2: ฉันจะอ่านข่าวที่มันตะลมใจฉันบ้างแต่มันไม่ค่อยมีเขียนนะ อันก็จะมีส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนชอบเสพข่าวลบหมดไม่ใช่หรอกอยากเสพข่าวมันแบบบันเทิงใจล่าเริงใจก็อยากครับแต่ว่าบางทีมันอัตราส่วนมันยังไม่เยอะอ่ะแต่เราไปเจอว่าส่วนหนึ่งบางทีคนอาจจะชอบความอาจจะอยากจะเสพสิ่งที่เราควรจะต้องระวังตัวหมอต้องมองนี้ว่าบางคนไม่ได้ไปอยากชอบเสพความลบหรอกนะเพียงแต่ว่าบางคนน่ะอยากจะมาระมัดระวังก็เลยจะอาจจะอ่านข่าวพวกนี้เพื่อตัวเองจะได้ระวังตัว
1: อ
2: ันนี้ก็มีแต่บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอาจจะไปชอบเพราะว่ามันจะตื่นเต้นหรืออาจจะเป็นเพราะอะไรที่มันแบบอยากเกิดความรู้ใหม่หรืออะไรเงี้ยมันก็มีความหลากหลายของผู้เสพแหละนะครับแต่ว่าไปอีท่าไหนไม่รู้ออกมาดูข่าวลบจะเยอะแต่ถ้าเราจะเห็นว่าเมืองนอกเนี่ยต่างประเทศเนี่ยบางประเทศเขาก็เหมือนเราบางคนลบกว่าเราก็มีบางประเทศเขาอาจจะมีข่าวบวกเยอะกว่าเราก็มีทีนี้มันก็แล้วแต่มันมีความหลากหลายแต่ว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันสื่อหลักหรือหนังสือพิมพ์หรือทีวีเนี่ยเรามีทางเลือกน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าปัจจุบันทางเลือกเป็นเยอะมากอันนั้นในโซเชียลมีเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งเหมือนกันมีทั้ง YouTube ทั้ง Facebook เนี่ยบางทีเขาก็เลือกเสนอข่าวแต่ข่าวด้านบวกก็มีเราก็สามารถเลือกได้ดังนั้นหัวข้อถัดมาที่จากเฟกนิวแล้วอย่างที่สองคือเนื้อเรื่องคอนเทนต์ที่เสพเนี่ยอันนี้ก็สำคัญดังนั้นเนี่ยตัวเราอาจจะต้องบอกตัวเองว่าถ้าเราจะเลือกเสพข่าวเนี่ยเราต้องบาลานซ์กันให้ดีระหว่างข่าวที่เป็นข่าวที่มันเป็นข้อมูลนะครับกับข่าวที่มันเป็นแบบการข้อมูลความรู้อันนึงกับข้อมูลที่มันทันเหตุการณ์อันนึงนะครับข้อมูลความรู้เนี่ยเราสามารถหาได้ไม่ว่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ตอนนี้ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่เราสนใจอาจจะเป็นเรื่องดีอาจจะเรื่องไม่โอเคก็ได้มันก็จะเป็นส่วนนึงกับอีกส่วนนึงคือข่าวทันเหตุการณ
1: ์
2: ม
1: ัน
2: มีทั้งเรื่องดีทั้งไม่ดีอ่ะต้องเฉลี่ยให้พอๆกัน
1: โอ้ต้องบาลานซ์ตัวเอง
2: ต้องบาลานซ์ช่วงนี้ต้องบาลานซ์ยิ่งถ้าเกิดเทคโนโลยีมันเจริญแบบเนี้ยมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่จะมีคนคัดกรองให้เราตอนนี้พวกเราต้องคัดกรองให้ตัวเองนะครับดังนั้นมันเร็วมากดังนั้นเนี่ยต้องบอกตัวเองว่าถ้าเกิดเราหาข่าวที่มันบันเทิงใจล่าเริงใจยังหรือตะลมใจยังไม่ได้เนี่ยการรับข่าวที่ด้านลบเนี่ยเราต้องรับแต่พอเหมาะคือไม่เยอะเกินไปเราเรียกว่ารับแค่เราระวังตัวเองให้เป็นระหยุดถ้ามันเป็นอ่านข่าวเดิมๆซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะบั่นทอนมากโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแต่ถามว่าความพอดีอยู่ตรงไหนแต่ละคนไม่เท่ากัน
1: นั่นสิครับกำลังจะถามอยู่ว่าแล้วมันต้องมากขนาดไหนอะไร
2: เอาง่ายๆให้เราถามตัวเองว่าตอนนี้ความรู้สึกของเราโอเคไหมถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มแบบเครียดเริ่มกังวลเริ่มไม่ค่อยสบายใจเริ่มไม่ล่าเริงอ่ะหยุดก่อนหยุดเสพข่าวก่อนนะครับเพราะอย่าลืมว่าชีวิตเราจริงๆเนี่ยการเสพข่าวการรับรู้เนี่ยไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่สุดในชีวิตเรามีอย่างอื่นเรามีครอบครัวเรามีงานเรามีสิ่งที่เราชอบมีการดูแลตัวเองมีการกินข้าวม
1: ี
2: การเข้าห้องน้ำมีกิจกรรมอื่นซึ่งพวกเนี้ยเราสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องเสพนะครับเราทำตามกิจกรรมตามปกติได้ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหยุดเลยพยายามสำรวจอารมณ์ตัวเองบ่อยๆหน่อยเพราะว
1: ่
2: าการสำรวจอารมณ์ตัวเองในช่วงยุคนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันเครียดง่ายอ่ะคนเรา
1: จริง
2: เครียดได้คาดง่ายมากเลยดังนั้นถ้าเริ่มรู้สึกหยุดก่อนอย่าการเอาการเสพข่าวด้านลบมาเครียดตีตัวเองอันนี้หมอจะบอก
1: อาจารย์ใช้คำคุณหมอใช้คำแบบอย่าเครียดตีตัวเอง
2: ใช่อันนี้บอกหมอบอกคนไข้ทุกคนเลยบอกว่าการเสพด้านลบเยอะเกินไปแล้วเรารู้สึกเครียดแล้วยังดันทุนลังเสพต่อนี่คือการเครียดตีตัวเองแล้วนะ อันนั้นอย่าเพราะว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับอันนั้นเวลาเราเสพข่าวด้านลบเนี่ยเราแค่เอาเพื่อระวังตัวเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนให้เราไม่ประมาทพอละนะครับหรือให้มีหาทางออกให้ได้ว่าทางออกไปท่านจะรอดแล้วพอละถ้าเกิดเสพเยอะเกินไปซ้ำๆไปมันไม่ได้เกิดอะไรมากกว่าความหดหู
1: ่
2: นะครับแล้วก็นี่คือเรื่องของเนื้อหาไหวเท่าที่เรารู้สึกพอไหวถ
1: ้
2: าเริ่มหดหู่หยุดก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องระยะเวลาการเสพสื่อเพราะว่าเดี๋ยวนี้มาในโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับ
1: ตื่นเช้ามาก็แล้วค่ะ
2: ใช่
1: หยิบโทรศัพท์ก่อนเลย
2: ใช่สมัยหมอเด็กๆนี่คือพอถึงกลางคืนเนี่ยทีวีหยุดฉายละหมดรายการเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้า
1: ค่ะอ๋อใช่
2: ยังมีสมัยนั้นมันทุกคนต้องมาคับนอนอ่ะ
1: ถูกต้อง
2: สมัยนี้ตีสองตีสามตีสี่ยังไถโซเชียลมีเดียดูกันอยู่เลยอ่ะ
1: อัปเดตตลอดเวลา
2: ใช่ดังนั้นบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เสพจนเครียดแต่บางคนใช้เวลากับมันเยอะเกินไปนะครับจนแบบ การงานเสียการใช้ชีวิตเสียสุขภาพพังอย่างเงี้ยพ่อไม่หลับไม่นอนเพราะว่าดูไปเรื่อยๆเสพติดการอ่านเงี้ยอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาจากการใช้โซเชียลมีเดียเหมือนกัน
1: โอ้ใช่สิอาจารย์คุณหมอคะตอนนี้รู้สึกสายตาเริ่ม
2: จะแย่ต้องระวัง
1: จากเมื่อก่อนเราก็ดูเป็นหนังสือใช่ไหมคะคุณหมอคะเดี๋ยวนี้แบบก็โซเชียลแต่ก็มีอีกเหมือนกันที่หลายคนไม่อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะเผลอเครียดไปกับการเสพข่าวจนแบบบางทีมันมีอาการแบบว่าตื่นมาแล้วแบบทำอะไรอ่ะจะทำยังไงดีคือปกติเราก็จะแบบบางคนชอบโพสต์บางคนก็ชอบเสพข่าวตามติดใช้เวลาเยอะๆเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมากๆมากๆเข้ามันจะส่งผลอะไรยังไงกับสุขภาพจิตใจของเรา
2: โอเค
1: เดี๋ยวช่วงหน้าได้ไหมคะคุณหมอ
2: ได้เลยได้เลยอันนี้ต้องคุยกันยาว
1: โอเคค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ

0: คุณผู้ฟังครับงานวิจัยเกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการบริโภคน้ำมะพร้าวต่อระบบสืบพันธุ์พบนะครับว่าน้ำมะพร้าวสามารถส่งผลกระตุ้นระบบต่อมไร้ท่อที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนเพศและมีส่วนช่วยให้อวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงและชายพร้อมทั้งช่วยให้สเปิร์มแข็งแรงขึ้นดังนั้นนะครับการดื่มน้ำมะพร้าวจึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งจากหลายๆปัจจัยในการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศและอาจจะเป็นผลมาจากแร่ธาตุหลายชนิดในน้ำมะพร้าวเช่นโพแทสเซียมสังกะสีแมงกานีสและวิตามินที่จะช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคไตเสื่อมเพราะน้ำมะพร้าวจะไปกระตุ้นการขับปัสสาวะถ้าร่างกายขาดน้ำคนที่เป็นโรคไตอาจจะหัวใจวายได้และคนที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะถ้าร่างกายได้รับโพแทสเซียมมากจนเกินไปอาจจะสร้างปัญหาให้กับหัวใจและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
1: ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
2: คุณกำลังฟังรายการโรงหมอรายการสุขภาพเพื่อคุณจากเราก
3: ลับมาติดตามพูดคุยกันต่อค่ะโอ้โหต้องบอกว่าการเสพสื่อการอยู่ในโลกโซเชียลมากไปหรือว่าดูในสื่อหลักเยอะๆมากไปเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับเราได้เหมือนกันคุณหมอคะการที่เราเสพอะไรเยอะๆมากเกินไปโดยเฉพาะข่าวทุกวันนี้เอาแหละมันมีความหลากหลายของข่าวเนาะแต่บางทีอย่างข่าวที่อันนี้เห็นชัดจากคนรอบข้างค่ะเสพข่าวของคดีฆาตกรรมคดีหนึ่งโอ้ยตามกันเป็นจริงจังมากค่ะวันหนึ่งนี่ดูข่าวเนี้ยหลายรอบมากซ้ำแล้วซ้ำอีกขยี้แล้วขยี้อีกแล้วก็เล่นข่าวนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงโอ้โหแต่ว่าเราก็สังเกตคนรอบข้างอันนี้คือเริ่มรู้สึกแบบเอ้ยไม่ไหวละตามอะไรเยอะขนาดนี้เราถอยแล้วนะคะแต่คนรอบข้างโดยเฉพาะผู้ใหญ
4: ่
3: เขาจะมีความรู้สึกเขาอินเขาร่วมเขารู้สึกแบบเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในคดีที่ฉันจะต้องตามติดฉันจะต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรียกว่าเผลอไปเสพมากไปแล้วนำไปสู่อะไรได้บ้างไหมคะกับการตามติดแบบนี้
4: อันนี้คือหมอว่าเป็นประเด็นเรื่องของความปัจจุบันเลยอะเนาะเพราะว่าข่าวปัจจุบันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีมันเจริญขึ้นนะคะมันก็มีการถ่ายทอดต่อเนื่องเราเห็นจากหลายเรื่องมากไม่ว่าจะต้องเป็นเอาสมัยตอนที่มันมีกัดยิงคนตามดูตลอดเวลาอย่างเง
3: ี้
4: ยแต่นั้นยังก็จบใช้เวลาไม่ต่อเนื่องนานมากใช่ไหมครับก็คือไม่กี่วันแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยบางข่าวเนี่ยตามกันมาหลายเดือนจะเป็นปีแล้วก็ยังอินกันมากเลยอย่างเงี้ยคือถามว่าการที่เราจะสนใจอยากจะดูอย่างเงี้ยเรามันก็มีความแตกต่างกันถามว่าคนสนใจดูผิดไหมไม่ได้ผิดนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเช็คตัวเองหรือว่าคนรอบข้างช่วยกันเช็คหน่อยนึงว่าการที่เราเรียกว่าอินเนี่ยมันเริ่มทำส่งผลกระทบอะไรบ้างนะครับผลกระทบอันที่หนึ่งถ้าเกิดอินมากแล้วกลายเป็นคนที่อารมณ์เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นคนหงุดหงิดง่ายกลายเป็นคนที่แบบกังวลเกินเหตุหรือความคิดอารมณ์ที่มันเริ่มเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นสัญญาณที่อาจจะรู้สึกว่าอินเกินไปหรือดูมากเกินไป
3: มันเป็นแบบนี้ได้ด้วยไหมคะคุณหมอว่าอย่างสมมติว่าไปคุยกันในครอบครัวอินเอาแหละตัวเองอินกับข่าวนี้มากเหลือเกินแล้วพอคนในครอบครัวไม่เห็นด้วยในบางประเด็นที่เราคุยกัน
4: โอ้โหแบบระเบิดตุ้มต้ามออกมา
3: อ
4: ันนี้เป็นสัญญาณเลยว่าเริ่มอินเกินไปละมันจนเริ่มอารมณ์มันไม่โอเคแล้วเริ่ม
3: ค
4: นเห็นต่างดูไม่เห็นกับเราแล้วมันเริ่มไม่โอเคอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่โอเคเลยนะครับแล้วบางทีการเสพข่าวอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์บางทีอาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องอะไรโอ้โหคราวนี้ไปกันใหญ่เลยอันนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสนใจมากๆจนกระทั่งมันรบกวนเรื่องของอารมณ์จนหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายแล้วจนเริ่มมีปัญหากับคนในบ้านหรือปัญหาคนอื่นหรือเรารู้สึกไม่มีความสุขเงี้ยอันนี้เป็นสัญญาณเลยว่ามันมากเกินไปแล้วนะครับหรืออย่างที่สองถ้ามันเริ่มเป็นอาการอย่างเช่นมันอินจนมันนอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้ผมไม่กินไม่นอนเลยขอดูขอเสพขออันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนหรือสุขภาพความดันขึ้นอย่างเงี้ยบางคนอินมากจนความดันขึ้นไปแล้วหรือว่าสุขภาพมีปัญหาอื่นๆตามมาอย่างเงี้ยปวดเนื้อปวดตัวไปหมดโอ้โหตึงไปหมดเลยเพราะนั่งอยู่ท่าเดิมนานๆอันนี้ก็เป็นสัญญาณนะครับหรือบางทีมันทำให้เราเสียงานเสียการอย่างเช่นตามดูเยอะอินเยอะจนเราทำงานไม่ได้ 100% เรียนไม่ 100% หรือใช้ชีวิตปกติไม่ 100% ให้เวลาครอบครัวไม่ได้ 100% อันนี้ก็ถือว่าเราอาจจะอยู่กับพวกนั้นมากเกินไป
3: อ๋อนี้แสดงว่าจริงๆมันมีสัญญาณบอกอะไรอยู่แล้วแหละแค่เราอะ
4: ระวังหรือเปล่าใช่ครับ
3: ตรงนี้
4: ใช่ครับ
3: แล้วยิ่งแบบบางทีนะคะคุณหมอแบบอันเนี้ยที่จะเห็นบ่อยๆข่าวที่เป็นภาพ เหตุการณ์ความรุนแรงจะเป็นอุบัติเหตุบ้างหรืออะไรบ้างก็แล้วแต่เนี่ยโอ้โหวนซ้ำวนซ้ำวนซ้ำเช
4: ้
3: าก็ดูเที่ยงก็ดูค่ำก็ดูแล้วก็ภาพเดิมนี่แหละค
4: ่
3: ะโอ้โหแล้วทุกสื่อก็เล่นอยู่ภาพเดียวเนี่ยอันนี้ก็รู้สึกว่ามันก็เยอะไปนะคะ
4: ใช่คือจริงๆเราตัวเราเองเราก็ต้องคัดกรองให้ตัวเราเพื่อตัวเราเองด้วยนะครับเพราะว่าบางทีสื่อแต่ละที่เขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาเขาอาจจะฉายแค่ครั้งเดียวแหละแต่พอดีเราไปดู4ช่องมันก็เลยเป็น4สื่อพอดีไปบอกโซเชียลอีก10อันก็14อันมันก็เลยเยอะไป
3: นี่
4: เราก็ต้องบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นลบเนี่ยเราต้องเตือนตัวเองว่าดูเพื่อให้รู้ให้ระวังเป็นละจบอย
3: ่
4: าไปดูวนๆมันเหมือนสะกดจิตตัวเองให้หลอนจนกลัวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นข่าวเกี่ยวกับการฆาตกรรมหรือการฆ่าตัวตายพวกนี้หมอแนะนำว่ารู้แค่ว่ามันเกิดเหตุการณ์แต่อย่าไปลงรายละเอียดเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องฆ่าตัวตายเนาะเพราะว่าการฆ่าตัวตายเราจะเห็นว่าสื่อยุคปัจจุบันอย่างเนี้ยคือระวังมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะ
3: ใช่ใช่
4: เพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจะมีหลายๆเป็นหลายๆปีก่อนเนี่ยเราจะมีบางช่วงที่โอ้ลงละเอียดแทบจะเหมือนสารคดีการฆ่าตัวตายเลยอ่ะ
3: ค่ะ
4: อันนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนทั่วไปดูแล้วเนี่ยดูมากๆเข้าอ่ะอาจจะกระตุ้นพฤติกรรมเรียนแบบกับการฆ่าตัวตายได
3: ้เออเน
4: า
3: ะ
4: ดังนั้นเนี่ยสื่อปัจจุบันเนี่ยระวังเรื่องนี้ขึ้นเยอะดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฆ่าตัวตายเขาจะไม่ลงรายละเอียดอย่างบางประเทศอย่างที่เกิดฆ่าตัวตายบ่อยๆอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาจะไม่ลงรายละเอียดเลยว่าวิธีทำยังไงเขาจะแค่ว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้แล้วจบเพื่อไม่ให้เกิดการเลียนแบบเพราะว่าคนเราที่เราเสพสื่อเยอะๆเสพบ่อยๆอย่างเงี้ยบางทีถ้าเราจิตตกอยู่เรามีเรื่องเครียดเริ่มไม่โอเคอยู่แล้วไปดูการฆ่าตัวตายบ่อยๆบางทีอาจจะกระตุ้นให้เราอยากฆ่าตัวตายตามนะครับ
3: มันเป็นสิ่งที่แบบบางทีเรา
4: หล
3: ายคนอาจจะใช่ข้ามไป
4: ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น copycat ซึ่งมันเกิดได้หรือบางทีตอนนี้เรายังสบายดีสุขภาพจิตเรายังโอเคสถานการณ์ชีวิตยังดีอยู่แต่เราไปดูซ้ำๆมันเหมือนทำให้หยุดจิตใต้สำนึกเราว่ามันจับเรื่องนี้ได้ชัดวันดีคืนดีเราเกิดความทุกข์ใจไอ้เรื่องนี้มันพุ่งขึ้นมาแทนที่เราจะไปจำว่าเออถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหานะเราต้องโทรไปสายด่วนมีวันหนึ่งเราต้องปรึกษาเพื่อนบอกคนในครอบครัวมันพุ่งขึ้นมาทีหลังเพราะเราดูไอ้เสพข่าวเสพเรื่องของการฆ่าตัวตายเยอะเกินไปอย่างเงี้ยบางทีมันก็เลยความฆ่าตัวตายมันเลยพุ่งขึ้นมาก่อนก็เลยเกิดอาการชั่ววูบอารมณ์ชั่ววูบก็ได้ดังนั้นเรื่องเนี้ยต้องระวังเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ปัญหาตอนนี้แต
5: ่หัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

0: ส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสนำการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เพื่อเยือนเครือรัฐออสเตรเลียในวันนี้ถึงวันที่20สิงหาคมโดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียพ.ศ. 2026ถึง2029จากนั้นจะเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20ถึง22สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครถึงนครโอ๊กแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนปริศนาขอนแก่นสุขรายงาน
2: รัฐบาลชี้ฐานการผลิตญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังเข้าสู่รอบของการยกระดับการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพรวมถึงลดการใช้พลังงาน
4: นางสาวนฤดาเพลิดมีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการหารือระหว่างสมาคมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JETOและหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพมหานคร JCC เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสะท้อนถึงทิศทางสำคัญว่าการธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทยกำลังเข้าสู่รอบของการยกระดับการผลิตโดยให้น้ำหนักกับการเปลี่ยนเครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติรวมถึงการลดใช้พลังงานมากขึ้นโดยตั้งแต่ปี2566ถึงครึ่งแรกของปีนี้บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นญี่ปุ่นได้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการดังกล่าวมากกว่า400โครงการมูลค่าการลงทุนกว่า 55,000 ล้านบาทครอบคลุมทั้งการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการประหยัดพลังงานการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตปฏิกาแก้วใสรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสใช้พลังทุกภาคส่วนเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งแก้ปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดยาเสพติดควบคู่กับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่สามารถอาศัยการปราบปรามเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากฝ่ายปกครองตำรวจทหารผู้นำศาสนาครอบครัวและภาคประชาชนในการร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันฟื้นฟูและสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดพร้อมกันนี้จังหวัดได้สนับสนุนการสร้างสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสด้วยการเปลี่ยนชื่อจากซอยนรกเป็นซอยแสงจันทร์เพื่อสะท้อนถึงการเริ่มต้นใหม่และสร้างความหวังในการพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยและความสงบสุขปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
8: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ในวันเสาร์ที่19กันยายน2566

0: 9ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจรการนอนหลับคือการเดินทางของสมองที่หมุนเวียนไปตลอดคืนโดย1วงจรใช้

0: ับธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

0: ก๊าซหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
1: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
0: หากได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
1: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
0: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
2: พลังศรัทธาพลังราชทุจริตค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องทุจริตกับปปท.เขต2นะคะค่ะหมวดคะคือในรายละเอียดเนาะเราก็ได้กล่าวในคร่าวๆไปหมดละเรื่องตั้งแต่เรื่องของกระบวนการตัวกลไกตัวการขับเคลื่อนแล้วก็ตัวการถอดบทเรียนค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าก็ยังมีข้อสงสัยส่วนมากก็คือจะเป็นข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของกลไกไม่ว่าจะเป็นกลไกในพื้นที่ก็คือหมู่บ้านชุมชนหรือก็เป็นเรื่องกลไกพี่เลี้ยงที่เป็นกลไกหน่วยงานราชการนะคะอยากให้หมดขยายความนิดนึงค่ะ
3: วันนี้ก็จะมาให้รายละเอียดสร้างความเข้าใจให้ชัดเกี่ยวกับกลไกที่ทำให้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเคลื่อนไปสู่เจตนารมณ์ได้นั่นนะจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนในการอธิบายให้ชัดเจนก็คือกลไกสนับสนุนก็คือมาจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเป็นภาคประชาชนก็ตามแต่มาจากภายนอก
2: ค่ะ
3: กลไกผลักดันก็เป็นกลไกที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านผลักดันกิจกรรมไปสู่เจตนารมณ์ก็คือประสานกันสองส่วนทีนี้จะพูดถึงกลไกจากภายนอกก่อนนะครับกลไกจากภายนอกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยจะเป็นข้าราชการหรือเป็นภาคประชาชนแต่ต้องมาด้วยอาสาต้องการอยากทำความดีอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็อาสากันเข้ามาส่วนมากที่เราผ่านมาจากการดำเนินงานเนี่ยก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในเขตตำบลนั้นหรือหมู่บ้านนั้นๆขอยกตัวอย่างเช่นตำรวจปกครองสาธารณสุขพัฒนาชุมชนแล้วก็ท้องถิ่น
2: ค่ะ
3: ถ้าเป็นพื้นที่พิเศษเช่นชายแดนก็จะมีกองกำลังป้องกันชายแดนกอรมน.ตชด.
2: ค่ะ
3: แล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ไข่แดงก็คือชุมชนเขตเมืองยิ่งมีมากหลากหลายเลยเพราะว่ามันจะเป็นศูนย์รวมของส่วนราชการต่างๆทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอทุกหน่วยงานก็จะอยู่ใกล้พอรับรู้ก็จะลงมาเองอย่างนี้เป็นต้นขึ้นอยู่กับหน่วยใดเนี่ยจะศรัทธาโครงการแล้วส่งคณะหรือทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ของตนเองเนี่ยให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนแล้วร่วมกันเป็นกลไกสนับสนุนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับกลไกสนับสนุนเดี๋ยวจะพูดถึงมาบทบาทหน้าที่จะพูดถึงกลไกภายในต่อก่อนกลไกภายในเนี่ยซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะทำให้แผนงานโครงการของเยาวชนเนี่ยที่เขาอยากเห็นอยากรู้อยากทำเนี่ยมันเคลื่อนไปสู่เจตนารมณ์ได้เนี่ยก็ประกอบไปด้วย1คณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งเคยทำงานและมีความเข้าใจในเรื่องการใช้เวทีแบบมีส่วนร่วมก็คือร่วมกับภาครัฐร่วมกับภายนอกแล้วก็ผู้ปกครองพี่น้องของเด็กและเยาวชนที่ติดตามมานะครับก็จะประกอบเป็นกลไกภายในที่เรียกว่าพี่เลี้ยงภายในนะครับ
2: ค่ะค่ะหมวดคะนิดนึงค่ะถ้าสมมติว่าเราแยกเป็นกลไกภายในกับกลไกภายนอกอย่างนี้ค่ะงั้น อย่างวัดกับโรงเรียนนะคะหรือว่าคุณครูเนี่ยกับทางพระเนี่ยเราถือว่าเป็นกลไก
3: ภายนอก
2: กลไกภายนอกเหมือนกัน
3: ภายนอกหมู่บ้านถึงว่าวัดและโรงเรียนจะอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านนั้นก็ตามเพราะว่าเขาที่เราจัดให้อยู่กลไกภายนอกเพราะไม่ได้กินนอนอยู่ประจำแล้วก็ได้กลางคืนได้เดินมาคุยมาปรึกษาหารือกันได้วัดท่านก็ไปทำกิจของสงฆ์ครูท่านก็ออกจากโรงเรียนไปกลับบ้านตามถิ่นที่อยู
2: ่ค่ะก็หมายความว่ากลไกภายนอกเนี่ยก็จะเป็นกลไกทุกกลไกไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนหรือหน่วยงานใดๆที่ไม่ใช่เป็น ็นกลไกหมู่บ้านนะคะเพราะว่าเราแยกแยะเป็นว่าถ้ากลไกภายในก็คือกลไกในหมู่บ้านชุมชนซึ่งก็จะประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านก็หมายความว่ากินนอนอยู่กับเด็กเยาวชนข้อแรกข้อที่2ก็คือเป็นกลไกที่เป็นผู้ใหญ
3: ่ผู้ปกครอง
2: ผู้ใหญ่ผู้ปกครอง
3: ปู่ย่าตายาย
2: ค่ะที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แยกได้ว่ากลไกภายนอกก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือยกเว้นเฉพาะหมู่บ้านชุมชนหมู่บ้านชุมชนจะเป็นกลไกที่เรียกว่ากลไกภายในถูกไหมคะนอกนั้นเราตีเป็นว่าเป็นกลไกภายนอกหมดเลยค่ะ
3: ก็คือมันก็จะมองเห็นว่าจากภายนอกก็คือสนับสนุน
2: ค่ะ
3: กลไกภายในก็คือขับเคลื่อนร่วมกับเยาวชน
2: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลไกภายนอกก็จะเป็นกลไกเสริม
3: สนับสนุน
2: จะเป็นลักษณะที่ว่าท่านจะมาหรือไม่มาติดภารกิจใดๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่แล้วแต่ความสะดวกเพราะเหมือนกับว่าในกระบวนการมันจะต้องดำเนินการทุกเดือน
3: คือมาหรือไม่มาเนี่ยมันจะต้องมีเหตุและผลเพราะว่าเวทีต่อไปภายหน้าเนี่ยทุกคนก่อนจะกลับจากเวทีเนี่ยจะรู้แล้วว่าเดือนหน้าหรือเวทีหน้าจะทำอะไรมันเกี่ยวข้องกับตนเองแค่ไหน
2: โอเคงั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลไกภายนอกแม้ไม่มาแต่ก็จะต้องรับทราบกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อให้ท่านทราบว่าในกระบวนการในขั้นตอนไหนที่มีท่านที่จะมาเกี่ยวร้อยกับการขับเคลื่อนถูกไหมคะ
3: ครับแล้วกลไกภายนอกก็จะมองเห็นบทบาทไม่ได้เหมือนกันทุกคน
2: ค่ะ
3: บทบาทที่ยืดหยุ่นได้ชุดหนึ่งอ่ะที่ยืดหยุ่นได้เนี่ยก็คือตำรวจมีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ภาคประชาชนที่เข้ามาอยู่ในทีมกลไกภายนอกอันนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นสูงคือเขาจะไม่มีกรอบถูกไม่มีกรอบเรื่องการภารกิจหน้าที่ที่จะต้องทำเพราะตำรวจเนี่ยเขาจะมีหน้าที่มวลชนสัมพันธ์แล้วก็หน่วยงานของเขาจะเปิดช่องทางนี้ให้ยืดหยุ่นได้และอีกอย่างว่าตำรวจเนี่ยเขาไม่ต้อง 4:30 ไม่ต้องไปเก็บแฟ้มหรือไปตามแฟ้มว่าตอนนี้ไปอยู่โต๊ะไหนไปอยู่ตรงไหนเราต้องเก็บเข้าตู้เพราะว่าเขาสามารถ24 ชั่วโมงทำงาน24 ชั่วโมง
2: ก็หมายความว่าตัวเขาเรียกว่าตัวเนื้องานของตำรวจอะค่ะหรือว่าตัวเนื้องานของตำรวจเองเนี่ยเป็นเนื้องานที่ผูกร้อยอยู่กับชุมชนอยู่แล้วในการดูแลโดยเฉพาะตำรวจมวลชนสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลไกที่ยืดหยุ่นที่สุดถ้าเทียบกับกลไกภายนอกอื่น
3: ใช
2: ่เพราะว่าไม่ต้องลงเวลาเซ็นชื่อเข้างานแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำงานใดๆที่จะเกี่ยวเนื่องกับว่า8:30 4:30ถูกไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยกลไกเพราะฉะนั้นแล้ว
3: ที่มาจากหน่วยงานอื่นเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นไม่เหมือนกับตำรวจจุดเด่นของเขาคือ1ทำงานเป็นทีม2เขาอยู่ได้ตลอดเวลาถ้าเด็กเวทีประชาคมมันติดจนถึง5:00-6:00เขาก็อยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วทีมมันจะมีภาคประชาชนที่ผสมผสานอยู่ในกลุ่มทีมกลไกภายนอกด้วยตำรวจเขาจะมีความเข้าใจแล้วเขาจะเชื่อมร้อยอยู่กับภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอนั้นอยู่แล้วในพื้นที่โรงพักเขาอยู่แล้วนะครับเช่นสมมติตัวอย่างที่ผ่านมานะครับทีมชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานจากผู้กับเนี่ยให้ลงมาเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการทำงานของหมู่บ้านเจริญพัฒนาเนี่ย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วมีภาคประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจและศรัทธาโครงการนี้มารวมเป็นคนเป็นคณะทำงานด้วยเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่อำเภอเดียวกันเขารู้จักกันมาก่อน
2: อ๋อก็หมายความว่ากลไกตำรวจเนี่ยเป็นกลไกที่เขาเรียกว่าโดยความโดยเนื้องานของตำรวจเองแล้วโดยว่าตำรวจบางท่านก็อาจจะเป็นคนในพื้นที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเกี่ยวร้อยกับชุมชนเนี่ยเขาก็จะเป็นโดยหน้าที่โดยกระบวนการของตำรวจอยู่แล้วเนี่ยมันจะเข้าไปเกี่ยวร้อยในการเข้ารู้ถึงบริบทของชุมชนผู้ใหญ่บ้านเป็นใครคณะกรรมการเป็นใครครูพระครูวัดใดๆก็คือตำรวจเนี่ยท่านจะต้องทราบโดยเนื้องานของท่านตำรวจอยู่แล้วถูกไหมคะ
3: ครับอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าจะเด่นหรือจะดีกว่าหน่วยงานอื่นนะครับแต่เราชี้ให้เห็นว่าความคล่องตัว แล้วการที่จะอยู่เคียงคู่กับหมู่บ้านทำงานอย่างใกล้ชิดให้เขารู้สึกความอบอุ่นเนี่ย มันจะแตกต่างกันเช่นขอยกตัวอย่างเช่นที่มาจากหน่วยงานอื่นนะผมจะพูดทีละหน่วยนะครับว่า อย่างมาจากปลัดอำเภอที่รับผิดชอบตำบลนั้นเนี่ยท่านอยากทำดีไหมอยากอยากเรียนรู้กับหมู่บ้านไหมอยากอยากรู้อยากเห็นแต่จากเนื่องจากว่านะภารกิจของเขาเนี่ยมันมีกรอบเวลา
2: ใช่ค่ะ
3: สี่โมงครึ่งต้องไปปั๊มแล้วปัดกล
2: ับ
3: หรือไปลงชื่อกลับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: และอีกอย่างก็คือเช้าก่อนมาเนี่ยก่อนเข้าหมู่บ้านอาจจะเสนอแฟ้มอาจเสนองานไว้แล้วก็ต้องกลับไปติดตามอย่างนี้เป็นต้นเช่นสารสุขหรือหน่วยงานอื่นๆเช่นเดียวกันเลยครับไม่ได้แตกต่างกัน
2: ค่ะก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวกลไกท่านอื่นเนี่ยค่ะโดยเนื้องานของท่านแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่าต้องมีหน้าที่รับผิดชอบที่นอกเหนือจากต้องไปลงไปดูชุมชนโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาของท่านก็อาจจะไปหมดกับการอย่างเช่นนะคะปัญหาทุกชนิดที่เกี่ยวกับชุมชนแมวหายช้างเข้าบุกรุกในอำเภอปลัดอำเภอก็ต้องไปดูแลหรือพูดง่ายๆว่าภารกิจของท่านเหล่านี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับว่าจะต้องไปดูเอกสารงานเอกสารงานใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าแต่ละกลไกแม้ว่าจะติดภารกิจนะคะแต่กลไกแต่ละกลไกก็มีบทบาทที่สำคัญไม่แพ้กันถูกไหมคะหมวด
3: เช่นทีมมวลชนสัมพันธ์ของตำรวจขอยกตัวอย่างมี7คนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มาได้ครบ7คนหรอกบางคนต้องไปยืนรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญผ่านทางเงี้ยใช่ไหมบางคนก็ต้องไปร่วมตรวจค้นเป้าหมายก็อาจจะมา 2-3 คนแต่ว่าที่แน่ๆมาเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้พูดถึงว่าใครจะเก่งกว่าใครหรือใครจะรักงานมากกว่าใครนะครับก่อภารกิจเขาสำคัญเหมือนกันนะที่อยู่พื้น1ตำรวจ2ปกครอง3พนามชนครูที่สอนนอกระบบ
2: กศน.
3: ใช่แล้วก็น้องที่มาจากท้องถิ่นที่เขามีหน้าที่โดยตรงพวกนี้เขาจะไม่ค่อยทิ้งเขาจะกอดติด
2: ก็เป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลไกทุกกลไกก็มีบทบาทที่สำคัญก็คือเท่าเทียมกันของความสำคัญนั้นแต่เพียงแต่ว่าทั้งท่านหมวดวิทยาเนี่ยท่านอยากจะให้มองถึงว่าพยายามจะจำแนกแจกแจงว่าในบทบาทภารกิจอะคือถ้าเราเข้าใจกลไกพี่เลี้ยงมากขึ้นเราจะยอมรับมากขึ้นและเคลื่อนงานได้ดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราเข้าใจว่ากลไกปกครองทำอะไรกลไกสาธารณสุขทำอะไรหรือกลไกแต่ละหน่วยงานเนี่ยค่ะทำอะไรเนี่ยเราจะเข้าใจเขาเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่าตำรวจเนี่ยเราไม่ได้ว่ายกย่องว่ากลไกตำรวจเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยดีกว่าหรือเหนือกว่าทางกลไกอื่นเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าตำรวจเนี่ยที่เข้าหามวลชนเนื่องจากว่าตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลสุขทุกข์ของประชาชนแล้วก็ดูแลภัยแล้วก็เรื่องปัญหาต่างๆเนี่ยในชุมชนอยู่แล้วในชุมชนอยู่แล้วคือมันเป็นบทบาทภารกิจของตำรวจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ตำรวจจะต้องไปรู้ในเนื้อหาของหมู่บ้านชุมชนอ่ะมันก็ต้องลึกซึ้งกว่าในว่าใครเป็นใครใครอยู่ตรงไหนเพื่อที่ว่าถ้าตำรวจรู้เยอะก็จะสอดส่องดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ดีขึ้นอยู่แล้วถูกไหมคะ
3: ทีนี้จะยกตัวอย่างแล้วเปรียบเทียบให้คิดง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจนะครับคือกลไกภายนอกกับกลไกภายในเราจะเป็นใครแล้วก็มาเมื่อไหร่ถึงจะมาคืออยู่ในขั้นตอนของก่อกองฟืนเนี่ยก็คือมันต้องเริ่มต้นแล้วจากหมู่บ้านพอหมู่บ้านเขาเริ่มมีเวทีที่ระดมคนมาสร้างความเข้าใจสร้างการรับรู้ถึงเจตนารมณ์ในการที่จะเอาลูกหลานมาพัฒนาศักยภาพไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านชุมชนอย่างยั่งยืนเนี่ยพอเขาได้พี่เลี้ยงเขาได้ลูกหลานออกมาแบ่งกลุ่ม3วัยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
2: อ
3: ันนี้คือฟืนส่วนที่เป็นเชื้อของหมู่บ้านทีนี้หมู่บ้านเนี่ยเนื่องจากมันเป็นงานระเบิดจากข้างล่างเป็นงานลงแขกร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคชาวบ้านกับหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีหนังสือถึง ผู้แทนของถึงองค์กรหน่วยงานนั้นๆโดยเช่นตำรวจเขาก็จะผ่านสายตรวจพัฒนาชุมชนอำเภอเขาก็จะผ่านพัฒนากรที่รับผิดชอบในมณฑลนั้นยกตัวอย่างนะฮะหนังสือจากหมู่บ้านมันจะไปเส้นทางนี้แล้วไปถึงหัวหน้าหน่วยของเขาในระดับอำเภอแล้วเขาจะจัดใครมาเนี่ยในวันที่จะมาร่วมลงนาม MOU เพื่อเป็นหุ้นส่วนกันก
2: ็
3: คือจะประกอบกำลังกลไกภายนอกกับภายในให้เห็นวันนั้น
2: คืออย่างนี้ค่ะในจุดเริ่มต้นนะคะที่เรามองถึงการเคลื่อนงานตรงนี้ค่ะก็จะต้องเป็นกลไกที่เริ่มต้นจากหมู่บ้านชุมชนที่ตั้งใจเต็มใจยินดีที่จะขับเคลื่อนงานอันนี้คือนับหนึ่งนะคะอันนี้นับหนึ่งนับหนึ่งเสร็จเนี่ยตัวกลไกเขาเรียกว่ากลไกภายในอะค่ะก็คือหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีภารกิจในการที่ไปว่าลูกหลานชักชวนลูกหลานหรือเชิญชวนลูกหลานมาในกระบวนการของกลไกหมู่บ้านชุมชนก็คือจุดเริ่มต้นคือนับหนึ่งตรงนี้นะคะทวนนิดนึงค่ะหมดเสร็จแล้วเนี่ยเวลาหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเขาเรียกว่าฟอร์มทีมจัดทีมจัดทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจนกระทั่งตกผลึกแล้วอ่ะก็จะมีการทำบันทึกข้อตกลงไปยังหน่วยงานกลไกราชการถามว่าทำไมจำเป็นที่จะต้องมีบันทึกข้อตกลงหรือว่า MOU เพราะว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนในพื้นที่ด้วยข้อแรกมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการผูกมัดแต่มันเป็นความภาคภูมิใจหรือทำให้รู้สึกว่าเขาเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบถูกไหมครับหมวด
3: คร
2: ับ
3: เมื่อถึงวันนั้นเนี่ยวันที่ทำมาลงนามการมีส่วนร่วมกันเนี่ย
2: ค่ะ
3: บางคนอาจจะมาก่อนด้วยซ้ำไปแต่ว่าวันจริงจังคือวันลงนาม
2: ค่ะ
3: ทีมงานผมเนี่ยก็จะขอคุยตั้งวงคุยทั้งกลไกภายในหมู่บ้านกับกลไกที่มาจากภายนอกว่าบทบาทหน้าที่แค่ไหนอย่างไรอะไรได้อะไรไม่ได้
2: คือเดี๋ยวก่อนนะคะหมวดอันนี้ที่เราคุยกันเรื่องแยกแยะบทบาทหน้าที่อ่ะมันจะเป็นช่วงเวลาก่อนลงนาม MOU หรือจริงๆเป็นช่วงเวลาเดียวกัน
3: ก่อนก็ได
2: ้เป็นเวลา
3: ถ้าเป็นเราต้องดูความพร้อมแล้วถ้าหมู่บ้านที่มีไฟนะมีความพร้อมมากก่อนได
2: ้
3: จะไม่เหมือนกันทุกหมู่บ้าน
2: อันนั้นอย่างที่บอกนะคะว่าในสิ่งที่เราพูดไปไม่ว่าจะเป็น EP ใดๆเนี่ยมันเป็นลักษณะของคร่าวๆซึ่งในกระบวนการตรงนี้มันมีการยืดหยุ่น อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำงานเนื่องจากว่าเราจะละทิ้งคู่มือหรือบทเรียนองค์ความรู้เดิมๆที่เราเคยมีเพราะเราจะตั้งต้นในการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่นวัตกรรมใหม่เพียงแต่เราเอาเชื้อองค์ความรู้หรือประสบการณ์เดิมของเรามาตั้งต้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในกระบวนการมันอาจจะอย่างที่หมวดบอกว่าถ้าหมู่บ้านชุมชนพร้อมก็ทำก่อน
3: ใช่
2: ถูกไหมคะ
3: คือขอย้ำนะครับว่างานชุมชนเนี่ยก็คืองานลงแขกลงขันเนี่ยมันจะไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวที่เราพูดมาเนี่ยในเรื่องการกลไกจากภายนอกมาลงนามหรือมันจะได้ก่อนวันนั้นอันเนี้ยเราจะดูอารมณ์หมู่บ้านดูความพร้อมของหมู่บ้านว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมันมีความเป็นไปได้แค่ไหนแต่อย่าลืมนะครับว่าตั้งแต่เปิดเวทีแรกเนี่ยตัวแทนของหน่วยงานต่างๆเขามาอยู่แล้วเขาอยากรู้แล้วเขาอยากมีส่วนร่วมดังนั้นมันจะไม่เหมือนกันทุกแห่
2: ง
3: บางครั้งนะครับผมขอพูดเลยจากประสบการณ์นะครับบางคนเนี่ยสมมติว่าตัวแทนของหน่วยองค์กรหนึ่งในระดับอำเภอเนี่ยมาครั้งแรกแล้วไม่ถูกอารมณ์ไม่ถูกใจกับเรื่องนี้เขาก็หาคนมาเปลี่ยนเขาเอง
2: คืออย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่พูดนะคะว่าในจุดนับหนึ่งก็คือว่าจุดกลไกหมู่บ้านชุมชนที่จะต้องมีความพร้อมมีความยินดีเต็มใจในการขับเคลื่อนงานซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะต้องมานั่งเซตบทบาทกันก่อนหรือว่าเขาจะเริ่มต้นณจุดนั้นเนี่ยที่การประชุมครั้งแรกหรือครั้งที่สองก็อาจจะยังไม่มีกลไกที่เลี้ยงภายนอกถูกไหมคะหรือว่ามีได้อะไรเงี้ยค่ะ
3: คือเอาอย่างนี้ไม่รู้จะมันจะตอบคำถามหรือเปล่าน
2: ะ
3: ที่มาจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยวิธีปฏิบัติของเขามันจะเคยชินกับหมู่บ้านจะเตรียมคนไว้เวลาเขาเข้าหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะถือไมค์เลยแล้วก็ พูดในสิ่งที่เขาอยากได
2: ้โอเค
3: แล้วก็ให้ชาวบ้านทำ
2: ค่ะ
3: แต่คราวนี้มันไม่ใช่ให้คุณมานั่งดู
2: ค่ะ
3: แล้วก็เรียนรู้ไปเว้นแต่เขาฝักมือให้ช่วยอะไร
2: เชิญ
3: หรือให้คำแนะนำเรื่องอะไรคือจะสบายกว่าเขา
2: ค่ะก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พูดนะคะว่าขับเคลื่อนเยาวชนด้วยกระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหมายความว่าการเคลื่อนหลักก็คือชุมชนชุมชนเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยจะต้องฟอร์มทีมเซตทุกอย่างเซตกระบวนการทุกอย่างในการดูแลเยาวชนด้วยตัวเองซึ่งถ้าเขามีความพร้อมในระดับนึงอย่างที่พูดอะค่ะเขาก็จะเชิญหน่วยงานกลไกภายนอกเข้ามาเข้าร่วมตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ทำใน MOU ก็ได้แต่ว่าจะต้องให้หน่วยงานภายนอกเนี่ยทำความเข้าใจในบทบาทภารกิจก็คือให้เขาเข้าใจในชุมชนด้วยคือแล้วก็อาจจะสะท้อนไปว่ากลไกแต่ละกลไกอ่ะมีส่วนในการช่วยเหลือเขายังไงก็คือเป็นในช่วงของการเรียนรู้ในการเข้าใจกันมากขึ้นก่อนถูกไหมคะหมวด
3: ครับคือเอาผมจะพูดเปรียบเทียบให้เห็นชัดขึ้นไปอีกนะครับเพื่อให้พี่น้องน้องๆที่เป็นข้าราชการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกันผลักดันโครงการที่มันแปลกใหม่เนี่ยแปลกใหม่ทั้งวิธีคิดแปลกใหม่ทั้งวิธีทำเนี่ยให้เข้าใจว่ายกตัวอย่างเช่นอดีตเนี่ยเราจะมาให้ชาวบ้านแกงเขียวหวานเนี่ยเราจะเอาสูตรมาแล้วเรามาบอกเขาว่าจะต้องมีน้ำพริกแกง มีกะทิมีมะเขือเขียวหวานอะไรเขียวหวานไก่เขียวหวานหมูม
2: ี
3: กะเพราโหระพาน้ำปลาผงชูรสต่างๆเหล่านี้เราจะมาบอกเขาเลยว่าใส่อะไรก่อนแล้วตั้งไฟความร้อนแค่ไหน
2: ใส่
3: แล้วก็ให้ชาวบ้านทำ
2: น้ำตาลเท่าไหร่น้ำปลาเท่าไหร่
3: แล้วให้ชาวบ้านทำแล้วเวลากินพร้อมกันแต่อันนี้มันไม่ใช่อันเนี้ยคุณมายืนดูให้ชาวบ้านก็ทำแกงเขียวหวานแล้วคุณรอกินเดี๋ยวเขาจะตักมาเสิร์ฟก็เสิร์ฟตอนไหนก็คือคุณจะได้ถอดบทเรียนไปไงนั่นแหละคุณได้กินละ
2: หรือสมมติว่าคุณได้ชิมแล้วหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่ระหว่างปรุงเนี่ยชิมก็เขาอาจจะยื่นให้ทางกลไกภายนอกชิมชิมเสร็จแล้วบอกว่าผมว่ามันหวานไปนะครับหรืออะไรไปอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันถูกไหมคะ
3: ถูกต้องเลยขณะที่หมู่บ้านเขาทำเนี่ยหรือเขาผลักดันไปสู่เจตนาเนี่ยหรือเขากำลังแกงเขียวหวานเนี่ยก่อนสุกเนี่ยเมื่อชาวบ้านเขาชิมว่ามันใช้ได้แล้วเนี่ยเขาจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยชิมด้วยนะและให้มันเป็นรสที่กลางๆทุกได้กันได้กันทั้งหมดแล้วทุกคนก็จะมีความสดชื่นแฮปปี
2: ้ค่ะหรือพูดง่ายๆว่าในกระบวนการอ่ะแม้ว่ากลไกหมู่บ้านชุมชนเนี่ยจะเป็นคนปรุงถูกไหมคะเป็นคนทำแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกลไกที่เลี้ยงภายนอกเนี่ยก็สามารถที่จะสนับสนุนได้อย่างเช่นมีข้อแนะนำอย่างเช่นเอ๊ะใส่ตรงนั้นเพิ่มไหมถ้าตรงนั้นไม่มีสมมติว่าเครื่องปรุงอันนั้นไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมผ่าไปให้มันก็จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ของการปรุงสูตรแต่เพียงแต่ว่าผู้ปรุงหรือผู้เป็นเจ้าภาพในการทำเนี้ยเป็นชุมชนแต่ว่าตัวท่านเองก็สามารถจะทำได้เมื่อชิมแล้วขอให้คำแนะนำแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกปากถ้าทำอย่างนั้นอย่างนี้ดีไหมมันก็จะเป็นการที่ปรุงสูตรร่ว
3: ม
2: เพียงแต่ประชาชนเป็นเจ้าภาพถูกไหมครับหมวด
3: นี่ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องกลไกทั้งภายนอกภายในเนี่ยมันถ้าเปรียบเทียบก็คือเราจะก่อกองไฟเนี่ยอันเนี้ยที่เราพูดมาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นถึงตอนเนี้ยก็คือการก่อฟืนกองฟืนประกอบไปด้วยภายนอกภายในมารวมกันที่เราเข้าภาษาราชการเขาเรียกว่าบูรณาการ
2: คือ
3: การมีส่วนร่วมตอนเนี้ยถ้ามีการลงนาม MOU เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้วยมันก็จะเป็นการชี้ให้เห็นชัดเลยว่ามันไม่มีใครไปคนเดียวโดด
2: ๆ
3: ไปด้วยกัน
2: ค่ะงั้นเราจะมาพูดถึงเรื่องตรงนี้นะคะมันอาจจะเป็นแปลกใหม่เพราะว่าการทำ MOU ส่วนมากก็จะเป็นหน่วยงานราชการทำกับหน่วยงานราชการด้วยกันเองโดยปกตินะคะที่หน่วยงานกันทั่วไปทราบแต่กระบวนการเนี้ยมันจะเป็นลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาวบ้านเองก็จะได้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับหน่วยราชการซึ่งมันก็หนึ่งก็คือเกิดความภาคภูมิข้อ2 มันเป็นการแสดงปฏิญญาร่วมว่าแกงเขียวหวานหม้อนี้นะมันเป็นแกงเขียวหวานของทุกคนแม้ว่าหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยราชการจะเป็นแค่เป็นเฉพาะกลไกพี่เลี้ยงแล้วก็ไม่ได้ปรุงเองแต่เป็นข้อแนะนำแต่ว่าจะถือว่าแกงหม้อนั้นนะคะ เป็นของทุกคนถูกไหมคะหมวดหรือมีความ
3: ของทุกคนครับเป็นของทุกคนความน่ารักมันจะเกิดขึ้นนะการทำงานมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับหมู่บ้านเนี่ยเท่าที่ผมเจอมาทั้งสองแห่งทั้งกาญจนบุรีกับจังหวัดตราดนะครับเชื่อไหมครับบางครั้งบางเวทีเนี่ยน้องๆที่มีหน้าที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานมาร่วมกันเขาโทรมาลาผู้ใหญ่นะเป็นไงโทรมาลาผู้ใหญ่บอกวันนี้ติดงานประชุม
2: ภารกิจมาไม่ได
3: ้ติดงานต้องพาหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ไปดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตำรวจก็ผมติดเนี่ยต้อง อยู่จุดแอร์จุดตรวจจุดสกัดเนี่ยเป็นโอ้โหมันเกิดมองเห็นความน่ารักมาก
2: คือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเขาเรียกว่าเมื่อเราเข้าใจกันมากขึ้นอย่างที่พูดว่าเวทีแรกๆเนี่ยมันเป็นการทำความเข้าใจกันเรียนรู้ทั้งอุปนิสัยใจคอทั้งบริบทของกลไกเนี่ยเมื่อเรียนรู้ร่วมกันเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเมื่อนานๆไปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการเซ็น MOU เนี่ยที่สำคัญเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่าเมื่อเป็นเจ้าของร่วมกันน่ะเวลาเมื่อท่านติดภารกิจอ่ะมันติดได้แล้วท่านก็ไม่มาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของงานเนาะที่มีเยอะมากมายที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยงานด่วนงานเร่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเกิดจากที่หมวดว่าก็คือว่ามันมีการคุยกันในฐานะเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมอุดมการณ์ในการที่จะบอกว่าเอ้ยติดภารกิจอะไรมาไม่ได้นะยังไงก็หมายความว่าเราพร้อมหรือว่าหน่วยราชการแม้ไม่มาก็พร้อมที่จะติดตามงานที่ท่านผู้นั้นไม่ได้มาหรือหน่วยงานนั้นไม่มาถูกไหมคะ
3: ครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการขาดออกจากกันละเพราะว่ามันจะเป็นการที่ว่าจะมีการถ่ายทอดแม้ว่าท่านผู้นั้นไม่มาหน่วยงานกลไกนั้นไม่มาก็จะมีการถ่ายทอดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
3: ครับ
2: เคลื่อนงานไปถึงไหน
3: ครับ
2: ถูกไหมคะ
3: ครับทีนี้เอาละพอเข้าใจพื้นๆแล้วเนาะแต่ว่าขอให้เข้าใจว่ามันยืดหยุ่นได้นะมันไม่ใช่ตายตัวเครื่องมือของกลไกภายนอก มีอะไรบ้างนอกจากความรู้ที่ติดตัวมาแต่ละคนนะจะต้องมีพวกเครื่องมือสำหรับคลายเครียดผ่อนคลายและให้เด็กคนโตในหมู่บ้านเนี่ยกับหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันกับคนในชุมชนก็คือต้องมีการละลายอะไรบางอย่างเช่นจะต้องมีจริงกองชิงชับกับมงอะไรพวกนี้เป็นเครื่องมือสำหรับให้จังหวะแล้วก็ต้องมีเพลงที
2: ่
3: สร้างสรรค์นะครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการเราที่จะให้ผู้ปกครองคณะกรรมการหมู่บ้านหน่วยงานราชการและตัวเยาวชนเนี่ยพอหลอมรวมเป็นเดียวหนึ่งเดียวกันที่จะเดินไปสู่เจตนารมณ์เดียวกันนะมันต้องมีเวทีเนี่ยมาสลับเพื่อให้ทุกคนปล่อยวางสิ่งที่ติดตัวมาทั้งหมด
2: หรือพูดง่ายๆว่าการทำอันเนี้ยก็มันไม่ได้ปะปนด้วยความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการทำเนี่ยทำกับเยาวชนเด็กและเยาวชนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นการเขาเรียกว่าการคล้ายกับการละลายพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันความคลายเครียดเอาง่ายๆว่าทำให้รู้สึกว่าผ่อนคลายเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำไมต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่าทำให้เมื่อทุกคนรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันสนิทกันมันก็จะมีการผ่อนสมองก็จะรู้สึกว่าอยากจะพูดอะไรเนี่ยเราก็ไม่เกรงกันอยู่เนาะเหมือนกับว่าสมมติว่าเรารู้จักกันแรกๆกันหมดเราก็ไม่กล้าพูดในสิ่งที่อยู่ในใจเราว่าเราต้องการแบบนั้นเราจะต้องการแบบนี
3: ้
2: ยกตัวอย่างนะคะทำไมเราถึงพูดว่ามันไม่มีสูตรตายตัวรู้ไหมคะอย่างเช่นสมมติว่ามันอยู่ในช่วงแกงเขียวหวานแล้วกันนะคะคือหน่วยราชการบางหน่วยอาจจะชิมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันขาดอะไรไปแต่อาจจะยังไม่กล้าพูดเพราะรู้สึกว่ายังไม่สนิทยังไม่ชินยังไม่รู้สึกว่าเปิดใจกันแต่เวลามันไปเรื่อยๆมันสนิทไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแกงวันนี้แกงพรุ่งนี้เสร็จเนี่ยหรือทำเรื่องนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเริ่มกล้าพูดว่าเฮ้ยแม่ครัวติดเค็มไปนิดนึงลดเค็มได้ไหมมันจะทำให้ทุกสิ่งอย่างอ่ะมันจะกลมกล่อมในห้วงเวลาเปลี่ยนไปถูกไหมคะหมวด
3: ชิ้นแรกที่เราพูดไปถึงนะครับก็เครื่องดนตรีกับเพลงนะครับอันนี้เพื่อทำใหทุกภาคส่วนที่อยู่ในเวทีเดียวกันนะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวก
2: ัน
3: อีกชิ้นหนึ่งก็คือเกมหรื การเล่นหรือเกมไอ้ตรงเนี้ยทีมวิทยากรเนี่ยจากภายนอกต้องไปคิดหามาวัตถุประสงค์เพื่อ1
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ให้เด็กและเยาวชนกับพี่เลี้ยงภายในเนี่ยเขาระมัดระวังตัวว่าไม่ให้ก้าวให้สุจริตเล่นเกมด้วยความสุจริตโปร่งใสและผ่อนคลายให้คิดเป็นค้นหาคำตอบเป็นอันนี้แล้วก็ทั้งสองอย่างเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยนะครับดนตรีเพลงและเกมกิจกรรมเนี่ยเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้เด็กเขาเนี่ยหายตึงเครียดนะประมาณ30นาทีหรือ45นาทีเราจะมีสลับครั้งหนึ่งเพื่อให้เด็กเขาเนี่ยหายตึงเครียดแล้วมีอารมณ์เนี่ยพร้อมที่จะจุดไฟใส่เข้าไปในความรู้ใหม่ๆที่เขาจะต้องทำให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางสร้างสรรค์เนี่ย
2: ค่ะทั้งหมดคืออย่างนี้ก็หมายความว่าในการทุกครั้งเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ากิจกรรมสัมพันธ์การสร้างสัมพันธ์ด้วยกันถูกไหมคะก็จะเป็นเขาเรียกว่ากิจกรรมสัมพันธ์ในการที่จะทำให้เราเล่นเกมหนึ่งคือผ่อนคลายสองคือสิ่งที่เราสอดแทรกก็คือการเคารพกติกาซึ่งตัวการสร้างเกมเนี่ยมันจะติดอยู่เงื่อนมันก็จะมีเงื่อนไขในตอนแรกๆเนี่ยเราจะใส่ในความผ่อนคลายไปก่อนแล้วก็เรื่องการเคารพกติกาแต่เวลามันใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มเกมเหล่านั้นนะคะมันจะมีทางท่านผู้รู้เนาะอาจจะขอเอ่ยชื่อนะอย่างยกตัวอย่างเช่นอาจารย์จำลองเนี่ยท่านเคยมานั่งดีไซน์หรือออกแบบเกมให้เนี่ยเกมเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องการรักหมู่บ้านชุมชนรักรากเหง้าของตัวเองมันก็จะเป็นรักสถาบันถูกไหมคะรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เกมเนี่ยมันจะนำไปสู่อย่างที่พูดว่าการสร้างหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวธีมเกมอะค่ะผ่อนคลายมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันมันจะมีสาระถูกไหมคะหมวด
3: เดี๋ยวจะตกหล่นนะขอพูดก่อนนะครับเด็กมันจะมีโทรศัพท์ติดตัวกันแทบทุกคนเราไม่ห้ามเลยนะเพราะสังเกตเห็นมาแล้วนะครับทั้งสองพื้นที่จังหวัดเนี่ยเด็กเข้าวิดีโอคอลให้ทางบ้านเขาดูว่าเขากำลังทำอะไรกันเราจะไม่ห้ามแล้วบางครั้งโทรศัพท์เนี่ยมันช่วยค้นหาความรู
2: ้
3: เข้ามาสู่ในมาใช้ในวงด้วย
2: คืออย่างนี้ค่ะคือมันจะมีอยู่หลายอย่างนะคะมือถือเนี่ยสร้างสรรค์ก็สร้างสรรค์สูงสุดถ้าจะไม่สร้างสรรค์จะไปนำไปหาความวิบัติมันก็วิบัติสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พูดอะค่ะว่าเราไม่ได้ห้ามเด็กในการติดเกมแต่เราเชื่อมั่นว่าในกิจกรรมที่เราขับเคลื่อนกันเนี้ยเด็กอะจะใช้มือถือในทางที่ถูกที่ชอบไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงพูดไงคะว่ากระบวนการชุมชนหรือว่ากระบวนการสร้างเยาวชนของเราไม่ได้บังคับให้เด็กวางมือถือถูกไหมคะพ่อมือถือเป็นส่วนหนึ่งแม้กระทั่งผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เคยที่จะต่อต้านเรื่องนี้แต่ในขณะเดียวกันน่ะท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กเพราะว่าอย่างที่พูดว่าเด็กติดเกมมันมีครั้งหนึ่งเนาะที่เราเคยรู้สึกว่าเด็กใช้มือถือในการเล่นเกมก็จะมาเป็นการหาข้อมูลถูกไหมคะหมวดเด็กสามารถจะหารากเหง้าในหมู่บ้านชุมชนตัวเองได้เสิร์ชหาว่าไอ้ตรงเนี้ยเคยเป็นจุดตั้งต้นของชนเผ่าใดมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะแทนที่จะไปทำในสิ่งที่ไร้สาระเด็กจะเริ่มรู้ว่าคุณค่าของมือถือเนี่ย
3: เช่นยกตัวอย่างเลยเช่นเราต้องการข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแป๊บเดียว
2: ใช่ค่ะ
3: เรียกพวกเราอีก
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงพูดนะคะว่าเห็นไหมคะว่ากระบวนการยืดหยุ่นมากค่ะหรือแม้กระทั่งว่าต่อให้เด็กคนนึงที่มาร่วมกลุ่มกับเราแล้วยังติดมือถืออยู่เราก็จะไม่ห้ามแต่เราจะชวนเด็กเล่นแต่เราจะไม่เขาเรียกว่าเราจะไม่ทำให้รู้สึกว่าเด็กอ่ะถูกบีบบังคับ
3: เราจะตั้งโจทย์ให้เขาค้นหาสิ่งดีๆที่มันมีส่วนดีกับเขาส่วนดีกับเวทีส่วนดีกับหมู่บ้าน
2: คือย้อนกลับไปนะคะอันนี้อาจจะนอกเรื่องสักนิดนึงอย่างทุกวันนี้ค่ะเราจะทราบข่าวนะคะถึงความก้าวร้าวรุนแรงของเด็กไม่ว่าจะเป็นอะไรยกตัวอย่างเช่นว่าเคยลงพื้นที่ไปที่หนองบักฝ้ายแล้วก็เจอท่านสวป.ท่านนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็พูดว่าผู้ปกครองค่ะปู่ถูกเด็กเอามีดแทงเพราะว่าแย่งมือถือก็คือว่าเด็กติดเกมแล้วก็ดึงมือถือแม้กระทั่งภาคใต้ก็มีหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ที่เด็กก่ออาชญากรรมรุนแรงอะค่ะส่วนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เราเชื่อว่าถ้าเราสร้างกระบวนการชุมชนตรงนี้ความรุนแรงจะลดน้อยลงเพราะว่าเราถือว่าอย่างที่พูดอะค่ะว่าเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในชุมชนบางท่าน อาจจะไม่เคยเข้าใจเด็กเลยด้วยซ้ำหรือไม่เข้าใจลูกหลานตัวเองด้วยซ้ำหรือไม่เคยรู้ในศักยภาพเด็กของตัวเองลูกของตัวเองเลยด้วยซ้ำแต่กระบวนการชุมชนเนี้ยจะสร้างให้เขารู้ว่าลูกของท่านมีเขาเรียกว่ามีทักษะหรือมีความสามารถที่ตัวท่านเองท่านอาจจะไม่เคยเห็นถูกไหมคะหมวด มันก็มีตัวอย่างมาแล้วของการที่เรียกว่าเด็กบางท่านเนี่ยก็คือมีสีไวโอลินเป็นเก่งด้านนั้นด้านนี้ด้านดนตรีด้านร้องรำบ้างด้านกิจกรรมอย่างอื่นบ้างเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าทำให้เอาตรงๆนะคะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้คาดหวังถึงเกรดเฉลี่ยของเด็กมากนักเมื่อเรารู้ว่าเด็กอะไปเก่งด้านอื่นก็ได้เพราะฉะนั้นเราถึงพูดว่ากระบวนการชุมชนจะทำให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กอ่ะผ่อนคลายจากสภาวะกดดันทางสังคมที่ทุกวันนี้ที่เป็นอยู่ถูกไหมคะ
3: คือเอาอย่างนี้นะที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของกลไกกับอะไรได้อะไรไม่ได้เนี่ยก็ที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องทำแบบนี
2: ้ตายตัว
3: เพียงแต่ว่าเรายกตัวอย่างพอสังเขปส่วนพอลงพื้นที่จริงเนี่ยกลไกภายนอกแล้วภายในแล้วก็ทีมเราเนี่ยจะต้องมานั่งคุยกันก่อน
2: ใช
3: ่แล้วอะไรได้ไม่ได้มันต้องเกิดจากเราสามฝ่ายเนี่ยคุยกัน
2: ใช
3: ่แล้วก็กำหนดกันขึ้นมาเลยอะไรได้ไม่ได้หรืออะไรควรจะยืดหยุ่นแค่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับแล้วไม่ต้องเป็นกังวล
2: ค่ะ
3: ไม่ใช่พวกผมสองคนเนี่ยจะมาตั้งอะไรได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเราต้องคุยกันให้เราได้หมู่บ้านก่อนแล้วเราต้องคุยกัน
2: เพราะว่าอย่างที่พูดนะคะว่าที่เราพูดมาเนี่ยมันเป็นแค่สะท้อนจากมุมมองที่เราเคยผ่านมาแต่อย่างที่พูดนะคะว่าตัวเราเองเนี่ยทั้งสองท่านนะคะทั้งท่านหมวดวิทยาแล้วก็ดิฉันเองเนี่ยก็อยากจะหวังว่ามันมีนวัตกรรมอื่นๆที่เรายังไม่เคยรู้หรือเคยทราบมันต้องมีแน่นอนเพราะว่าพลวัตสังคมเปลี่ยนไปมันอาจจะมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอะค่ะว่าสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดของสิ่งเหล่านี้แน่นอนว่ากลไกหลักคือเราต้องการแค่มีส่วนร่วมและการเข้าอกเข้าใจในกลไกในแต่ละกลไกไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีกลไกนอกเหนือจากนั้นคือกลไกวิทยากรกระบวนการด้วยก็คือทางหมวดวิทยาแล้วก็อาจจะมีทีมของหมวดอย่างเช่นท่านหมวดอาจจะเชิญอาจารย์จำลองมาเป็นตัววิทยากรกระบวนการเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
3: มีปรมาจารย์เลย
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้ง3ฝ่ายก็คือฝ่ายแรกเนี่ยก็คือกลไกในหมู่บ้านชุมชนที่เรียกว่ากลไกภายในกลไกภายนอกก็คือกลไกทุกกลไกไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนแต่ว่าเป็นกลไกที่ไม่ได้กินนอนหรือว่าคุกคีอยู่กับชุมชนคุกคีอยู่กับเด็กและเยาวชนอันนั้นเรียกว่ากลไกภายนอกทั้งหมดแล้วก็กลไกอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ากลไกวิทยากรกระบวนการที่ว่าด้วยเรื่องว่าวิทยากรเป็นไม่ใช่วิทยากรบรรยายนะคะเป็นวิทยากรในการสร้างกระบวนการซึ่งแตกต่างจากวิทยากรบรรยายซึ่งตัวหมวดเองเนี่ยท่านก็เคยบรรยายคือการบรรยายเป็นอะไรที่ง่ายแต่วิทยากรกระบวนการคือการผลักดันให้เกิดกระบวนการที่ต่อเนื่องซึ่งยากกว่าแน่นอนค่ะหมวดเพราะว่ามันจะต้องทำให้ผลักดันให้เขาทำงานถูกไหมคะหรือว่าทำเชื่อมร้อยกลไกต่างๆเนี่ยให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน
3: ครับ
2: ถูกไหมคะหมวด
3: ครับจะพูดย้ำให้เกิดความชัดขึ้นอีกนิดนึงนะครับว่าที่พูดมาแล้วทั้งหมดเนี่ยเมื่อเรามารวมกัน3ฝ่ายแล้วทีมพวกผมทีมวิทยากรจากภายนอกแล้วก็ทีมพี่เลี้ยงจากภายในมาคุยกันแล้วอะไรได้อะไรไม่ได้นะมันก็ไม่ใช่สูตรอีก
2: ใช่
3: เพราะว่าการทำงานแบบเป็นหุ้นส่วนเนี่ยแล้วการทำงานแบบชุมชนเข้มแข็งเนี่ยมันจะผิดพลาดได้ดังนั้นวิธีแก้ไขเนี่ยนะครับอะไรมันที่มันหลุดจากกรอบคิดไปบ้างเนี่ยมันต้องมีแน่นอน 100% ยิ่งวันแรกๆเวทีแรกๆจะเจ
2: อ
3: แต่อย่าลืมนะครับจำคำพูดของผมไว้ให้ดีนะครับการทำงานระเบิดจากล่างขึ้นบนเนี่ยมันจะทำก่อนแล้วก็มาคิดแล้วมาสรุปใช้ดังนั้นเมื่อเวทีแรกครึ่งชั่วโมงแรกที่เราจะหยุดเบรกเนี่ยเราจะสังเกตกันเองแล้วอะไรมันหลุดจากกรอบคิดวิธีการอ่ะมันหลุดออกไปบ้างเนี่ย
2: ค่ะ
3: ช่วงที่เด็กมันไปกินอาหารว่างกันที่มันพักผ่อนเนี่ยเราจะต้องมาคุยกัน
2: ค่ะ
3: น่าอะไรมันหลุดตรงไหนยังไงแล้วเราต้องมาปรับ
2: คืออ
3: ย่างที่มาปรับ
2: หรือพูดง่ายๆว่าเราก็จะทำไปปรับไปนะคะอย่างที่พูดว่าถ้าเรามีสูตรตายตัวทุกคนมีสูตรตายตัวของประสบชุดของชุดประสบการณ์ของแต่ละคนมาและแน่นอนว่าเราอาจจะเจออัตราเนาะอย่างที่พูดว่า ตัวแต่ละคนเนี่ยมีอัตรามีประสบการณ์ที่แตกต่างกันแต่ยังพูดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมอะค่ะมันต้องลดละในตัวชุดความคิดลงแม้กระทั่งตัวหมวดเองดิฉันเองมีชุดความคิดที่บางครั้งเราก็ไม่เห็นต้องกันแต่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอะเราต้องฟังกลไกอีกกลไกนึงเพื่อให้มันไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการหลอมรวมกันมากกว่ามันไม่ใช่ว่าเฮ้ยหนูเป็นหน่วยราชการหมวดต้องฟังหนูสิมันก็ไม่ใช่เพราะว่าอย่างที่พูดค่ะว่าเราแน่ใจได้ยังไงว่าวิธีคิดของเรามันถูกที่สุดมันเหมาะสมที่สุดมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันถึงพูดว่าเมื่อเราเกิดกระบวนการในแต่ละพื้นที่ย่อมแตกต่างกันอย่างที่หมดว่าเมื่อกระบวนการเด็กเคลื่อนไปผู้ใหญ่มีหน้าที่ในการสังเกตในการที่รู้สึกว่าแต่ว่าขัดเคืองก็ต้องให้แจ้งกันว่าเอ้ยไม่ต้องการยังไงอะไรยังไงแน่นอนว่าการขัดเคืองกันหรือขัดแย้งกันอ่ะมันมีอยู่แล้วหมดเพราะว่าอะไรที่มันเป็นรวมคนเนาะรวมคนรวมวิธีคิดมากคนมากความเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่อย่างที่พูดว่าถ้าเรามองจุดที่รวมกันคือผลประโยชน์ของชุมชนและเรามุ่งหวังที่จะสร้างเยาวชนที่เป็นคนดีเพื่อที่จะให้เด็กเหล่านั้นขับเคลื่อนประเทศชาติเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเรามีจุดร่วมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่ขัดแย้งกันน่ะมันจะยิ่งลดน้อยลงไปอย่างที่บอกอะค่ะเมื่อเวลาผ่านไปถูกไหมคะหมวด
3: ครับคือถ้าพี่น้องหรือทีมหน่วยงานราชการที่จะมีส่วนร่วมฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นความกังวลไม่อยากไม่กล้าตัดสินใจที่จะมามีส่วนร่วมผมบอกได้เลยว่าผมมีพี่อยู่คนผมนับถือมากท่านมีความรู้ความเข้าใจในการทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมแล้วอะไรได้ไม่ได้อะไรที่มันตึงเกินไปนะครับผมเรียกเขาพี
2: ่
3: นะพี่คนนี้ผมไว้ใจมากแล้วผมยอมรับนับถือมากพี่จำลองศรีสวัสดิ
2: ์
3: คนนี้เขาจะคุมเกมได้เก่งมากผมต้องเฝ้าแอบเรียนรู้กับท่านมาตลอด
2: ค่ะเข้าใจอย่างที่พูดอะค่ะว่าอย่างหมวดเองอะหมวดผ่านอะไรมาเยอะทั้งการเขาเรียกว่าอยู่ตชด.ก็คือรอดชีวิตมาได้อยู่ในสงครามปืนยิงเฉี่ยวหัวมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอผู้ก่อการร้ายมาแล้วก็ใช้กระบวนการสันติวิธีในการที่ไปใช้ตรงนั้นจนใช้ชีวิตก็คือเนี่ยอยู่จนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะผ่านเรื่องการเป็นตำรวจเรื่องยาเสพติดเรื่องการสร้างกระบวนการต่างๆมากมายแต่ว่าหมวดนะแม้อายุเท่านี้ก็ยังแสวงหาเขาเรียกว่าแสวงหาองค์ความรู้ไม่ใช่ตึงตัวเพราะโดยปกติถ้าอายุเท่านี้ค่ะหมวดคือหมายความว่ามันจะต้องเป็นเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงคือเขาเรียกว่าส่วนมากนะเราจะพูดกันว่าคนแก่มักจะหัวรั้นแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ตรงที่ว่าถ้าการทำชุมชนแล้วเราหวังชุมชนเป็นตัวตั้งเห็นไหมคะเราจะเจอลักษณะอย่างนี้ค่ะเราจะเจอแกนนำหรือว่าเจอวิทยากรกระบวนการที่พร้อมที่จะเปิดฟังอย่างเช่นอย่างอาจารย์จำลองเนี่ยก็อย่างที่ขออนุญาตกล่าวนานนะคะโดยอาจารย์จำลองเนี่ยเป็นโดยความเป็นอาจารย์เนาะจะรู้เรื่องกิจกรรมมากกว่าเราตอนแรกเราก็ขุกขักขักว่าทำไมทำอย่างนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยเวลาผลลัพธ์ออกมาเราถึงรู้ว่าอ๋อมันมีนัยยะของกิจกรรมแฝงนั้นแล้วกิจกรรมแฝงนั้นเราสร้างเด็กได้จริงๆถูกไหมคะหมวด
3: คือขอพูดครับนะครับว่าเราที่เคยเป็นราชการมาก่อนเนี่ยเราจะมีความรู้ไม่แตกต่างกันหรอกมันแตกต่างเฉพาะด้านใครด้านมัน
2: ใช่ค่ะ
3: บางครั้งเนี่ย 4-5 หน่วยงานไปอบรมหลักสูตรเดียวกันเนี่ยก
2: ็
3: เจอกัน
2: ค่ะ
3: เนี่ยทุกคนจะมีความรู้ติดตัวมา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ที่เรียนรู้ไม่รู้จักจบเนี่ยไม่ก็คือเรียนกับชาวบ้าน
2: ใช่ค่ะ
3: เรียนกับหมู่บ้าน
2: ใช่ค่ะ
3: เน
2: ี่
3: ยจะสอนเราไปตลอด
2: ค่ะ
3: แล้วเราจะได้อะไรใหม่ๆจากหมู่บ้านจากชาวบ้านเนี่ยอย
2: ่
3: าลืมนะครับว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนหน่วยงานมาเข้าหมู่บ้านเข้ามา2คน3คนบางหน่วยงานก็ให้มาแค่คนเดียวเพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดขอยกตัวอย่างเลยเอ้าพัฒนาชุมชนมีบางอำเภอมี2คนเอง3คนเองเราก็ต้องรับผิดชอบทั้ง5ตำบล
2: ค
3: ่
2: ะ
3: 5ในตำบลนั้นน่ะมีทั้ง5หมู่บ้าน
2: อ๋อ
3: แล้วอำเภอนั้นน่ะมีพัฒนาชุมชน3คนแต่ว่ามีทั้ง7ตำบลอย่างเงี้ยคิดดูแล้วกัน
2: แล้วซอยย่อยเป็นหมู่บ้านอีก
3: คือเราก็ต้องคิดเราตรงเนี้ยเราไม่ได้ให้เป็นสาระเท่าไหร่
2: ค่ะ
3: นะครับสาระคือเราเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้กับชาวบ้าน
2: ค่ะ
3: สิ่งที่อะไรเราไม่รู้เราจะรู้ตรงนั้น
2: ค่ะแล้วก็เวลาก็หมดนะคะเดี๋ยวเราจะต้องต่อ EP หน้าค่ะก็ทิ้งท้ายไว้เรื่องของของว่าการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดคือการเรียนรู้กับชาวบ้านนะคะอันนี้นี่เป็นประโยคเด็ดวลีเด็ดเลยค่ะการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดคือการเรียนรู้จากชาวบ้านดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยว EP หน้าเราก็จะมาต่อเรื่องกลไกต่อนะคะเพราะว่ากลไกยังไม่จบนะคะอาจจะต้องมีเรื่องที่จะสอบถามหมวดเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็ปิดท้ายไว้นะคะธรรมมัญจเรสุจริตตังจงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยสุจริตใจความสำเร็จและความงดงามจะคงอยู่ตลอดไปค่ะสำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
4: พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
5: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
7: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
6: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
8: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง

0: ของประชาชนอย่างเต็มที่แต่รูปแบบการดูแลต้องไม่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่นโยบายประชานิยมจึงต้องมีการเตรียมการร่วมกันและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่งใดที่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รัฐบาลต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคงคลังของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับการดำเนินโครงการได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาดพริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนพะวอตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูปสดมูลค่า 60,000 บาทกลางป่าอุทยาน
2: นายสำริดม่วงไหมทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนพะวอได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดป่าไม้ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงบริเวณป่าบ้านสีแพรหมู่5ตำบล 30,000 อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากตรวจพบไม้ประดู่แปรรูปสภาพสดใหม่จำนวน4แผ่นปริมาตร 0.89 ลูกบาศก์เมตรคิดเป็นค่าความเสียหายของรัฐ 62,300 บาทจากการสแกนพื้นที่โดยรอบรัศมี1กิโลเมตรไม่พบร่องรอยการตัดไม้ในจุดดังกล่าวคาดว่ากลุ่มคนร้ายใช้รถยนต์ลำเลียงมาจากที่อื่นเพื่อมาซุกซ่อนรอการเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ได้ทำบันทึกตรวจยึดรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อเร่งสืบสวนขยายผลหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกาตาร์ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามตะวันออกกลางยึดมั่นในแนวทางการทูตเพื่อลดระดับความตึงเครียดในภูมิภาคกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์รายงานว่าชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลทานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์สนทนาทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจอร์แดนและรัฐมนตรีต่างประเทศซีเรียเมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีกาตาร์ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางยึดมั่นในแนวทางการทูตเคารพบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงปกป้องความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของอิหร่านที่อ้างว่ากาตาร์จับกุมตัวนักบินของกองทัพอิหร่านจำนวน3นายที่ประสบเหตุตกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดอยู่ในเวลานี้น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
5: ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

รมดาหลับตื้นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึก

0: ื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 35 กำหนดให้

0: และทุกคนบนท้องถนนวิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
1: ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่เพราะประกันชีวิตคือหลักประกันเพื่ออนาคตไม่ใช่การฝากเงินก่อนทำประกันควรประเมินรายได้และค่าใช้จ่ายเลือกแบบประกันที่เหมาะกับกำลังทรัพย์และศึกษาความคุ้มครองรวมถึงข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจเลือกอย่างรอบคอบเพื่อความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการสร้างความมั่นคงให้คุณและคนที่คุณรักคิดให้รอบเลือกให้ชอบเลือกให้ใช่ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.

ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับประจำ17สิงหาคม2569นะครับก็อยู่กับผมคณากรประกอบชัยชนะเหมือนเช่นเคยนะครับมารับฟังข่าวสารกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ11นาฬิกาเป็นต้นไปอันนี้มากันที่ข่าวแรกอันนี้ก็อาจจะมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะกรณีพฤติกรรมลอกเลียนแบบนะพอดีเข้าไปในเพจของคุณอลงกรพยัคฆ์บูรพานะครับก็โพสต์ว่าจากกรณีมีกลุ่มนักเรียนของเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเนี่ยลงข้อความว่าจะกราดยิงเวลา8โมงนะของวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านบึงก็ไปตรวจสอบที่โรงเรียนนะครับไปพบกับนักเรียนคณะผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็พบว่าเป็นข้อความลอกเลียนแบบนะก็แจ้งผู้ปกครองให้ทราบว่าเหตุการณ์ในโรงเรียนเนี่ยปกติดีนะไม่ต้องไปรับลูกกลับบ้านว่างั้นเถอะนะครับเพราะว่าดูในคอมเมนต์เนี่ยก็ผู้ปกครองบางคนก็กังวลนะครับบอกอยากไปรับลูกกลับบ้านแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนเนี้ยคือเมื่อเช้าทางตำรวจสภ.บ้านบึงก็ไปที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับแล้วก็พบว่าเหตุการณ์ปกติดีก็น่าจะเป็นแบบข้อความของนักเรียนในโรงเรียนแหละที่อาจจะคึกขนองนะครับมีการแบบเรียนแบบข้อความเหมือนกับที่อื่นที่เกิดเรื่องแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้โหมันหลายโรงเรียนนะกรณีแบบนี้นะครับก็ต้องฝากนะครับคุณครูนี่เขาก็ต้องย้ำอยู่แล้วแต่โรงเรียนนะทุกวันนี้บอกว่าเฮ้ยอย่าไปพิมพ์ข้อความอะไรที่สร้างความตื่นตระหนกในโซเชียลไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเรานึกว่ามันเป็นช่องทางส่วนตัวเงี้ยที่ไหนได้นะพอเราโพสต์ไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลในช่องทางไหนก็แล้วแต่ละนะครับมันก็มีโอกาสที่จะกระจายไปไวแล้วก็สร้างความตื่นตระหนกโดยเฉพาะกรณีแบบเนี้ยในช่วงสถานการณ์แบบนี้จะโพสต์เล่นไม่เล่นไม่รู้นะทางตำรวจเขาได้รับนโยบายมาไว้ให้เขาก็ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยไว้ก่อนนะมันก็สร้างความตื่นตระหนกเปล่าๆนะครับแต่เหตุการณ์ปกติดีนะครับไม่ต้องถึงขนาดแบบต้องหยุดเรียนเหมือนที่หาดใหญ่เงี้ยที่คุณครูท่านหนึ่งโพสต์ภาพอาวุธปืนหลีกบางโรงเรียนบางจังหวัดอย่างเงี้ยนะแต่ของอย่างนั้นที่เชียงใหม่มงฟอร์ดวิทยาลัยนั้นก็ตื่นตระหนกเป็นข่าวกันไปกรณีนี้คงไม่ได้เป็นข่าวช่องทางไหนนะแต่ผมไปพอดีเห็นในโซเชียลก็เลยอยากจะมาย้ำตัวผู้ปกครองเองก็เหมือนกันนะฮะว่าก็ต้องเตือนลูกหลานเหมือนกันไว้ช่วงนี้หรือว่าช่วงไหนก็แล้วแต่ละอย่าไปโพสต์ข้อความอะไรแบบนี้เพราะผมเชื่อว่ายังไงคุณครูที่โรงเรียนเขาก็ย้ำอยู่แล้วล่ะนะครับก็กลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบของคนที่คึกขนองเนี่ยไม่ดีนะครับสร้างความตื่นตระหนกจริงๆเพราะว่าคือเวลาส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยช่วงเช้ามันต้องเป็นสถานที่ที่ไปเพื่อความปลอดภัยอะแต่นี่แบบโอ้โหต้องมาแบบมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยดูแลมันคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ขอให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเนาะแล้วก็ต้องเตือนไปยังน้องๆเยาวชนด้วยนะครับจะโพสอะไรอย่างที่บอกครับเดี๋ยวนี้อย่านึกว่าเป็นกลุ่มไลน์ส่วนตัวกลุ่มส่วนตัวโอ้ข้อความมันแชร์ไปไวมันสามารถที่จะกระจายไปไวนะครับผู้ปกครองก็ต้องเตือนนะเตือนลูกหลานและย้ำเลยนะครับกรณีนี้ก็คงจะมีการฆ่าโทษนะตัดคะแนนจิตพิสัยเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าไม่รู้ตัดคะแนนจิตพิสัยนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วในโรงเรียนเนี่ยนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับคุณครูเนี่ยเวลาลงโทษนักเรียนเนี่ยก็คือเริ่มจากว่ากล่าวตักเตือนตัดคะแนนเรียกผู้ปกครองแล้วก็ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนนิสัยมันจะมี4ขั้นตอนนะเวลาครูลงโทษนักเรียนเนี่ยไม่มีนะว่าอนุญาตให้ตีเด็กเนี่ยไม่มีมันหมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนไหนที่คุณครูเนี่ยยังลงไม้ลงมือกับนักเรียนเนี่ยถือจริงๆถือว่าผิดนะผิดกฎระเบียบนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปโพสต์ข้อความสร้างความแตกตื่นแหละนะท่านผู้ชมขอให้เป็นเคสสุดท้ายแล้วกันนะฮะไปต่อกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีโมเมนต์สุดประทับใจคือหลายคนที่ตามข่าวท่านนายกอนุทินนี่น่าจะทราบนะว่าท่านนายกอนุทินเขามีภารกิจหัวใจติดปีกก็คือเดี๋ยวนี้คนที่
อยากจะเหมือนกับทำบุญครั้งใหญ่ก็จะมีการไปเซ็นลักษณะเหมือนมอบร่างกายอะไรก็แล้วแต่อวัยวะต่างๆทำบุญเนี่ยบริจาคเลยว่างั้นเถอะนะครับบางคนเมื่อก่อนเนี่ยสมัยผมเด็กๆก็จะมีแบบดวงตาหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้คือทั้งร่างเลยเพราะฉะนั้นบางคนแบบที่สมองอาจจะตายแล้วเงี้ย อวัยวะเนี่ยยังทำงานอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถส่งต่ออวัยวะเหล่านี้ไปให้คนที่เขากำลังรอนายกเขาก็จะขับเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยไปรับอวัยวะต่างๆเนี่ยเพื่อเอาไปให้กับคนที่กำลังรอที่กำลังป่วยวิกฤตเรียกว่าภารกิจหัวใจติดปีกซึ่งนายกอนุทินก็ทำมานานแล้วนะตอนแรกก็นึกว่าเพิ่งมาเริ่มทำตอนโควิดอะไรเงี้ยทำมาเกิน8ปีเองนะเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อ8ปีก่อนนะครับคือสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยนายกเขาก็ไปที่หัวลำโพงไปเปิดนิทรรศการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรแล้วพอเปิดเคาะระฆังปึ้งปึ้งเรียบร้อยแล้วก็เดินชมนิทรรศการระหว่างที่ไปที่จุดนิทรรศการของบริษัทไปรษณีย์ไทยก็มีผู้ชายท่านนึงนะก็เอาพวงมาลัยมากำลังจะกราบขอบคุณนายกแหละนายกก็จับขึ้นมาแล้วก็สอบถามก็เขาก็บอกเขาเป็นหนึ่งในผู้ป่วยวิกฤตที่รอรับการเปลี่ยนหัวใจท่านผู้ชมโอ้โหนะเมื่อปี2561ซึ่งพอเขารู้ว่ามีร่างหนึ่งที่เสียชีวิตแล้วคือสมองหยุดทำงานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็แสดงความจำนงครอบครัวก็พร้อมที่จะบริจาคหัวใจที่อุดรธานีนายกก็บินไปรับหัวใจแล้วก็บินกลับมาที่กรุงเทพที่สำคัญวันนั้นนะเป็นวันที่ฝนตกนะเขามีภาพวันนั้นด้วยนะท่านผู้ชมคือบินไปรับบินกลับในท่ามกลางฝนนะโอ้โห8ปีก่อนแล้วก็เอาหัวใจเนี่ยมาให้กับพนักงานบริษัทไปรษณีย์ไทยแล้วก็พาตัดเปลี่ยนหัวใจโอ้โหนะท่านผู้ชมคือเดี๋ยวนี้วงการแพทย์มันลดหน้าจริงนะเปลี่ยนหัวใจคนได้ที่สำคัญคือเขาก็นี่แหละผ่านไป8ปีร่างกายแข็งแรงแล้วก็มาขอบคุณนายกโอ้โหนายกบอกว่าไม่เป็นไรขอให้รักษาตัวดีๆย้ายป่วยอีกก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่สุดประทับใจนะคือคนที่แบบได้ทำภารกิจนี้คือต้องบอกว่าท่านนายกอนุทินเขาก็ทำภารกิจนี้ตั้งแต่เขายังไม่เป็นนายกอ่ะเพราะ8ปีก่อนนะก็แล้วพอหนึ่งมาเจอคนที่รอดชีวิตคือเปลี่ยนหัวใจแสดงว่าต้องแบบหัวใจต้องมีปัญหาว่าเงินเจอก็คงจะเต้นไม่ปกติกำลังตายอะไรก็ว่าไปอ่ะนะเพราะเปลี่ยนได้แล้วก็มีชีวิตรอดแล้วก็ทำงานเลี้ยงดูตนเองครอบครัวอะไรก็แต่เนี่ยผมว่าโมเมนต์นั้นนายกเขาคงแบบพอรู้ปุ๊บเขาก็กอดกันนะเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจจริงๆนะแล้วก็ต้องชื่นชมนะเพราะว่าทำมาเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าเหตุการณ์ต่างๆมันเป็นสัก 4-5 ปีนะ8ปีก่อนนายกเขาก็ทำมาแล้ว8ปีแล้วโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ประทับใจนะหัวใจติดปีกไม่แน่ใจว่านอกเหนือจากนายกอนุทินเนี่ยมีท่านอื่นหรือเปล่านะที่ขับเครื่องบินส่วนตัวได้พร้อมจะขึ้นลงพร้อมจะแบบเพราะเราคงทราบแหละว่าขึ้นลงครั้งมันก็มีค่าน้ำมันสูงนะแล้วก็มันก็ต้องแบบพร้อมเลยท่านผู้ชมใช่ไหมสมมติว่ามีเคสอุบัติเหตุสมองตายต้องอวัยวะมาส่งทันทีเนี่ยคนที่อปสานี่ก็ต้องพร้อมจะบินไปเลยอย่างเงี้ยนายกอนุสิทธิ์ก็พร้อมนะครับนี่ก็ต้องชื่นชมแหละแล้วดูผมก็เห็นภาพนิ่งเนี่ยก็วันนั้นฝนตกท่ามกลางฝนเนี่ยก็ต้องบินเพราะเราไม่รู้นะว่าหัวใจที่แบบผ่ามาแล้วแล้วก็แพ็คใส่ถุงเนี่ยใส่พ่อผมเป็นกล่องนะเป็นกระติกอะเป็นกล่องเก็บความเย็นอะไม่รู้ว่าจริงๆมันอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ก็คือต้องรับส่งกันโดยใช้เครื่องบินเนี่ยท่านผู้ชมจากอุดรธานีกลับมาที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมแหละนะครับก็เป็นโมเมนต์สุดประทับใจแล้วก็เชื่อว่าจริงๆที่ผ่านมาหัวใจติดปีกนะมีมาบ่อยนะเพราะฉะนั้นน่าจะมีหลายคนแหละที่มีชีวิตรอดมีชีวิตที่เข้มแข็งขึ้นผ่านภารกิจหัวใจติดปีกนะของหนึ่งในนั้นคือท่านนายกอนุทินนะครับที่ใช้สเกลความสามารถและสกิลต่างๆเนี่ยก็คือสามารถขับเครื่องบินเองได้ว่างั้นเถอะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามีท่านอื่นด้วยหรือเปล่านะท่านผู้ชมครับนี่ก็ต้องชื่นชมแหละนะครับ
ยังอยู่กันที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกับอีกหนึ่งข่าวก็คือวันนี้นะถึงวันที่22นะ22สิงหาคมนายกก็จะไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์เมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการนี่ก็นายกก็ไปแล้วล่ะนะกำหนดเดินทางเยือนจุดแรกก่อนก็คือเครือรัฐออสเตรเลีย17ถึง20สิงหาคมเป็นการเยือนประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีเลยนะคือยังไม่มีนายกไทยคนไหนไปเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการนะครับมาแล้ว14ปีเพราะฉะนั้นนายกอนุทินจะไปแล้วก็ถือว่าเป็นครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยไปในครั้งนี้ก็จะไปขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยนะครับนี่หลังจากนั้นนายกก็จะไปต่อนิวซีแลนด์นะ20ถึง22สิงหาคมก็จะเป็นการที่ผู้นำไทยไปเยือนนิวซีแลนด์ครั้งแรกในรอบ13ปีอีกแล้วก็เป็นวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์การทูตด้วยนะครับนี่ก็จะไปขยายความร่วมมือแล้วก็จะมีการผลักดันเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพกับนครโอ๊กแลนด์แล้วก็ไปเชื่อมสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวการศึกษาด้วยก็เพราะมีเด็กไทยหลายคนเนี่ยเลือกไปเรียนต่อเมืองนอกก็ไปนิวซีแลนด์นะเขาบอกค่าครองชีพก็จะถูกกว่าไปยุโรปแล้วก็อเมริกานะว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นออสเตรเลียในคนไทยก็ไปอยู่เยอะไปทำงานก็เยอะนะครับไปเรียนก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่ก็ถือว่าไปขยายความสัมพันธ์และผมก็เพิ่งทราบนะก่อนเข้ารายการก็นั่งดูที่อินโดนีเซียเขาพยายามเชิญชวนบริษัทผลิตรถยนต์อย่างโตโยต้าเนี่ยไปลงทุนตั้งโรงงานที่ออสเตรเลียที่อินโดนีเซียคือตอนนี้โรงงานผลิตรถยนต์หรือรถกระบะของบริษัทในญี่ปุ่นในไทยเนี่ยนอกเหนือจากผลิตเพื่อขายในไทยเขาส่งออกและตลาดสำคัญที่เขาส่งออกก็คือออสเตรเลียนี่แหละพวกรถปิกอัพไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าหรือมิตซูบิชิเนี่ยก็ส่งไปออสเตรเลียนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นตลาดส่งออกรถหลักของไทยเหมือนกันนะเพราะว่าญี่ปุ่นเขามาตั้งโรงงานที่ไทยนะฮะก็นายกไปเยือนเพราะฉะนั้น17 18 19 20 21 22โอ้โหทั้งอาทิตย์เลยนายกก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนที่จะใช้มอเตอร์เวย์ออกสายอีสานนะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งก็ลงใต้สินะครับกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมจะเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ฟรี2สายนะครับสายแรกฮะ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องระยะทาง110กิโลเมตรคือ M6 ก็มีอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่ามันจะมีช่วงต่อเพิ่มมาก็คือจากปากช่องจนถึงบางปะอินนะก่อนหน้านี้มันต้อง M6 มันต้องไปขึ้นตรงไหนอ่ะนะครับออกไกลกว่ากรุงเทพหน่อยอันนี้มาถึงแล้วนะจากปากช่องมาถึงบางปะอินละ110กิโลเมตรนะครับจะเปิดทดลองในวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้แล้วนะศุกร์นี้แล้วนะท่านผู้ชมครับแต่นะย้ำนะฮะเขาจะเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์คือเที่ยงของวันศุกร์จนถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์นี่ยังดีนะท่านผู้ชมเขายังติ่งให้เที่ยงวันศุกร์สมัย M81 อ่ะที่ไปเมืองกาญอ่ะที่วิ่งตั้งแต่นครปฐมไปกาญจนบุรีเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่วันศุกร์ตอน 5:00 น.เมื่อก่อนผมวิ่งเส้นนั้นไงผมต้องไปทำงานกาญจนบุรีมันเปิด 5:00 น.ดูสิแต่เนี่ยยังดีนะวันศุกร์ถ้าไม่อยากรถติดเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่เที่ยงเลยเที่ยงวันศุกร์จนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์เปิดให้ใช้ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องวิ่งฟรีนะครับแต่อนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อนะเพราะฉะนั้นรถบรรทุกรถบัสรถทัวร์ไม่ได้เฉพาะรถยนต์4ล้อจำกัดความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงปกติมอเตอร์เวย์120แต่ช่วงนี้คือเขาทดลองหมายความว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสิ่งมาตรการความปลอดภัยมันยังไม่ครบถ้วนนะแต่คือมันก็เกือบ 100% แล้วล่ะนะแต่ว่าก็เป็นการทดลองเพราะฉะนั้นจำกัดความเร็วแค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าออกได้5ด่านนะก็คือบางปะอินหินกองแก่งคอยมวกเหล็กปากช่องแต่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพเนี่ยช่วงปากช่องมวกเหล็กอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ผู้เดินทางก็จะต้องใช้ถนนธนรัตน์และมิตรภาพไปเข้าด่านมวกเหล็กแทนเนี่ยจำง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สะดวกมากขึ้นนะจะไปสายอีสานไปโคราชนะก็บางปะอินปากช่อง110กิโลเมตรเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่วันศุกร์นี้เป็นต้นไปย้ำนะก็คือแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ฟรีในช่วงนี้อีกเส้นทางนึงคือ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วนะครับ 16.4 กิโลเมตรนะครับก็จะไปต่อเชื่อมกับบางขุนเทียนเลยนะครับก็คือบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเนี่ยมอเตอร์เวย์สาย M82 เนี่ย25กิโลเมตรก็จะครบนะครับก็คือออกมาจากคือถ้าเกิดอย่างไปจากสายตอนออกเนี่ยวิ่งออกพระราม2ไปเนี่ยนะครับพอไปเข้าด่านตรงบางขุนเทียนแล้วก็ไปมอเตอร์เวย์ยาวเลยว่างั้นเธอ M82 นะไปลงบ้านแพ้วเลยนะครับเสร็จสักทีเสร็จสักทีนะไอ้สายเนี้ยนะครับ25กิโลเมตรเนี่ยก็จะเริ่มวันศุกร์ที่28สิงหาคมคือศุกร์หน้าเปิดทดลองให้วิ่งฟรี24ชั่วโมงเลยอันนี้คือก็น่าจะเป็นข่าวดีแล้วว่ามอเตอร์เวย์ลงสายสายใต้นะนะครับเส้นเนี้ยนะครับก็เปิดให้วิ่งแล้วแสดงว่าก็เสร็จสมบูรณ์แล้วไม่มีก่อสร้างแล้วใครที่วิ่งสายพระราม2จะรู้ดีแหละเส้นเนี้ยนะนะครับไปจบบ้านแพ้วเวลาที่รถติดเวลาวิ่งแล้วมีอะไรอยู่บนศีรษะกำลังก่อสร้างเนี่ยอันนี้ก็จะสบายตอนไปมันก็กลายเป็นจุดที่จะบังแดดบังฝนให้ท่านน่ะเหมือนวิ่งเวลาบุรพาวิถีมาสายตะวันออกเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้นะครับอันนี้วิ่งได้24ชั่วโมงเลยตั้งแต่ศุกร์หน้าคือศุกร์ที่28สิงหาคมวิ่งได้ทั้งรถยนต์รถบรรทุกรถโดยสารรถยนต์จำกัดความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่รถบรรทุกกับรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็นมาตรการในช่วงทดลองวิ่งนะเขาจำกัดความเร็วนะย้ำนะครับเปิดให้ลงขึ้นลง4ด่านนะคือด่านพันท้ายนรสิงห์นะครับด่านมหาชัย1มหาชัย2แล้วก็บ้านแพ้วส่วนสมุทรสาคร1สมุทรสาคร2ยังไม่เปิดนะครับเพราะฉะนั้นเปิดแค่4ด่านง่ายๆนะลงใต้สายใต้นะครับก็เปิดทุกวันตั้งแต่28สิงหาคมแต่สายอีสาน M6 เนี่ยก็ช่วงบางปะอินปากช่องเปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ง่ายๆนะครับเปิดไม่ครบทุกด่านนะทั้ง2สายแต่ว่าจำกัดความเร็วด้วยรถยนต์80กิโลเมตรต่อชั่วโมงสายปากช่องบางปะอินวิ่งได้เฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นส่วน M82เอกชัยบ้านแพ้วเนี่ยบางขุนเทียนเลยแหละนะครับถึงบ้านแพ้วเลยเนี่ยก็วิ่งได้ก็คือรถยนต์รถบรรทุกรถโดยสารรถยนต์จำกัดความเร็วรถบรรทุกรถโดยสารก็จำกัดความเร็วไม่เกิน65มอเตอร์ไซค์ห้ามขึ้นนะ นะฮะจริงเขาย้ำไว้ด้วยพวกมอเตอร์ไซค์พวกอะไรเงี้ยนะฮะพวกรถพ่วงซาเล้งซาเล้งเนี่ยนะครับอย่าเชียวนะนะเพราะรถวิ่งกันเร็วเกิดอุบัติเหตุแล้วขาดที่แน่นอนนะครับไปต่อกันที่หนึ่งข่าวกับท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนมโรงเรียนนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะท่านผู้ชมครับสมัยก่อนเนี่ยเล่าแบ็คกราวด์นะสำหรับคนที่อาจจะลืมไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพอรัฐบาลนานมาแล้วมีโครงการนมโรงเรียนเมื่อก่อนโรงเรียนเป็นโครงการที่มักจะมีการทุจริตมักจะมีการทุจริตโครงการนี่แหละพวกเอาคนมารับโครงการและนมไม่มีคุณภาพหลังจากหามาตรการในการป้องกันก็กลายเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพนะแจกกันเป็นลังเป็นกล่องตั้งแต่เปิดต้นเทอมอ่ะนะครับล่าสุดนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีเมื่อคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนเนี่ยให้ครอบคลุมนะถึงม.3เลยท่านผู้ชมโอ้โหนะแล้วก็เตรียมที่จะดำเนินการนะในภาคการเรียนเทอม2อ่ะพูดง่ายของปีนี้ก็คือช่วงเดือนอะไรอ่ะตุลาพฤศจิกาเทอม2เนี่ยม1ถึงม3ก็จะได้นมโรงเรียนด้วยก็ดีมากเลยนะนะครับเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเนี่ย 6.6 ล้านคนที่จะได้ดื่มนมคือไปโรงเรียนก็ได้ดื่มนมโรงเรียนเลยตั้งแต่อนุบาลถึงม6อ่ะท่านผู้ชมนี่ถือดีมากการที่มีการขยายโครงการนมโรงเรียนเนี่ยไปถึงม.6เนี่ยเขาบอกว่ามีประโยชน์3ต่อ1
ก็คือเด็กก็จะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพัฒนาการสมวัยเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพดื่มนมเพราะมันมีประโยชน์ใช่ไหมครับมีสารอาหารครบถ้วนแก่นมมันเป็นอาหารเสริมเท่านั้นนะมันก็ต้องทานอาหารข้าวครบ5หมู่อยู่แล้วล่ะแต่พอทานแล้วทานนมต่อก็ได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะครับ2ก็ช่วยเกษตรกรโคนมทั้งระบบนะอย่างที่ทราบว่าก่อนหน้านี้ราคานมต่างๆเนี่ยมันก็ส่งผลต่างๆนะเพราะมันดีมานด์ซัพพลายด้วยเพราะฉะนั้นการที่ขยายนมโรงเรียนก็จะทำให้มีความต้องการใช้นมวัวเนี่ยมากขึ้นก็จะไปช่วยกระตุ้นตลาดน้ำนมดิบในประเทศด้วยเพิ่มปริมาณรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรสหกรณ์โคนมเนี่ยได้มากถึง87ตันต่อวันช่วยแก้ไขปัญหานมล้นตลาดไหนนี่สำคัญเพราะว่าสหกรณ์โคนมในประเทศไทยก็เยอะนะครับสมมติว่าปริมาณคนดื่มนมน้อยลงความต้องการน้ำนมดิบน้ำโคดิบเนี่ยนมโคดิบน้อยลงนมมันก็ล้นตลาดราคามันก็ตกก็ส่งผลต่อเกษตรกรแต่นี่ยังน้อยต้องใช้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเพราะก็ม .1 ม .2 ม .3 ก็ได้ดื่มด้วยเห็นไหมฮะนี่ก็ทำให้ปริมาณน้ำนมดิบในตลาดเนี่ยมีความต้องการมากขึ้นราคาก็จะดีช่วยเหลือเกษตรกรและประโยชน์ต่อที่3คือลดภาระค่าครองชีพของผู้ปกครองเนี่ยค่าใช้จ่ายนะครับอย่างน้อยๆแต่ละวันลูกกินนมยังเนี่ยไปซื้อแวะเซเว่นซื้อเดี๋ยวไม่ต้องมาเป็นแพ็คเลยนะครับถึงม .3 แต่ที่อยากจะติ่งไว้นิดหน่อยนะก็คือว่ามันก็อาจจะเป็นภาระคุณครูเหมือนกันแหละนะว่าสมมติว่าเอานมโรงเรียนที่จะแจกให้เด็กทั้งหมดเนี่ยเก็บไว้ที่โรงอาหารแล้วก็ให้เด็กดื่มเวลาที่ทานอาหารเที่ยงทุกวันเนี่ยก็อาจจะเป็นภาระเหมือนกันนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาแบบให้เด็กเนี่ยพอเปิดเทอมเอาเป็นแบบเป็นกล่องอ่ะก็เรียกอะไรเป็นโหลเป็นลังใหญ่ๆเลยหิ้วแบกกันกลับบ้านอ่ะผู้ปกครองก็ต้องมาช่วยคือบางทีพอเอานมโรงเรียนที่จะให้เด็กดื่มทั้งเทอมเนี่ยให้เด็กกลับบ้านเลยตั้งแต่วันแรกพอกลับบ้านไปบางทีมันก็ไม่ได้ดื่มนะท่านผู้ชมวันก่อนผมดูในที่เขาอภิปรายกันอ่ะมีสสบางคนวันเนี้ยแจกแบบเนี้ยหมาที่บ้านอิ่มมันก็ไปลิ้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะแต่ว่าทางโรงเรียนก็อาจจะมองมันก็ผู้ปกครองก็ต้องช่วยเหมือนกันก็ต้องช่วยเหลือพอได้นมไปแล้วก็ต้องย้ำบังคับให้ลูกดื่มทุกวันก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าโรงเรียนไหนมีบุคลากรหรือมีสถานที่ผมว่าเก็บไปที่โรงเรียนแล้วก็ให้เด็กดื่มตอนกลางวันเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันดื่มชัวร์พอกลับไปบ้านเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเด็กจะได้ดื่มหรือเปล่าก็กลัวว่าโครงการดีๆแบบนี้พอให้นมโรงเรียนไปกับผู้ปกครองแล้วก็ให้ไปหมดเลยเนี่ยทั้งเทอมเนี่ยภายในวันเดียวเนี่ยแล้วเด็กไม่ได้ดื่มจริงมันก็ไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมล่ะยกแต่ถ้าไปเจอผู้ปกครองที่เขาดีหน่อยอ่ะวันนี้อาทิตย์นี้7กล่องแช่ตู้เย็นแล้วก็บังคับให้ลูกดื่มก่อนนอนทุกวันถ้าทำได้อย่างนั้นทุกครอบครัวก็ดีแต่กลัวจะไม่เป็นแบบนั้นสิเพราะว่าเอาเป็นแพ็คใหญ่นะครับเอาไปแบบที่ต้องดื่มทั้งเทอม4เดือนอะมาวันแรกเลยแล้วก็ฟังที่ซาวๆเสียงผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ไปถึงลูกจริงๆลูกอาจจะไม่ได้ดื่มจริงอะเด็กๆนะนี่ดูจากผมด้วยเหมือนกันนะพอลูกเอามาที่ต้องดื่ม4เดือนอะมันก็ไม่ได้ดื่มจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าโรงเรียนไหนมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้ก็ดีเหมือนกันนะเด็กจะได้ดื่มจริงๆไงดื่มทุกวันวันละกล่องก็ดีนะครับเพราะอย่างน้อยโอ้ขยายไปถึงม .3 แล้วถ้าเด็กได้ดื่มนมทุกวันวันละกล่องตั้งแต่อนุบาลจนถึงม .3 ก็เป็นเรื่องที่ดีเด็กจะได้ประโยชน์จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆไหนๆมีโครงการดีๆที่ยอมทุ่มงบประมาณเพื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็อยากจะให้มันได้ประโยชน์จริงๆนะครับเพราะว่าต้องย้ำก็อย่างที่เราทราบแหละว่าทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในประเทศก็คือมนุษย์โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ที่ต้องเติบโตมาพัฒนาประเทศนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีโครงการดีๆให้น้องเขาได้ดื่มนมก็ควรจะได้ดื่มจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบพอเปิดเทอมแล้วเอาหิ้วกันมาแล้ว
4-5 ลังกลับบ้านไม่รู้ได้ดื่มจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่ะนะครับไปต่อกันที่เรื่องของแอปแจ้งรัฐนะครับแอปนี้ก็เป็นแอปดีๆนะท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วแอปมันชื่อทางรัฐนะแต่โฆษกรัฐบาลบอกว่าช่วยใช้เนี่ยแอปเนี่ยเป็นทางในการแจ้งรัฐหน่อยว่ามีปัญหาอะไรคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนก็มีปัญหาต่างๆมากมายหลากหลายรูปแบบนะครับหลายคนก็เวลาเดือดเนื้อร้อนใจมีปัญหาทุกข์อยากจะขอความช่วยเหลือเนี่ยจะแจ้งภาครัฐยังไงจะแจ้งรัฐบาลยังไงมันมีแอปนี้อยู่นะแอปทางรัฐนะเสียดายผมใช้มือถือกำลังไลฟ์อยู่นะไม่งั้นจะเปิดให้ดูนะครับว่าคือแอปเนี่ยดีมากเลยนะแอปทางรัฐเนี่ยท่านผู้ชมลองโหลดมานะทางรัฐต้องเลือกโหลดใน Play Store หรือว่า App Store เลยที่ถูกต้องนะแล้วก็ลงทะเบียนยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยมันจะมีข้อมูลต่างๆที่เราสามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆได้เกือบจะครบทุกหน่วยงานเลยล่ะเพราะเดี๋ยวนี้รัฐบาลเขาส่งเสริมเรื่องรัฐบาลดิจิทัลนะเพราะฉะนั้นหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยนะก็ต้องมีช่องทางในการสื่อสารแล้วก็ต้องมาพ่วงกับลิงก์กับแอปนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะไปติดต่อพอเข้าไปในแอปเนี้ยก็สามารถอย่างผมเนี้ยก็สามารถไปดูข้อมูลทะเบียนราษฎรผมได้มันจะขึ้นมาเลยบัตรประชาชนใบขับขี่และสามารถเช็คได้เลยว่ามีใบสั่งกรมขนส่งก็มีตำรวจก็มีบางอย่างอย่างเช่นทะเบียนสมรสใบหย่าผมก็อยู่ในนี้หมดเลยข้อมูลเยอะแยะมากมายเราก็สามารถไปแล้วก็เราสามารถเชื่อมต่อไปร้องเรียนหรือว่าติดต่อกับหน่วยงานต่างๆได้เลยไม่ต้องขับรถไปเสียเวลาอะไรต่างๆก็ผ่านแอปนี้แหละเพราะฉะนั้นลองโหลดมาแล้วลองเล่นดูนะลองเข้าไปดูต่างๆผมว่าดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันอยู่ในมือถือเท่านั้นเองนะครับไปกันที่อีกหนึ่งข่าวครับท่านผู้ชมครับก็ยังอยู่กันที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกนี่แหละก็บอกว่านายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยกำชับให้ทุกหน่วยงานนะเร่งปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นนะภาครัฐก็ดำเนินการแล้วก็ผลจากการที่ปราบปรามเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์อย่างจริงจังเนี่ยนะท่านผู้ชมครับข้อมูลนะครับก็บอกว่าสามารถปิดกั้นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลอกลวงให้ประชาชนเนี่ยไปลงทุนได้เนี่ยมกราถึงพฤษภาคมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสามารถปิดกั้นแพลตฟอร์มเนี่ย368ครั้งนะครับก็ถือว่าจำนวนการปิดกั้นเนี่ยเริ่มลดน้อยลงแล้วก็หมายความว่าประชาชนเนี่ยเริ่มรู้เขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณ6เดือนเนี่ยต้องปิดกั้นถึง 2,000 กว่าครั้งหมายความว่ามันมีแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลอกให้คนเนี่ยไปลงทุนเนี่ยเยอะมากรัฐบาลนี่ต้องพยายามปิดกั้น 2,000 กว่าครั้งแต่ปีนี้เหลือ300กว่าครั้งแล้วนะครับช่องทางที่หลอกเนี่ยก็ลดน้อยลงประชาชนก็รู้มากขึ้นที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมครับสามารถที่จะสกัดบัญชีม้าคริปโตไปได้ 60,000 กว่าบัญชีโอ้นี่สำคัญมากนะครับเรื่องการลงทุนไปเทรดพวกต่างๆนี่แหละนะครับแล้วก็มีพวกบัญชีม้า 62,516 บัญชีที่สามารถปิดกั้นได้นะครับไม่ให้ถูกใช้ไปหลอกในเรื่องตลาดทุนแล้วก็ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับนี่ก็คือทุกคนก็พยายามจะบอกกันอยู่แล้วล่ะนะครับว่าไอ้พวกบัญชีม้าต่างๆเนี่ยก็เป็นช่องทางหนึ่งในการสมรู้ร่วมคิดและทำให้กระบวนการหลอกลวงมันครบถ้วนก็เข้าข้อหาร่วมกันช่อโกงอยู่แล้วล่ะนะครับหากใครนะครับพบหรือว่าจะอยากจะแจ้งเบาะแสนะเรื่องของภัยออนไลน์ต่างๆก็มีสายด่วนกลต.นะครับ1207กด22ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลผ่านแอปทางรัฐได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปเอาใจสายกีฬากันซะหน่อยนะท่านผู้ชมครับกับข่าวต่อไปนะนิดาโพเนี่ยปกติเขาก็สำรวจความคิดเห็นหลายๆเรื่องนะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเมืองล่าสุดเนี่ยเขาก็ไม่รู้นึกคลึ้มอะไรจริงๆมันเปิดฤดูกาลเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเขาไปสำรวจความคิดเห็นประชาชน 2,500 ตัวอย่างก็คือ 2,500 คนตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปนะกระจายทุกภูมิภาคคือเขาจะสอบถามหลายคำถามอะ
ช่นว่าเขาดูบอลพรีเมียร์ลีกไหมดูถี่แค่ไหนคนที่บอกว่าชมหรือว่าดูบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษดูบ้างครั้งคราวดูบ่อยดูอะไรเงี้ยคนที่ดูนะเขาก็ถามว่าแล้วท่านชื่นชอบทีมอะไรนะครับปรากฏว่า 38.54% เชียร์หงแดงลิเวอร์พูลนี่นะครับก็แสดงว่าคนไทยส่วนใหญ่เชียร์ลิเวอร์พูลนะหงแดงลิเวอร์พูลนะครับรองลงมาก็คู่รักคู่แค้นเลยก็คือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 28.31% นะครับอันดับ2แมนยูแฟนแมนยูก็อาจจะไม่เห็นด้วยน่าจะเชียร์แมนยูมากกว่านะแต่จริงๆเขาทำสำรวจแบบนี้มาหลายครั้งนะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่าคนไทยส่วนใหญ่เชียร์ลิเวอร์พูลนะก็เป็นอย่างนั้นอันดับ3นี่เหลือเชื่อเป็นสิงโตน้ำเงินครามเชลซี 8.26% อันดับ4อาร์เซนอลผมนึกว่าอาร์เซนอลนะอันดับ3แต่ว่าอาร์เซนอลเป็นอันดับ4 8.01 ก็ใกล้เคียงกับเชลซีแล้วก็อันดับ5 4.79 เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนี่ก็5ทีมใหญ่ของพรีเมียร์ลีกนะครับที่เหลือไปก็เป็นท็อตแนมฮอตสเปอร์เป็นอะไรล่ะก็จะประมาณนี้ก็ไม่เหลืออะไรละในทีมใหญ่ๆนะเนี่ยแต่นี่แหละที่คนไทยเชียร์กันเยอะก็มีลิเวอร์พูลแมนยูนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลมากสุดนะนี่ก็คือเขาดูจากเวลาที่จัดกิจกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแฟนหงแดงลิเวอร์พูลเนี่ยจะเยอะนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะฮะในจังหวัดชลบุรีเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมใหญ่ทีเดียวนะครับบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรีแล้วก็สะพานชลมารคพิถีครับคุณนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งราชสีรัน2026นะครับก็มีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นศิลปินดาราก็ไปร่วมวิ่งกันเยอะนะเมื่อวานเนี่ยผมเห็นหลายคนก็ไปวิ่งกันเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนกว่า 2,000 กว่า 4,000 คนเลยนะประชาชนที่มาร่วมกันวิ่งบนสะพานชลมารควิถีสะพานเลียบชายทะเลนี่แหละนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่สุดจะโรแมนติกนะครับวิ่งบนสะพานเลียบชายทะเลท่านผู้ชมนะครับกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยหันมาใส่ใจเรื่องการออกกำลังกายและการมีสุขภาพที่ดีควบคู่กับการมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยกันดูแลรักษาความสวยงามของพื้นที่ให้คงอยู่นะครับพูดถึงสะพานชลมารควิถีเลยสะพานเลียบชายทะเลเนี่ยวันก่อนได้มีโอกาสพูดคุยนะกับท่านหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรและชายฝั่งเนี่ยนะครับก็บอกว่าทางกระทรวงทรัพย์ก็จะมีโครงการทำสะพานนะครับสะพานเดินชมธรรมชาติเนี่ยในป่าชายเลนแถบเลาะไปตามสะพานเลียบชายทะเลนี่แหละนะท่านผู้ชมครับกำลังจัดสรรงบประมาณอยู่ว่าจุดนั้นเนี่ยธรรมชาติดีเย็นเนี่ยเวลาขับรถผ่านเนี่ยจะมีนกเรียกนกอะไรอ่ะนกปากหางหรือนกอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยเยอะมากเลยนะเกาะอยู่ตรงต้นป่าชายเลนอ่ะเยอะมากนะครับก็คือเหมือนเป็นที่อาหารของนกเหล่านี้แล้วอยู่อย่างปลอดภัยนะครับโครงการสะพานเลียบชายทะเลที่ชลบุรีเนี่ยมีมาเป็นแบบ20กว่าปีนะ20กว่าปีตั้งแต่ผมเริ่มทำข่าวที่ชลบุรีเนี่ยเขาก็เริ่มเฟสแรกนะจากศาลารวมใจชนเนี่ยไปทางบางทรายหลังจากนั้นก็มีเฟส2จากศาลารวมใจชนไปทางศูนย์บำบัดน้ำเสียหอบจอแล้วก็ขยายไปอีกนะจนถึงแยกนินจาจนถึงบางทรายแล้วก็กำลังจะขยายไปอีกจนถึงคลองตำลุฝั่งแยกนินจาไม่แน่ใจจะขยายอีกหรือเปล่านะนะเนี่ยคือได้งบมาทีละช่วงนะเพื่อลดภาระการจราจรในตัวเมืองชลบุรีนะครับแล้วก็เหลือเชื่อว่ากลับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะเห็นมีนักเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะถ่ายภาพแล้วก็จะติดป้ายว่าห้ามขายของบนสะพานจุดพักรถมีใครเชื่อเนี่ยโอ้โหขายกันตุ่มเพราะมันก็เป็นจุดพักรถแล้วเขาก็ไปจอดจองที่ในการที่จะจอดรถแหละขายของอันนี้ก็ทำมาหากินเราก็ไม่ว่ากันนะท่านผู้ชมครับก็เห็นใจนะ
นะครับแต่ว่าจริงๆผมว่าเดิมเนี่ยที่เขาติดป้ายเพราะว่าเรื่องของขยะเรื่องของขยะสมมติว่าไปนั่งทานนั่งไรแล้วขยะขยะทานแล้วถุงมันตกไปในทะเลตั้งอะไรเงี้ยมันก็ลำบากนะแล้วก็ก็ต้องเพราะฉะนั้นคนที่ไปจอดรถขายของก็ต้องช่วยกันนะช่วยเก็บขยะด้วยนะฮะผมว่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะในเมื่อมายึดทำเลจอดติดกับป้ายเนี่ยเราบอกห้ามขายเนี่ยก็เจ้าหน้าที่เขาคงไม่อยากไปดำเนินการอะไรเพราะถือว่าก็ค้าขายนะนะครับแต่ผมว่าจริงๆก็ผิดกฎหมายแหละนะครับอ่ะนะครับปิดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติพระนครนะครับก็มีคุณสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับต้อนรับนะเฝ้ารับเสด็จนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะฮะทรงสักการะพระพุทธสีหิงที่ประดิษฐานอยู่ณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ทอดพระเนตรจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1นะครับแล้วก็เสด็จมายังทรงสักการะพระพิฆเนศศิลาจำหลักจากชวาตอนกลางประเทศอินโดนีเซียซึ่งเชื่อว่าเป็นพระพิฆเนศนะครับองค์แรกนะที่อยู่ในประเทศไทยเลยแต่ถ้าท่านไปที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครเนี่ยต้องไปเลยนะไปสักการะพระพิฆเนศนะครับจากชวาตอนกลางซึ่งรัฐบาลฮอลันดาน้อมเกล้าถวายในหลวงรัชกาลที่5ท่านผู้ชมที่ดูนานมากนี่ครับคือไปแล้วก็ขลังเลยเห็นเลยเราสัมผัสได้เลยแต่ว่ามีพลังบางอย่างอยู่ที่พระพิฆเนศนะนี่ครับเนี่ยสุดๆแล้วนะผมไปนี่ประทับใจมากนะแล้วก็มีโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆประติมากรรมโดยเพราะ องค์ท่อนบนของพระโพธิสัตว์อวโลติเกสวนเนี่ยกิเตสวนเนี่ยนะครับศิลปะศรีวิชัยที่ถูกค้นพบที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นรูปปกสวยงามนะครับแล้วก็มีโบราณวัตถุต่างๆอีกมากมายนะที่นี่นะครับใครสะดวกก็ไปเที่ยวได้นะจอดรถเดี๋ยวนี้ก็สะดวกนะจอดตรงสนามหลวงนั่นแหละแล้วก็เดินข้ามถนนเข้าไปเลยนะครับพิพิธภัณฑ์เนี่ยติดแอร์เย็นสบายแล้วก็มีห้องจัดแสดงแบ่งเป็นล็อกๆๆๆนะครับผมเป็นฝรั่งเนี่ยไปเที่ยวกันเยอะนะผมพาครอบครัวไปเนี่ยติดใจแฟนไป2ครั้งภรรยาไป2ครั้งแล้วเหมือนกันนะก็กะว่าจะไปอีกนะครับเพราะว่าไปแล้วประทับใจนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์ประจำเช้าวันนี้นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะฮะกับผมคณากรประกอบชัยชนะช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ถึง22สิงหาคมนี้ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสให้ประเทศไทยกองทัพเรือเปิดการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: ผู้นำสหรัฐสั่งการให้ลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนืออาร์เซนอลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ขาดลอย3ประตูต่อ0คว้าแชมป์ FA Community Shield สมัยที่18ไปครองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ถึงวันที่22สิงหาคมนี้ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมสร้างโอกาสนำการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทินายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองแล้วเพื่อเดินทางเยือนเครือรัฐออสเตรเลียวันนี้ถึง20สิงหาคมนี้โดยเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียพ.ศ. 2026ถึง2029จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันที่20ถึง22สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตเยือนยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการพร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพนครโอ๊คแลนด์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนด้านนางสาวรัชดาชนาธิเรศโฆษก

0: นี้แน่นอนก็คือเรื่องของสินค้าการเกษตรต้องไปต่อนะคะและเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการยกระดับมูลค่าสินค้าการเกษตรเรื่องของการลงทุนฝ่ายไทยก็สนใจในเรื่องของธุรกิจทางด้านพลังงานและอีกอันนึงก็คือธุรกิจค้าปลีกถ้าเราไปเจาะตลาดตรงนู้นได้ก็นั่นก็หมายความว่าสินค้าของประเทศไทยก็จะไปเจาะตลาดทางภูมิภาคออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
1: สำหรับการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีรัฐบาลมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสกลับมาสู่ประเทศไทยทั้งการเปิดโอกาสด้านเศรษฐกิจเพื่อดึงการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศเชื่อมโยงภาคธุรกิจตลอดจนเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงและการเดินทางระหว่างประชาชนให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศไทยและประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโอกาสนี้ภาคธุรกิจไทยได้ร่วมคณะเดินทางด้วยซึ่งจะมีเวทีพบปะและจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชนของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างกันด้วยผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: ภาคเอกชนเชื่อมั่นการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเร่งดึงดูดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตผลักดันเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของผู้นำและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ให้เข้ามาลงทุนในไทยเนื่องจากตลาดออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นคู่ค้าสำคัญที่มีความร่วมมือผ่าน FTA ร่วมกันโดยการเยือนครั้งนี้ไทยมีโอกาสขยายการส่งออกสินค้ากลุ่มยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารแปรรูปและสินค้าเกษตรพร้อมทั้งดึงดูดการลงทุนในกลุ่ม Data Center เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนายธนวัฒน์ยังเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันยกระดับกฎระเบียบสู่มาตรฐานสากลเช่น OECD เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประมูลและนักลงทุนต่างชาติพร้อมฝากถึงผู้ประกอบการ SME ไทยให้เร่งปรับตัวพัฒนาทักษะแรงงานด้านภาษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับห่วงโซ่อุปทานใหม่ในอนาคต
3: ซึ่งการเชิญชวนออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาลงทุนเกี่ยวกับ Data Center นะครับทางด้านเทคโนโลยีการลงทุนประเภทพลังงานต่างๆเนี่ยคิดว่าก็เป็นส่วนที่จะทำให้ประเทศไทยได้มีการรับเทคโนโลยีมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์และที่สำคัญก็คือมีเม็ดเงินไหลเข้ามามีการจ้างงานทำให้สิทธิ์ไทยเนี่ยเราจะได้โตได้โดดเด่นนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับการที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะรับสินค้าต่างๆของเรามากขึ้นแล้วก็ไปพูดคุยว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรติดขัดไหมเชิญชวนเข้ามาค้าขายแล้วก็ลงทุนกับไทยมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเราอาจจะขยายตลาดได้มากขึ้น
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าสานต่อความเป็นหุ้นส่วนไทยสหรัฐอเมริกาย้ำไทยเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงและน่าเชื่อถือพร้อมเร่งสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนขยายการค้าและการลงทุน
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายในงาน Thailand US Trade and Investment Summit 2026สานต่อความเป็นหุ้นส่วนอันยาวนานระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นที่โรงแรม Hyatt Regency Bangkokโดยระบุว่าไทยและสหรัฐมีความสัมพันธ์ยาวนานกว่า200ปีบนพื้นฐานความไว้วางใจผลประโยชน์และค่านิยมร่วมกันโดยสหรัฐเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญและตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยขณะที่บริษัทสหรัฐลงทุนในไทยหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐสร้างงานหลายแสนตำแหน่งและช่วยยกระดับเทคโนโลยีและขีดความสามารถของเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันไทยกำลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจรายได้สูงโดยส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล AI หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพและยานยนต์แห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนสหรัฐเข้ามาร่วมสร้างโอกาสใหม่ในไทยและเดินหน้าเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐทั้งพลังงานเครื่องจักรชั้นสูงและสินค้าเกษตรที่ไทยผลิตไม่เพียงพอเพื่อสร้างการเติบโตที่สมดุลและเป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ไทยมุ่งผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสมดุลและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายโดยเตรียมนำคณะเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเร่งสรุปการเจรจาขณะที่บริษัทไทยลงทุนในสหรัฐแล้วกว่า 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีแผนเพิ่มการลงทุนทั้งนี้ไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์สำคัญของสหรัฐในภูมิภาคอินโด

0: แปซิฟิกและร่วมสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นปลอดภัยและน่าเชื่อถือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีสหรัฐให้เลือกข้างในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์ระหว่างสหรัฐกับจีนไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขันด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ระหว่างสหรัฐกับจีนว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีระหว่างไทยกับสหรัฐเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและมีรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆซึ่งประเด็นดังกล่าวมีลักษณะเช่นเดียวกับการหารือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เข้าพบโดยฝ่ายไทยยืนยันว่าเรื่องความมั่นคงการฝึกคอปราโกรวมถึงความร่วมมือและการสนับสนุนด้านความมั่นคงและการอาหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาการค้าและทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเช่นนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐและปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางมาเข้าพบฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องว่าไม่มีการกดดันประเทศไทยโดยการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นชมและความร่วมมือ
2: มันก็มีเงื่อนไขเวลาเข้าไปโต๊ะเจรจามันก็มีเงื่อนไขเหล่านี้อยู่นะครับมันยังมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างว่าคำว่าเลือกข้างแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนถึงเรียกว่าจะต้องเลือกข้างนะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาเรื่องนี้มันเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วทางรัฐมนตรีช่วยกลาโหมสหรัฐเขาแวะมาเราก็ยืนยันว่าเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการฝึกคอปบ้าโกการสนับสนุนด้านความมั่นคงด้านการทหารนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาทางการค้านะครับเขายืนยันกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันร่วมกับภาครัฐและธนาคารโลกเตรียมจัดประชุมใหญ่ The Bangkok Business Summit 2026ปูทางเศรษฐกิจไทยสู่เวทีโลกและประธานอาเซียน
3: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่ากกร.ร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกประกาศความพร้อมจัดงานประชุมระดับผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient ASEAN ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อเป็นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจพร้อมปูทางสู่การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก IMF World Bank Group Annual Meeting 2026และบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในปี2571ภายในงานได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐองค์กรระหว่างประเทศและภาคธุรกิจชั้นนำมาร่วมแสดงปาฐกถาและเสวนาเชิงลึกเพื่อฉายภาพทิศทางการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ก้าวข้ามการแข่งขันด้านต้นทุนมุ่งสู่นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงครอบคลุมทั้งมิติการสร้างความแข็งแกร่งการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายพยงเปิดเผยอีกว่าไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวรายงานฉบับใหม่ Building Thailand's Future Today ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการกำหนดทิศทางการปฏิรูปและการลงทุนที่จำเป็นต่อการก้าวสู่ประเทศรายได้สูงอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ภายในงานจะมีการลงนามหนังสือเจตจำนงความร่วมมือด้าน Digital and AI Compact ระหว่างภาครัฐของไทยและธนาคารโลกเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสก่อนพร้อมคาดการปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 2-2.5
4: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ปี2569ขยายตัวร้อยละ 1.9ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกของปีโดยการใช้จ่ายภาครัฐและการส่งออกชะลอลงขณะที่การลงทุนภาครัฐปรับลดลงครั้งแรกในรอบ3ไตรมาสร้อยละ 1.6 ขณะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงแต่รายรับต่อหัวกลับตัวดีขึ้นส่วนเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยพบว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเป็นบวกครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสที่ร้อยละ 2.7 ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเป็นครั้งแรกในรอบ8ไตรมาสคิดเป็นร้อยละ 12 ของ GDP โดยเป็นการขาดดุลการค้าจากการเร่งนำเข้าเชื้อเพลิงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และขาดดุลบริการจากการเพิ่มขึ้นของค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งหลังของปียังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งการลงทุนของภาครัฐและรักษาระดับการลงทุนของภาคเอกชนให้มีความต่อเนื่อง
5: ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีความไม่แน่นอนนะครับต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องแล้วก็เร่งการลงทุนในส่วนของภาครัฐครับแล้วก็รักษาระดับการลงทุนของภาคเอกชนให้มีความต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องการส่งออกด้วยแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เริ่มมีการขาดแคลนในบางจุดนะครับแล้วก็ราคาสินค้าที่อาจจะมีการปรับตัวจากตัว PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตที่มีการปรับตัวขึ้นไปสูงคงต้องมีการเตรียมการเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
4: สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้นายดนุชาคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ2ถึง 2.5 จาก4ปัจจัยสำคัญได้แก่การขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวต่อเนื่องของการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบอย่างรอบคอบมุ่งสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่การบริหารงบประมาณของรัฐอย่างเหมาะสมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2ว่าต้องพิจารณาให้เกิดความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจการลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการงบประมาณโดยต้องมีหลายองค์ประกอบย้ำว่ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มที่แต่รูปแบบการดูแลต้องไม่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่นโยบายประชานิยมจึงต้องมีการเตรียมการร่วมกันและเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสิ่งใดที่สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รัฐบาลต้องพิจารณาไม่ใช่เพียงเรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคงคลังของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับการดำเนินโครงการได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาด
2: เราต้องดูทุกอย่างให้มันบาลานซ์จะได้ตลอดเวลาเศรษฐกิจต้องไปได้นะครับประชาชนได้ลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณได้มันต้องมีหลายองค์ประกอบที่มันจบเข้าด้วยกันรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่รูปแบบของการดูแลมันก็ต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการไม่ใช่ประชานิยมต้องเป็นการร่วมกันแล้วต้องเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีอะไรที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนได้แล้วเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราต้องคิดทุกวันนะมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียว
6: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์กองทัพเรือเปิดการฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
8: พลเรือเอกไพโรจน์ต้นจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์สวนหลวงพระราม8โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายพร้อมกำลังพลประจำเรือพระราชพิธีจำนวน 2,200 นายสำหรับโครงสร้างขบวนเรือประกอบด้วยริ้วสายกลางซึ่งเป็นริ้วสายสำคัญได้แก่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบงเชิญผ้าพระกฐินเรืออีเหลืองเป็นเรือกองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกองในและเรือผู้บัญชาการขบวนเรือพร้อมด้วยเรือตำรวจและเรือแซง7ลำริ้วสายในที่ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งอาทิเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณศิลป์เป็นเรือพิฆาตขณะที่ริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำและเรือแซงสายละ3ลำโดยใช้เส้นทางท่าเรือวาสุกรีถึงท่าเรือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้มอบโอวาทแก่กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีโดยขอให้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจและความอดทนในการฝึกซ้อมเพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมาศปรากฏความสง่างามสมพระเกียรติยศสูงสุดเพื่อสร้างความชื่นชมแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งนี้การฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยรวม10ครั้งและฝึกซ้อมใหญ่2ครั้งโดยในเดือนนี้มีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยในวันที่20และ27สิงหาคมเพื่อเตรียมความพร้อมความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยสูงสุดก่อนถึงวันพระราชพิธีในวันที่6พฤศจิกายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควรเกรงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชสามารถควบคุมไฟป่าจนดับสนิทแล้ว3จุดพร้อมจัดกำลังตรวจเก็บแนวดำและตรึงกำลังเข้มงวดตลอด24ชั่วโมง
9: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนธิกำลังร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติงานหลัก4จุดในพื้นที่ตำบลเคร่งเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับไฟป่าจนสงบสนิทแล้ว3จุดได้แก่บริเวณหน้าวัดครวนยาวหมู่ที่3บริเวณบ้านเสม็ดงามหมู่ที่8จัดการกับไฟที่ปะทุซ้ำเรียบร้อยแล้วและบริเวณคลองปากทางควนหมู่ที่11ทั้ง3จุดนี้ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมเข้าตรวจเก็บแนวดำอย่างละเอียดพร้อมจัดชุดลาดตระเวนตรึงกำลังเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนพื้นที่อีก1จุดบริเวณบ้านครวนชิงด้านทิศตะวันออกคาบเกี่ยวกับพังการถนนหมู่ที่8และหมู่ที่9ยังคงพบกลุ่มควันกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างและมีไฟลุกลามไหม้เชื้อเพลิงพื้นล่างในสภาพพื้นที่ที่เป็นป่าเสม็ดและป่ากระจูดโดยเจ้าหน้าที่ระดมกำลังพลและเครื่องมือเดินหน้าควบคุมระดับไฟในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยังคงแผนปฏิบัติการดับไฟป่าจุดบ้านครวนชิงที่ยังตกค้างให้ดับสนิทควบคู่กับการจัดสายตรวจลาดตระเวนเก็บแนวดำใน3จุดที่สงบแล้วรวมทั้งจะใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและเตรียมพร้อมสนับสนุนภาคพื้นดินเพื่อปิดภารกิจดับไฟป่าพรุควรเคร่งให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้ระดมสรรพกำลังทั้งกำลังพลอุปกรณ์เครื่องมือยานพาหนะเข้ายับยั้งและควบคุมไฟพรุควรเคร่งให้สงบลงโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งตรึงกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทุซ้ำในพื้นที่ที่ควบคุมได้แล้วอย่างสิ้นเชิงปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินและดับควันไฟที่ยังคงหลงเหลือจากสถานการณ์ไฟป่าพรุควรเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
10: กำลังพลเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการเอกชนและประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงยังคงปักหลักปฏิบัติการเพื่อยุติสถานการณ์แม้ว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าผู้โคตรเคร่งในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้คลี่คลายลงโดยข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณพื้นที่ตำบลเคร่งอำเภอชะอวดส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้เสียหายประมาณ500ไร่พบจุดความร้อน15จุดส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่กว่า290ครัวเรือนจำนวนกว่า800คน ทั้งนี้ได้มีการอพยพผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางและประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปรักษาตัวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้เคียงและโรงพยาบาลชะอวดพร้อมระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำจากทุกภาคส่วนร่วม100คันเข้าฉีดน้ำเร่งดับไฟและทำแนวกันไฟป้องกันการลุกลามส่งผลให้สถานการณ์ภาพรวมไฟป่าเริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจุดกลุ่มควันและไฟที่ลุกลามบางจุดเริ่มเบาบางลงแต่อย่างไรก็ตามจากสภาพอากาศกระแสลมแรงและความแห้งแล้งของชั้นดินพลุส่งผลให้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังพลรถบรรทุกน้ำและเครื่องมืออุปกรณ์ในการเฝ้าระวังการดับไฟใต้ดินและดับควันไฟที่ยังหลงเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
7: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสกลนครสั่งปราบบริษัทนอมินีโดยแอบอ้างสิทธิ์ชาวบ้านใช้เปิดธุรกิจไม่มีใบประกอบกิจการจริง
11: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครบูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงกวาดล้างขบวนการนายทุนจีนที่แอบอ้างสวมสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลของชาวบ้านนำไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนอมินีบางหน้าจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบความผิดปกติในการจดทะเบียนนิติบุคคลในพื้นที่4อำเภอรวม35บริษัทโดยมีนายหน้าหญิงชาวไทยตระเวนซื้อสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจากชาวบ้านให้ค่าตอบแทนรายละ500ถึง 1,000 บาทอ้างนำไปทำธุรกิจออนไลน์แต่เมื่อลงพื้นที่ตรวจตามที่อยู่จริงกลับพบเป็นเพียงบ้านพักอาศัยไม่มีสำนักงานหรือการประกอบกิจการจริงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งนายหน้าคนไทยและนายทุนต่างชาติพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่สงสัยว่าถูกสวมสิทธิ์ให้รีบเข้าแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่หรือติดต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570โดยทันทีอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
7: นายกรัฐมนตรีย้ำกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเป็นข่าวปลอมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันรัฐมนตรีทุกคนพร้อมชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวการชุมนุมขับไล่รัฐบาลว่าเป็นข่าวปลอมหรือเฟกนิวพร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรับหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยรัฐบาลยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความทุ่มเทซื่อสัตย์และสุจริตส่วนกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเห็นว่ารัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะชี้แจงและตอบข้อสงสัยในประเด็นที่ถูกพาดพิงโดยการชี้แจงไม่ได้ตอบเพียงสมาชิกในสภาแต่ต้องตอบประชาชนทั้งประเทศเพื่อให้เกิดความชัดเจนเช่นเดียวกับประเด็นการหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.คาดว่าพรรคประชาชนจะหยิบยกมาอภิปรายยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากสว.ชุดปัจจุบันเข้ามาในปี2567ขณะที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกันนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าหากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลพร้อมชี้แจงแต่หากไม่เกี่ยวข้องจะไม่ตอบพร้อมมองว่าการพยายามเชื่อมโยงเรื่องหัวสว.เข้ากับรัฐบาลอาจเป็นความพยายามที่จะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นและเป็นเกมของผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแต่ต้องการเป็นรัฐบาลโดยย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามผลการเลือกตั้งจึงขอให้ยอมรับผลการเลือกตั้งและทำหน้าที่ตรวจสอบตามกรอบที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมชี้แจงโครงการ AI ของกระทรวงในการอภิปรายของฝ่ายค้านนายยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมนำโครงการเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของกระทรวงอว.เข้าสู่การอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรโดยยืนยันว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลรับผิดชอบเป็นการเฉพาะและปฏิบัติงานตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนตามระเบียบกระบวนการของทางราชการ ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเตรียมตัวอภิปรายครั้งแรกนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ย้ำว่าในฐานะผู้รับผิดชอบหลักได้เตรียมข้อมูลพร้อมชี้แจงข้อสงสัยได้ทันทีตามข้อเท็จจริงโดยมุ่งเน้นการทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและงานในหน้าที่ของกระทรวงเป็นสำคัญโดยไม่มีเรื่องส่วนตัวหรือประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกรมการจัดหางานเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกคนไทยทำงานแคนาดาฟินแลนด์เสียหายแล้วกว่า20ล้านบาท
12: นายสนธยากาลาสีผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีถูกหลอกให้ไปทำงานที่ประเทศแคนาดาและฟินแลนด์ชื่อบริษัทโกเทคเฮาส์ HR จำกัดโฆษณารับสมัครงานผ่าน Facebook อ้างว่าสามารถจะส่งไปทำงานแพ็คสินค้าและโรงงานแปรรูปอาหารทะเลในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์พร้อมเสนอรายได้สูงถึงเดือนละ 90,000 บาทสัญญาจ้าง2ปีพฤติการของกลุ่มดังกล่าวมีการสร้างความน่าเชื่อถือโดยเปิดสำนักงานย่านดอนเมืองตกแต่งอย่างหรูหราและจัดฉากสัมภาษณ์งานกับชาวต่างชาติพร้อมล่ามเพื่อให้ผู้สมัครงานเชื่อว่าเป็นการรับสมัครงานจริงเมื่อสัมภาษณ์ผ่านจะเรียกเก็บเงินงวดแรก 12,500 บาทอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการด้านเอกสารและวีซ่าจากนั้นเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมรวมแล้วผู้เสียหายแต่ละรายต้องจ่ายประมาณ 70,000 บาทนอกจากนี้ยังมีการนำภาพวีซ่ามาใช้สร้างความน่าเชื่อถือและหลอกให้ผู้เสียหายแลกเงินกับบริษัทโดยอ้างว่าได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกว่าปกติรวมถึงใช้วิธีให้ผู้เสียหายเดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวโดยอ้างว่าขอวีซ่าทำงานตามกฎหมายมีขั้นตอนยุ่งยากขณะนี้มีผู้เสียหายกว่า80รายเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามประเมินมูลค่าความเสียหายรวมกว่า20ล้านบาทหลังบริษัทปิดตัวและไม่สามารถติดต่อได้โดยกรมการจัดหางานได้ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานกับกองบังคับการปราบปรามเพื่อเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วพร้อมฝากเตือนประชาชนว่าหากต้องการไปทำงานต่างประเทศควรตรวจสอบข้อมูลบริษัทจัดหางานและช่องทางการเดินทางไปทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายกับกรมการจัดหางานก่อนตัดสินใจโอนเงินทุกครั้งและไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาที่เสนอค่าตอบแทนสูงผิดปกติเรียกเก็บเงินล่วงหน้าหรืออ้างว่าสามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปทำงานแล้วเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานภายหลังเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อและสูญเสียทรัพย์สินนิตยาคุณสิมรายงาน
7: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ขณะนี้เวลา 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากความสัมพันธ์ที่ดีมากระหว่างเขากับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเขาจึงไม่พอใจที่สหรัฐตกลงที่จะเข้าร่วมการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้ซึ่งการซ้อมรบเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ยังส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและความศัตรูกับเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามสายเกินไปแล้วที่จะยกเลิกการซ้อมรบทั้งหมดดังนั้นเขาจึงสั่งการให้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานก่อนการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิฟรีดอมชิลจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวอยู่ระหว่างวันที่17ถึง27สิงหาคมนี้โดยมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมราว 18,000 นายเพื่อเติมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีดความสามารถทางทหารที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือ
7: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทูตที่ระบุว่านายจาเรตคุตเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเคยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคลายมาลาเดนอฟผู้แทนคณะกรรมการสวัสดิ์สันติภาพประจำฉนวนกาซาพบหารือกับผู้แทนของอียิปต์กาตาร์และตุรกีซึ่งเป็นคนกลางเจรจายุติสงครามในฉนวนกาซาที่กรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวานนี้เกี่ยวกับการผลักดันแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของประธานาธิบดีทรัมป์ท่ามกลางสถานการณ์ที่อิสราเอลยังคงเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในฉนวนกาซาขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิ สราเอลเปิดเผยว่านายคุสเนอร์และนายมาลาเดนอฟมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลในวันนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูประกาศไม่ยอมรับแผนสันติภาพในฉนวนกาซาของผู้นำสหรัฐ
1: สถานีโทรทัศน์ของทางการโมร็อกโกรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของโมร็อกโกจับกุมผู้อพยพ294คนระหว่างพยายามลักลอบข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกไปยังเมืองเซตว่าขออภัยครับจากโมร็อกโกไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนพร้อมจับกุมผู้ต้องสงสัยชาวโมร็อกโกอีก61คนฐานให้ความช่วยเหลือในการอพยพครั้งนี้หลังมีการเผยแพร่ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียชักชวนให้มีการอพยพไปยังเมืองเซลตาทำให้ทางการโมร็อกโกและสเปนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพลักลอบข้ามพรมแดน
7: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าเหตุฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้ส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มทับพื้นที่ชั้นหนึ่งของอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองคอเจจังหวัดขยองสังใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บ3รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังอยู่ระหว่างการช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่อีก20คนและเร่งอพยพประชาชนประมาณ100คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากยังมีความเสี่ยงเกิดดินถล่มเพิ่มเติมทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ประกาศเตือนฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศหลังปริมาณน้ำฝนสะสมในบางพื้นที่สูงถึง800มิลลิเมตรนับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้แม่น้ำในเมืองกอแจล้นตลิ่งและถนนหลายสายถูกน้ำท่วมกระทบต่อการสัญจรในพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันฟุตบอลชิงโล่การกุศลก่อนเปิดฤดูกาลรายการ DFA Community Shield 2026ที่สนาม Principality Stadium เมืองคาร์ดิฟประเทศเวลส์ปืนใหญ่อาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกไล่ถล่มเอาชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยับเยิน3ประตูต่อ0ครองโล่การกุศล Community Shield เป็นสมัยที่18ก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์หน้าโดยอาร์เซนอลจะประเดิมสนามพบกับทีมน้องใหม่โคเวนทรีซิตี้ในวันที่22สิงหาคมนี้เวลา 2:00 น.ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับบอร์นมัธในวันที่23สิงหาคมเวลา 20:00 น.ฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลใหม่หงแดงลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์เอาชนะโคโมจากเกาโชเซเรียอิตาลี2ประตูต่อ0เก็บชัยชนะส่งท้ายปรีซีซั่นได้อย่างงดงามก่อนจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกนัดประเดิมซีซั่นใหม่ในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลา 22:30 น.ฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าบาร์เซโลนาทีมดังจากศึกดาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวโรดรีกองกลางกัปตันทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วด้วยค่าตัว 65.4 ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,800 ล้านบาทโดยจะเซ็นสัญญาในถิ่นคัมนูเป็นระยะเวลา4ปีกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ The Standard Portland Classic ที่สนามโคลัมเบีย Edgewater Country Club ในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยทำเพิ่ม8อันเดอร์พาร์สกอร์รวม22อันเดอร์พาร์266คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นรายการที่3ในฤดูกาลนี้และเป็นรายการที่10ใน LPGA ทัวร์ส่วนผลงานของโปรสาวไทยคนอื่นๆโปรเมียวปาจารีอนันต์ฤกานจบอันดับ5ร่วมสกอร์16อันเดอร์พาร์272และโปรฮัทสุวิชยาวินิจฉัยธรรมอันดับ8ร่วมสกอร์15อันเดอร์พาร์273ศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีในรอบจัดอันดับ 7-8 นักตบสาวไทย U17 คืนฟอร์มแกร่งเอาชนะโครเอเชียขาดลอย 3-0 เซต 25-21 25-10 และ 26-24 คว้าอันดับ7ไปครองการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการ VC Socola Opawa ครั้งที่76ที่สนามทีชูปสตาดิโอนเมืองโอปาวาสาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 10.35 วินาทีส่วนที่2เป็นของ ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมที่ 10.60 วินาทีและที่ 3 ชยุทธคงประสิทธิ์สถิติ 10.81 วินาทีทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการแข่งขันระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกรีธาทีมชาติไทยที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักกรีธาทีมชาติไทยสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sport Center สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกแพ้ให้กับมาร์คเซลบี้มือ9ของโลกแชมป์เก่า6ต่อ10เฟรมจบรองแชมป์รายการนี้ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย Toyota WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand สนามที่3ที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาผลรุ่นจูเนียร์ 13-15 ปีสกี4สโตรกไลท์ธนธรรมกุลกำธรจากทีมยามาฮ่าฮีโร่เจ็ตเรซิ่งทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์สนามพะเยาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนรุ่นโนไวส์วูเมนรันอะเบาท์สปาร์คสต็อกกระบวนวันเนินหงเก็บชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ120คะแนนเต็มทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์3สนามติดต่อกันเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ประเทศไทยค่อนข้างสดใสด้านรุ่นโปรแอมรันอะเบาท์2000สต็อกเพิ่มพลธีระพัฒพาณิชย์แชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์สนามที่3ติดต่อกันมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนางจินธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีและปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานประเภทถนนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของวิทวัฒน์วารีจากทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิงด้วยเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของจุธามาศอริยประพลจากทีมสปายด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.thนางจินตนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมยินดีต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานกลับมาจากการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชัยนาทอีกครั้งในปีหน้าด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึก Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาร่วมชิงชัยกว่า 1,000 คนถือเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อก้าวสู่ทีมชาติไทยและลงแข่งขันรายการนานาชาติทั้งยูธเอเชียนเกมยูธโอลิมปิกเกมและเยาวชนชิงแชมป์โลกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเคเบิลเวกบอร์ดและเวกสเก็ตทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก IWWF World Cable Wakeboard and Wakeskate Championship ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมนี้ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งมีนักกีฬากว่า170คนจาก30ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับ3คะแนนรวมประเภททีมชาติโดยอิตาลีคว้าอันดับ1และเยอรมนีอันดับ2ส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศหลายรุ่นนำโดยสัญญาพลทิพย์อันดับ5 Open Men Wake Skate วัชราพรดงน้อยอันดับ6 Open Women Wake Skate ลลดาหวิวอันดับ5 U18 Women Wakeboard แพรพิมพ์พิพัฒน์สวัสดิ์อันดับ5 Open Women Wakeboard และพีรนัทฟักทองอยู่อันดับ6 Open Men Wakeboardจากกรณีที่นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนโดยห้ามนำอาวุธปืนออกจากบ้านแม้แต่นักกีฬาก็ไม่มีการผ่อนผันล่าสุดนายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์อดีตนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬายิงปืนเห็นด้วยกับการควบคุมอาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยและปราบปรามอาชญากรรมแต่กังวลว่ามาตรการที่ใช้ในวงกว้างไม่มีการแยกความแตกต่างระหว่างปืนเพื่อการกีฬากับอาวุธทั่วไปทำให้นักกีฬาประสบปัญหาในการขนย้ายอุปกรณ์ไปฝึกซ้อมและแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศจึงขอเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางเฉพาะสำหรับนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนและมีเอกสารถูกต้องเช่นการอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์การออกหนังสือรับรองเพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยเดินหน้าควบคู่กับการพัฒนากีฬายิงปืนของไทย ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าตะเกียงตะเกียงเป็นคำไทยมี3ความหมายความหมายแรกหมายถึงเครื่องใช้สำหรับตามไฟให้แสงสว่างมีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิงหรือรูปร่างเช่นตะเกียงน้ำมันตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงในความหมายที่สองหมายถึงหน่อสับปะรดที่แตกออกมาที่ขั้วของผลและหมายถึงหน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากยอดของต้นเดิมเกษตรกรใช้ตะเกียงปลูกขยายพันธุ์ความหมายที่สามใช้ในความเปรียบหมายถึงในตาในสำนวนว่าตะเกียงดับหมายถึงตาปิดจนมองไม่เห็นเพราะถูกชกเป็นต้นเช่นนักมวยของเราตะเกียงดับไปข้างหนึ่งแล้ว
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.comตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่24สิงหาคม2569กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและในช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาวิสัญญีวิทยาประจำโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนายแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์แม่ฮ่องสอนสถาบันประสาทวิทยาและโรงพยาบาลเวชรักษ์ลำปางพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีคุ้มเกล้าโรงพยาบาลธัญรักษ์ขอนแก่นสถาบันประสาทวิทยาสถาบันโรคทรงอกสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตและโรงพยาบาลเลิศศิลป์นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์สถาบันประสาทวิทยาสถาบันมะเร็งแห่งชาตินักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลราชวิถีและเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์เชียงใหม่ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ hr-dms.thaijobjob.com ระหว่างวันที่20ถึง26สิงหาคม2569กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่18สิงหาคมถึง7กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามท่านผู้ฟังครับยุคที่ทุกอย่างอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะทำงานเรียนหรือพักผ่อนดวงตาของเราต้องรับภาระหนักกว่าที่คิดหากเคยรู้สึกว่าตาแห้งแสบตามองไม่ชัดหรือปวดศีรษะหลังจากจ้องหน้าจอเป็นเวลานานอาจไม่ใช่แค่อาการล้าแต่คือคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือกลุ่มอาการที่เกิดจากการใช้สายตาหน้าจอมากเกินไปบทความนี้จะพาไปรู้จักกับอาการนี้พร้อมวิธีป้องกันและดูแลรักษาดวงตาให้ใช้งานได้อย่างยั่งยืนในโลกดิจิทัลครับโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือ CVS คือกลุ่มอาการทางตาและการมองเห็นที่เกิดจากการจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานโดยเฉพาะเมื่อมองจอในระยะใกล้เกินไปน้อยกว่าครึ่งฟุตหรือประมาณ6นิ้วอาการจะรุนแรงขึ้นตามระยะเวลาที่ใช้งานหน้าจอซึ่งโรคนี้พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่โดยมีความเสี่ยงมากขึ้นหากใช้หน้าจอในที่แสงน้อยหรือมีท่านั่งที่ไม่เหมาะสมขณะใช้งานครับอาการของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมที่พบบ่อยเช่นตาแห้งแสบเคืองปวดบริเวณกระบอกตาตาล้าหรือรู้สึกเหนื่อยล้าสายตาตอบสนองต่อแสงจ้าได้น้อยลงโฟกัสภาพช้าหรือยากขึ้นตาพร่ามัวปวดต้นคอปวดไหล่ปวดหลังหรือว่าปวดศีรษะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้สายตากับหน้าจอในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเช่นการกระพริบตาลดลงขณะจดจ่อกับการอ่านหนังสือหรือจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่งผลให้ตาแห้งง่ายขึ้นแสงสว่างภายในห้องไม่เหมาะสมทำให้สายตาเกิดความล้าแสงสะท้อนจากหน้าจอคอมพิวเตอร์รบกวนการมองเห็นตัวอักษรบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่คมชัดเท่าตัวพิมพ์บนกระดาษหรือสัญญาณภาพบนจอมีความไม่นิ่งทำให้ต้องเพ่งสายตามากขึ้นระยะห่างระหว่างดวงตากับหน้าจอที่ไม่เหมาะสมระดับสายตาในการมองหน้าจอที่ไม่ถูกต้องท่าทางการนั่งทำงานที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้กล้ามเนื้อและสายตาเกิดความล้ากลุ่มคนที่เสี่ยงเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศทั่วไปนักเขียนหรือผู้สร้างสรรค์งานเขียนนักออกแบบกราฟิกและงานสร้างสรรค์ด้านภาพนักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนหรือใช้เวลาจ้องหน้าจอนานและผู้ที่ใช้เวลานานในการทำงานหน้าคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องครับดังนั้นวิธีการจัดการหรือป้องกันปัญหาสายตาที่เกิดจากการใช้หน้าจอดิจิทัลมีหลากหลายแต่โดยทั่วไปสามารถบรรเทาได้ด้วยการดูแลสายตาอย่างสม่ำเสมอและปรับเปลี่ยนวิธีการมองหน้าจอได้แก่เติมความชุ่มชื้นให้กับดวงตาใส่แว่นตาเมื่อใช้หน้าจอฝึกสายตาปรับท่าให้นั่งให้เหมาะสมเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ปรับความสว่างและความคมชัดของหน้าจอควบคุมแสงสะท้อนและแสงสีฟ้าและพักสายตาเป็นประจำก็ช่วยลดและป้องกันการเกิดคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมหรือว่า CVS ได้แล้วครับ จบบทความประจำวันเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนมองข้ามเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
17: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
18: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงศ์เช่นเคยนะคะ
1: ค่ะครับผมพบกันวันแรกของสัปดาห์นะครับก็ต้อนรับกับเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวที่เป็นข่าวสารความเป็นเนื้อหาที่พัฒนาคุณภาพชีวิตนะวันนี้วันจันทร์ประเด็นเรื่องสุขภาพพี่
0: ใช่แล้วค่ะอาจารย์เนตรดาวยงศรีวันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องของสุขภาพเช่นเคยนะคะกับแพทย์แผนไทยวันนี้ทีมงานของเราค่ะคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะประสานงานโดยคุณรัชภาครัตนบ้าน

0: สไตล์ปารีสและนิวยอร์กอาคารบ้านเรือนสมัยร.5และอื่นๆอีกมากมายนะครับให้ผู้เข้าชมได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องราวอันน่าตื่นตาตื่นใจของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เป็นที่เดียวนะครับเป็นที่เที่ยวของนครปฐมแลนด์มาร์คสำหรับคนรักหนังที่ต้องไปสักครั้งที่นำเสนอตรงนี้เพราะผมเองเคยเดินทางไปที่อินเดียพี่พั
1: ฒน
0: ์อินเดียที่ไฮเดรบัตเขามีเมืองที่ชื่อว่ารามโมจิก็คือเป็นเมืองที่นำเสนอฉากภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียและใหญ่ที่สุดของโลกอ่ะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทอลลีวูดของอินเดียนะฮะก็เป็นคอมเพล็กซ์สตูดิโอถ่ายทำภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดจะบอกว่านี่คือสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปจำนวนมากจริงเพราะเขาอยากจะเห็นก็เราก็น่าจะได้ไอเดียตรงนั้นมาแล้วตรงนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในที่ที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันนะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ออกไปและอยากจะนำเสนอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ไปนครปฐมก็แวะเวียนเข้าไปชมดูนะฮะน่าจะได้มีไอเดียแล้วก็ได้ความบันเทิงในอีกรูปแบบใหม
1: ่
0: นครปฐมที่ชวนไปช่วงนี้ก็เพราะว่ามีการจัดงานเทศกาลนครปฐมฟู้ดฟินแฟร์เที่ยวเพลินเดินกินเมืองอาหารที่ต้องแวะ
1: อ
0: ย่างที่บอกครับนครปฐมเป็นเมืองอาหารอาหารอร่อยทีเดียวจัดขึ้น 14-18 คือพรุ่งนี้วันสุดท้ายยังมีเวลานะครับ 14-18 สิงหาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพิ่มพื้นที่ทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครปฐมด้วยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับฟินแฟร์นะครับฟินก็คือว่าเพลิดเพลินกับการแสดงจากศิลปินเยาวชนแฟร์ก็คือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปกับอบจ.นครปฐมชวนเที่ยวข้ามถิ่น7เส้นทาง7อำเภอภายในนครปฐมไปลงทะเบียนกันที่ในงานนะครับ
1: mm-hmm.
0: แล้วก็ซื้อดอกกล้วยไม้ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมสาธิตการทำอาหารว่างก็กิจกรรมมากมายที่น่าสนใจลักษณะนี้ก็จะได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับให้ไปเที่ยวกันนะครับสัมผัสเสน่ห์อาหารท้องถิ่นชมการแสดงและเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการในจังหวัดจัดขึ้นณลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐ
1: มถึงวันที่18เป็นพรุ่งนี้นะอ
0: ี
1: กวันหนึ่งก็ไปเที่ยวกันได้ปกติเนี่ยไปหาของกินของที่เป็นของดีของจังหวัดเนี่ยน่าจะไปแถวองค์พระปฐมนะคะงานองค์พระนี่ประจำจะมีของกินเต็มหมดแต่ตอนนี้ย้ายเข้ามาอยู่ในห้างสรรพสินค้าก็ทำให้แบบอากาศมันน่าเดินน่ามันดีแบบอากาศเย็น
0: เย็นไปเดินห้างกันนะฮะ
1: ได้หาของกินได้เยอะแยะแล้วก็รวมมาทุกที่มาอยู่ที่นี่เลย
0: ใช่แล้วครับ
1: ของดีของจังหวัดนครปฐมนะคะมาถึงเรื่องกินเขาบอกว่ามีมหกรรมส่งเสริมสุขภาพปลอดภัยห่างไกลโรค NCD ลดเค็มเติมสุขปรับพฤติกรรมก่อนเกิดโรคด้วยนะคะจะหาของกินก็ต้องนึกถึงโรคที่จะตามมาด้วยนะคะต้องระมัดระวังเรื่องของความเค็มนะคะมหกรรมนี้จัดขึ้นนะคะเพื่อสร้างความตระหนักในการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อผู้บริโภคนะคะสุขภาพของประชาชนควรจะลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็คือ NCD ได้แก่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคไตเรื้อรังนะคะที่ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนได้รับผลกระทบเกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นโรคเหล่านี้เนี่ยมีต้องกินยาไปตลอดแล้วถ้าขาดยาก็จะมีอาการที่แบบรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะโรคไตนะคะเป็นไตเรื้อรังที่ต้องฟอกไตนะคะซึ่งหลังพบประชาชนเนี่ยร้อยละ 57.37 นิยมรับประทานอาหารรสเค็มจัดโซเดียมเฉลี่ยนะคะในแต่ละวันเนี่ยกินถึง 2,358 มิลลิกรัมต่อวันเกินกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนดและมีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงเป็นอันดับ1ของภาคอีสานตอนกลางจากข้อมูลกรมควบคุมโรคนะคะในปี2568พบว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD นี้มีสาเหตุสำคัญเกิดจากการบริโภคเกลือและโซเดียมมากเกินไปทำให้คนไทยมากกว่า22ล้านคนป่วยด้วยโรคที่สัมพันธ์กับการบริโภคโซเดียมอย่างโรคความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองค่ะกรมอนามัยยังสำรวจประชาชนด้วยนะคะว่ามีความดันเบาหวานความโรคหัวใจและโรคอ้วนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต3ใน4ของคนไทยทั้งหมดประมาณ 400,000 คนต่อปี
0: เยอะเหมือนกันนะ
1: ค่ะและอาหารที่โซเดียมสูงก็ได้แก่เนื้อสัตว์แปรรูปอาหารตากแห้งอาหารหมักดองอาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องแล้วก็อาหารที่เป็นขนมขบเคี้ยวอาหารแช่แข็งแช่เย็นน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสผงชูรสซุปก้อนแล้วก็อาหารที่ใส่ผงฟูนะคะอย่างเช่นเบเกอรี่เค้กขนมปังเป็นต้นค่ะวิธีลดการบริโภคเกลือและก็โซเดียมเนี่ยเพื่อสุขภาพที่ดีก็ควรจะลดการพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปและอาหารแปรรูปที่มีโซเดียมสูงหันมาปรุงอาหารกินเองชิมก่อนปรุงเลี่ยงการปรุง

0: เพิ่มการใช้น้ำจิ้มหรือน้ำราดเพื่อลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่ดีในระยะยาวซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เร่งขับเคลื่อนกิจกรรม Health Station ลดเค็มลดโรค NCD Model ในทุกอำเภอเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนนั้นเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำให้ห่างไกลจากโรค NCD ยืดระยะเวลาการเกิดโรคความดันโลหิตสูง50%แล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศด้วยค่ะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเน
1: า
0: ะ
1: พฤติกรรมเลย
0: นะอย่างที่ปรึกษาอาจารย์เล่นดาวทุกๆครั้งอาจารย์ก็จะสอนเรื่องของการแนะนำเรื่องของการ
1: กินเนาะเวลาที่เรากินสิ่งที่เรากินโอ้พฤติกรรมทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่
1: เป็นยาที่ดีที่สุดอะคือเรียกได้ว่าเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับ
0: เปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้
1: นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมาย้ำอีกทีนะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆเพิ่มเติมตลอดจนเปิดสายพูดคุยด้วยตอนนี้ไปทักทายกันก่อนอาจารย์มาแล้วนะครับสวัสดีอาจารย์นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีทั้งสองท่าน
0: ค่ะอาจารย์เป็นยังไงคะอาจารย์สบายดีนะคะ
2: สบายดีค่ะเสียงแหบหน่อย
0: เสียงแหบแล้วเสียงนึกว่าอาจารย์จะไม่สบายซะแล้วอาจารย์มีอะไรมาฝากคะสัปดาห์นี
2: ้ก็มีท่านผู้ฟังใจดีค่ะส่งสูตรไพ่มาให้แล้วก็จดหมายมาถามก็จะมีของคุณลักษุภาปุณทนตลิ่งชันกทมค่ะส่งเป็นฟ้าทลายโจรใบหนุมานแล้วก็เถาวรเพชรค่ะอีกท่านหนึ่งคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะบอกว่ามาแล้วค่ะจากชะปูจ้าใบวรเพชรและดีปีมีเท่านี้แหละค่ะงวดหน้าหนุมานประสานตายขอทุกคนมีความสุขค่ะเคารพค่ะจากคุณชูศรีคุณวนาโรจน์ก็ขอบคุณอย่างสูงค่ะคุณสุจินดาจันทจิรวงศ์ศรีค่ะจากระยองส่งดอกมะลิราชภูแล้วก็ใบหนุมานประสานกายมาให้ค่ะคุณทันชนกค่ะบอกว่ามะลิ2ถุงนี้ดิฉันปลูกเองค่ะไว้บูชาพระพุทธรูปที่บ้านเก็บล้างน้ำแล้วร้อยเป็นพวงมาลัยเล็กๆด้วยได้เย็บผ้าถวายพระพุทธรูปที่อยู่ในห้องพระแห้งเก็บออกล้างอีกครั้งตากแดด3แดดไม่ทราบว่าสะอาดพอทำยาได้ไหมคะจึงส่งมาให้อาจารย์พิจารณาว่าใช้ทำยาเพื่อรักษาโรคเพื่อนมนุษย์ดีกว่าทิ้งค่ะจากคุณทันนันชนกเตชะเสนอายุ79ปีด้วยก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะจากผักไห่อยุธยาใช้ได้ค่ะสะอาดสะอ้านดีทำยาได้เลยค่ะขอบพระคุณมากคุณจำเรียงค่ะทิมแท้กุยบุรีค่ะประจวบคีรีขันธ์ส่งดอกมะลิราชภูแล้วก็ใบหนุมานใบบรเพชรมาให้ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะจากคุณอรุณจังหวัดระยองค่ะบอกว่าอยากทราบต้นแคนอกจากกินดอกทำอะไรได้อีกบ้างและดอกแคกินอย่างไรถึงจะถูกต้องปลายฝนต้นหนาวดอกจะเยอะเลยอยากทราบสรรพคุณและอายุและฉันได้ฉันอายุ56ปีแล้วควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะดีไหมบางคนบอกว่าดีบางคนบอกว่าดีบางคนบอกว่าฉีดแล้วก็ยังเป็นเลยไม่รู้ว่าควรฉีดหรือไม
0: ่
2: ควรฉีดค่ะควรฉีดวัคซีนนะควรฉีดไปเถอะค่ะเพราะเราอายุ56ปีแล้วการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ได้ฉีดแล้วจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ฉีดแล้วก็ยังเป็นอยู่ค่ะเพียงแต่เวลาเป็นแล้วอาการลุกลามของโรคความรุนแรงของโรคก็จะน้อยลงไม่ใช่หมายความว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วจะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ยังเป็นอยู่ค่ะถ้าเราเจอสายพันธุ์ที่เราไม่เคยเป็นเราก็จะเป็นซ้ำอีกเป็นเรื่องปกตินะคะวัยพออายุเกิน50ฉีดนะคะก็ปลอดภัยแล้วก็ถ้ามีโรคอื่นประจำตัวอยู่ด้วยเนี่ยมันก็จะลดความรุนแรงของโรคได้ฉีดแล้วปลอดภัยค่ะมีอะไรก็ไม่เป็นหนักหนาสาหัสแก้ไขได้ง่ายค่ะส่วนเรื่องของแคดอกกินได้ค่ะเขาสำหรับดอกเนี่ยเขาจะเอาไว้รักษาพวกไข้เปลี่ยนฤดูพวกปลายฝนต้นหนาวหรือไข้หวัดที่กำลังจะเข้าระบาดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยประจำฤดูต่างๆก็สามารถช่วยได้แต่ดอกแคร์ค่ะมันจะมีวิธีการกินที่ถูกต้องถ้าในกรณีคนเป็นไข้ค่ะคนเป็นไข้เนี่ยเขาจะไม่เด็ดเกสรสีเขียวทิ้งเพราะไอ้เกสรสีเขียวเนี่ยมันทำให้ขมแต่ถ้าคนที่จะกินแบบใส่แกงส้มแล้วไม่อยากให้ขมก็ดึงเกสรสีเขียวออกก็ยังลดไข้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะไม่ดีเท่ากับยังมีเกสรสีเขียวอยู่ของผมแต่ก็กินอร่อยดีก็ยังลดไข้บรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะผสมกับพวกเครื่องแกงพว วกแกงส้มอะไรพวกนี้อร่อยดีแล้วก็ทำให้ทางเดินหายใจคล่องสะดวกเพิ่มขึ้นด้วยใบก็กินได้นะคะเอามาลวกจิ้มน้ำพริกก็ยังรักษาอาการพวกไข้เปลี่ยนฤดูได้เหมือนกันก็รับประทานได้อร่อยดีเป็นตั้งแต่พวกไข้หวัดใหญ่ท้อนพิษไข้ดับพิษถอนพิษต่างๆเนี่ยในเรื่องของใบของแคที่เราเด็ดเอาอ่อนมาลวกก็สามารถรับประทานช่วยได้ส่วนเปลือกต้นมันจะเป็นสารฝาดสารแทนนินซะเยอะเขาก็จะเอาไปเข้าพวกสมานภายนอกภายในชะล้างบาดต้มชะล้างบาดแผลบ้างหรือเอาไปกินเป็นน้ำกระสายสำหรับพวกบิดมูกเลือดพวกท้องเสียอะไรพวกนี้ค่ะก็อีกกรณีหนึ่งแคร์ก็จะแบ่งเป็นการกินออกมาเป็นสามอย่างแต่ส่วนใหญ่กินดอกนะคะกินดอกกับกินใบอร่อยดีปลอดภัยแล้วก็กินง่ายมีสรรพคุณที่ดีด้วยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่จดหมายส่งมาแต่อย่าลืมไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยครับเรียบร้อยค่ะ
0: เรียบร้อยนะคะ
2: ค่ะ
0: อาจารย์บอกช่องทางบริจาคสมุนไพรด้วยนะคะ
2: ท่านใดที่สนใจค่ะอยากที่จะร่วมบริจาคสมุนไพรกับเรานะคะสามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน59 59ปนสปปานนเนสศาลาปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยแล้วก็อยากได้พวกดอกพิกุลดอกมะลิใบหนุมานประสาทกายรากกระเทียมรากชาพูพวกนี้ค่ะที่เราต้องการได้เพราะว่าเป็นเรื่องของการดูว่าเป็นของหาได้นะคะแต่หายากเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่มีขายตามท้องตลาดแล้วก็ไม่สะอาดเท่ากับที่แฟนรายการส่งมาให้เราด้วยค่ะก็ขอบพระคุณที่ร่วมบุญร่วมกุศลกับเรานะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะก็นำสมุนไพรไปทำยาเพื่อจะมารักษาเปิดคลินิกสาธารณกุศลนะคะ
1: ครับ
0: ในทุกๆวันอังคารค่ะ
2: ทุกวันอังคาร
0: ปกตินะคะ
2: พรุ่งนี้เปิดปกติค่ะเพชรเกษม68อยู่ใกล้แยก44ค่ะเห็นแยก44มองฝั่งตรงข้ามเลยค่ะเห็นกำแพงยาวสีขาวก็เข้าไปในกำแพงตึกนั้นเลยค่ะก็จะเห็นเก้าอี้เรียงอยู่เป็นร้อยๆตัวนั่งเอาบัตรประชาชนไปยื่นนะคะกับเจ้าหน้าที่ตรงเวชระเบียนเขาก็จะจัดการทำคิวทำบัตรให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะคืนบัตรประชาชนมาให้แล้วก็รอเรียกคิวหมอก็จะขึ้นไปตรวจเมื่อตรวจเสร็จแล้วก็มานั่งพักคิวรอหมอเรียกรับยายกเว้นถ้าจะนวดก็จะมีการส่งนวดก่อนค่ะแล้วนวดเนี่ยเราจะไม่นวดเพื่อสุขภาพให้ใครเราจะนวดสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นที่ต้องนวดจริงๆสำหรับคนเจ็บป่วยจริงๆถึงจะนวดผู้ป่วยที่เราไม่นวดเช่นโรคผิวหนังผู้ป่วยเบาหวานผ
0: ู้
2: ป่วยความดันสูงอย่างเงี้ยค่ะหรือผู้ป่วยมะเร็งนวดไม่ได้อันตรายก
0: ็
2: ต้องทำความเข้าใจกับเราด้วยว่าเราไม่สามารถนวดให้ได้ทุกคนค่ะ
0: ค่ะเป็นการนวดรักษานะคะสำหรับคนที่จะเป็นต้องรักษาจริงๆค่ะตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะ
1: ครับวันนี้ก็เปิดสายเร็วหน่อยนะครับจะให้ท่านฟังทุกผู้ชมที่รออยู่วันนี้ได้คุยกันเต็มที่เลยนะครับเปิดสายกับทีมงานของเราวันนี้ก็จะพร้อมรับสายน้องรัชภาคนะครับส่วนตอนนี้เนี่ยเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ก็คือ022769718นะครับ022769718ตอนนี้โทรมาเลยครับใครจะเป็นสายแรกนะฮะตอนนี้จะได้คุยกันกับอาจารย์เนตดาวในช่วงแรกช่วงนี้คุยกันในทุกปัญหารวมถึงใครที่ยังคิดว่าโทรศัพท์แล้วไม่ติดยากก็ฝากคำถามไว้ที่ Facebook Live ของเราได้ด้วยเช่นกันในโพสต์ที่ในขณะนี้ไลฟ์แล้วนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเอง
0: หลายคนเข้ามาทักทายนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมทางเพจ Facebook ก็สามารถส่งคำถามมาได้บอกรายละเอียดให้สักนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะคุยกับอาจารย์เนตดาวโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะ022769718ค่ะตอนนี้เปิดสายแล้วนะคะเมื่อสักครู่คุยเรื่องโรคเรื้อรัง ACD คนเป็นกันเยอะมากก็คือเรื่องของพฤติกรรมที่อาจารย์เคยบอกนะคะเรื่องของอาหารรสเค็มนะคะอาจารย์มีอะไรจะแนะนำในอ๋อมีสายเข้ามาพอดีค่ะอาจารย์คะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับคุณหนิงจากสุพรรณบุรีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะทีมงานทุกคนสวัสดีคุณหมอเนี่ยดาวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะถูโทรติดยากแล้วเกินหวังแย่โทรไม่ติด
1: โทรมาประเดิมคนแรกเลยเนี่ย
0: นะคะ
3: จากจ้องอยู่จากจะถามคุณหมอว่าใบละขี้นกช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เอาไปจิ้มน้ำพริกกินกับข้าวจะถามว่าระหว่างกินสดหรือต้มให้สุกเนี่ยแบบไหนจะได้ประโยชน์มากกว่ากันคะ
0: ค่ะ
2: ได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะได้ทั้งสองอย่างเลยจะลวกก็ได้จะกินสดก็ได้กินสดส่วนใหญ่ก็อ่อนหน่อยนะคะเราก็จะเอามารับกับน้ำพริกได้อร่อยดีไม่จำเป็นต้องลวกก็ได้หรือพอเริ่มลูกใหญ่หน่อยเราเอาไปลวกหน่อยก็ได้ถ้าเราอยากให้มันนิ่
3: ม
2: บางคนส่วนใหญ่เราแนะนำให้นึ่งแนะนำให้นึ่งมากกว่าเอาไปต้มเพราะว่าเวลาต้มลวกอะค่ะเวลาต้มเนี่ยน้ำไอ้ตัวยาบางชนิดแต่มันออกไปอยู่ในน้ำแล้วเราก็เลยแนะนำว่าเอาไปนึ่งดีกว่าก็จะได้สรรพคุณในเรื่องของการลดน้ำตาลได้
3: แล้วกินวันหนึ่งประมาณสักกี่ลูกดีคะเยอะได้ไหม
2: เยอะได้จะเยอะเท่าไหร่เราบางคน5ลูกก็ไม่เยอะหรอกก็ใช้ได้เหมือนกันเยอะของเรานี่มันเยอะขนาดไหนเพราะเยอะของเราไม่เท่ากันอ่ะ
3: ไม่เกิน10ลูกก็ได้เพราะมันละลูกมันเล็ก
2: โอ้ได้เหลือเฟือค่ะได้เลย
3: กินกับข้าวจ้ะกินกับข้าวจ
0: ้ะแล้วกินต่อเนื่องไหมคะอาจารย์ข
2: ้าวเยอะไม่ได้นะ
0: ช่างกินต่อเนื่อง
2: ก
0: ิน
2: ต่อเนื่องได้ไหมส่วนใหญ่เราไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ห้ามนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้กินมาละเปล่าๆเขาก็กินกับน้ำพริกบ้างกินกับอาหารอื่นๆบ้างมันก็สับเปลี่ยนกันไปก็กินได้ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ป่วยที่มีข้าวน้ำตาลสูงๆ
3: ค่ะช่วยลดได้จริงนับถือเลยค่ะเคยไปตรวจมาแล้ว
2: ช่วยลดได
3: ้จ้าจริงจ้ะเออได้ผลมากเลยถึงได้นับถือเขาเลยมาละขี้นกจะบอกให้น้องเขากินด้วยเพราะน้องเขาเป็นเบาหวานหมอบอกถ้าเกิดน้ำตาลไม่ลดเนี่ยจะต้องเอายาให้กินแล้วนะก็เลยแนะนำให้เขากินมาละขี้นกจะได้ไม่ต้องไปกินยาโรงพยาบาลจ้ะโอ้
2: แล้วเขาถามข้าวเยอะนะ
3: กินดิบเขาถามมาว่าจะกินสดดีหรือดิบดีถามที่หม
2: ดได้หมดค่ะจะเอาแต่ว่าไม่แนะนำให้ต้มแนะนำให้นึ่งสารอาหารจะได้อยู่กับมลาขี้นกเยอะๆหน่อยถ้าต้มค่ะมันจะละลายไปกับน้ำด้วยก็ใช้วิธีกินสดก็จะได้ครบนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้นิ่มหน่อยก็นึ่งเอาค่ะ
3: โอ้จ้ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะขอบคุณจริงๆ
2: ดีค่ะคุณหญิง
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: คุณครับ
0: โทรติดแล้วดีใจนะ
1: โอ้โหก็ยังเปิดสายกันเรื่อยเลยนะครับตอนนี้ก็ยังคงมีเวลาในช่วงแรกของเรา022769718นะครับในขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีคำถามจากคุณวรีลักษณ์นะครับมีพิลังกาสาอาจารย์จะใช้ไหมครับจากบริจาคเราใช้ส่วนไหน
2: ดีใจจังเลยมีคนทักเรื่องพิลังกาสาเราใช้ส่วนของลูกค่ะลูกเนี่ยถ้าเราซื้อตามท้องตลาดจะได้ลูกอ่อนเพราะเขาหนีนกเขาก็จะเก็บลูกอ่อนมาขายเขาเก็บลูกอ่อนมาขายเวลาเราเอาไปใช้ทำยาคนไข้เราจะท้องผูกเราก็เลยอยากได้ลูกแก่อยากได้ลูกแก่เพราะลูกแก่เนี่ยไอสารฝาดมันจะน้อยลงเราก็เอามาทำยาให้คนไข้คนไข้ก็ปลอดภัยท้องไม่ผูกด้วยอยากได้ส่วนของลูกค่ะ
0: คุณ
2: ลูกแก
0: ่คุณวรี
2: เอามาตากให้แห้งเลยค่ะเอามาตากให้แห้งเลย
1: ตาก
2: แดดได้เลยค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับคุณวรีลักษณ์นะฮะคุณสุกัญญานะครับโทรมาเป็นสายจากสุราษฎร์ธานีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคืออาจารย์เนตดาว
2: จ้า
4: ขอถามหน่อยนะคะ
2: จ้า
4: คือป้าจะเป็นอาจจะชอบไอ้มีอะไรเลยอ่ะไอ้จ้ำสีแดงๆอ่ะที่ขึ้นตามแขนตามขาค่ะพอจะทราบไหมคะว่าขาดอะไรอะค่ะขาดท่าทางสารอะไร
2: ปัญหาตอนนี้ก็คือกินยาอะไรประจำอยู่หรือเปล่าคะ
4: ไม่มีเลยค่ะ
2: ยาหลังอาหารทันทีก็ไม่มีใช่ไหม
4: ไม่มีโรคอะไรเลยค่ะเมื่อก่อนเคยโทรไปค่ะปรึกษาครั้งนึงแล้วที่ผ่าตัดก็ว่าเจ้าค่ะตอนนี้มันหายแล้ว
2: หายแล้วโอเค
4: หายแล้วตอนก็จะว่าเจ้าหายแล้วแต่นู่นมกราโน่นการนี้มันจะมาเออนั่นแหละมันจะเป็นแต่ว่ามันไม่มีมันไม่เจ็บไม่อะไรนะคะเป็นเล็กๆค่ะเขาไม่ใช่ว่าโตแล้วก็ถ้าสองสามวันก็ยาหายไป
2: เป็นสีอะไร
4: สีแดงน้อยๆอะค่ะ
2: สีแดงน้อยๆ
4: ค่ะ
2: จ้ะสีแดงแล้วมีสีเขียวๆม่วงๆไม่ตามหลังมา
4: ไม่มีไม่มีค่ะเพราะว่ามันจางหายแล้วก็หายไปเลยค่ะค่ะเป็นจ้ำแดงน้อยๆ
2: เป็นจ้ำแดงเฉยๆนะคะโอเคทีนี้หาวิธีเอาง่ายที่สุดก็คือมันเป็นเรื่องของจ้ำเลือดก็คือเกล็ดเลือดเราต่ำปัญหาที่มันเกิดอยู่ตรงนี้ก็คือเกล็ดเลือดต่ำบางทีไปชนอะไรนิดๆหน่อยๆหรือไม่ได้ชนอะไรหรือเกาแรงหน่อยมันก็เกิดรอยขึ้นมาได้เราหายาง่ายยาหายาง่ายๆก่อนนะโดยไปตามร้านขายยาหรือร้านสะดวกซื้อไปหาน้ำยาอุทัยทิพย์
4: อุทัยทิพย์ค่ะ
2: อืออุทัยทิพย์น้ำยาอุทัยทิพย์เนี่ยไม่ได้ไปโฆษณาให้เขานะแต่ว่าเผอิญในนั้นอ่ะมันมีจันแดงมีฝางเสนมีจันแดงกับฝางเสนเราก็เอามาเหยาะน้ำกินปลอดภัยด้วยอย่างเช่นน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็ใส่สักหนึ่งช้อนชา
4: น้ำหนึ่งแก้วใส่อุทัยทิพย์หนึ่งช้อนชา
2: ใช่แล้วเราก็กินวันละแก้วว
4: ันละแก้ว
2: จนกระทั่งไอ้จ้ำนั้นหายไปก็เลิกกินนะ
4: หายนานๆมันถึงจะเป็นสักครั้งนึงอะค่ะ
2: จ้ะถ้าจ้ำนั้นหายไปแล้วก็เลิกกิน
4: อะไรนะคะค่ะ
2: อ
4: ๋
2: อใช่ไม่เจ็บ
4: ช่วยโทรมาปรึกษาเรื่องผ่าโทรมาจบเรียบร้อยไปเลย
2: ดีใจด้วยค่ะจะได้มองเห็น
4: ขอบพระค
2: ุ
4: ณมากนะคะนอกนี้ก็จะนอกจากอุทัยทิพย์แล้วจะมีตัวยาอื่นไหมคะ
2: ตัวยาที่ปลอดภัยสุดแต่ไม่งั้นก็ต้องไปนั่งหาจันแดงมากินน่ะ
4: อ๋อต้องมาทำเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ทีนี้ในนั้นก็มีจันแดงมีฝางเสนมีจันเทพอะไรพวกเนี้ยเราก็เอามาหยอกกินก็ลดความร้อนในร่างกายได้ด้วย
4: มีครบอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปเปลี่ยน
2: ครบอยู่แล้ว
4: สนานู่นนี่นั่นอยู่อีก
2: ใช่หยดเอา
4: ขอบคุณอาจารย์มากนะคะ
2: วันละครั้งพอนะวันละครั้ง
4: วันละครั้งวันละหนึ่งครั้งเอานี
2: ่ค่ะ
4: ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย
2: ์ขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสุกัญญาจากสุราษฎร์ธานีนะคะ อาจารย์มีคนทักมาบอกว่าชื่นใจได้ยินเสียงอาจารย์เล็บดาวมาให้ความรู้อีกแล้ว
1: ถ้าอยากชื่นใจวันนี้โทรมาเลยนะคุณอัจฉริยาอัจฉราอัจฉรานะครับโทรมาได้เลยนะ
0: โทรมาได้เลยอาจารย์ค่ะนอกจากมารากี้นกที่ลดน้ำตาลในเลือดแล้วยังมีสมุนไพรหรือว่ามีอาหารอันอื่นไหมคะที่จะกินเพื่อลดน้ำตาลในเลือด
2: คือการลดน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันมีสมุนไพรหลายตัวนะคะที่มันสามารถลดได้เนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นยาแต่ว่ามันจะไม่ได้ผลดีเท่ากับมาราคีนกมาราจีนก็ลดค่ะไม่ใช่มาราคีนกอย่างเดียวหรือเราหันไปกินผักอย่างเดียวแล้วกินข้าวให้น้อยลงน้ำตาลก็ลดนะคะแต่มันจะไม่ลดได้เร็วเท่ากับตัวของมาราคีนกแล้วก็มีผักอีกตัวนึงที่ภาคเหนือก็ชอบกินเป็นผักแหนมในมื้ออาหารก็คือผักเชียงดา
0: เชียงดา
2: ผักเชียงดาก็เป็นหนึ่งในผักที่ลดน้ำตาลได้ดีเหมือนกันด้วยค่ะ
0: ดีค่ะดีค
1: ่
0: ะ
1: เอาละครับมีสายมาในช่วงแรกของเราสายสุดท้ายตอนนี้ก่อนจะพักกันนะฮะจากนครสวรรค์คุณอนงสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณหมออยากถามว่าไอ้กินบอลเพชรเนี่ยไอ้เลือดจางไหมคะ
2: กินบอระเพ็ดเลือดจางไหมมันอยู่ที่วิธีการกินด้วยค่ะว่าเรากินแบบเชิงเดี่ยวหรือว่าเรากินกับผสมกับน้ำผึ้งหรือเรากินข้าวตำลับหรือกินต้มกินอย่างเดียวเลยหรือยังไง
5: กินเคี้ยวกินธรรมดานี่ค่ะ
2: เคี้ยวกินธรรมดาเยอะไหมคะ
5: ก็ประมาณตักสิบแว่นนะคะ
2: แล้วแว่นใหญ่ไหมล่ะคะ
5: แว่นบางๆเล็กๆนะคะ
2: แว่นบางๆเล็กๆนะคือในบอระเพ็ดเนี่ยค่ะทางแม้กระทั่งอย.เองเขาก็ยังมีการจำกัดปริมาณที่จะใส่บอระเพ็ดลงในตำรับยาสักตำรับนึงเนี่ยเขาก็ต้องดูต่อวันต้องห้ามไม่ให้เกินเท่าไหร่เพื่อจะไม่ก่ออันตรายแก่ผู้ที่รับยาไปกินเพราะฉะนั้นบอระเพ็ดถ้าเราหั่นเป็นแว่นบางๆเนี่ยค่ะสัก10แว่นก็ไม่ได้แนะนำให้กินทุกวันไม่ได้แนะนำให้กินทุกวันเราแนะนำให้กินแค่ตอนกลางวันและสัก 2-3 วันกินครั้งหนึ่งเพื่อปล่อยให้มันขับทิ้งได้ตามปกติคนโบราณทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่เอาบอระเพ็ดมากินเชิงเดี่ยวเขาก็จะไปแช่กับน้ำผึ้งแล้วเขาก็ถึงจะเอามากินแต่ทีนี้พอแช่กับน้ำผึ้งก็ต้องระวังคนที่ผู้ป่วยเบาหวานเพราะว่าน้ำผึ้งเองก็ทำให้เบาหวานกำเริบเหมือนกันก็ต้องดูเพราะฉะนั้นถ้าขณะที่เรากินแล้วเรามีภาวะเลือดจางก็ลดลงเถอะค่ะเพราะว่ามันก็ทำได้ในบางกรณีของผู้ป่วยบางท่าน
5: คืออ
2: ย่างนี้บอระเพ็ดเนี่ยมันบำรุงโลหิตและดีมันมีลดขมลดขมในแพทย์แผนไทยจะถูกกำหนดได้ว่าบำรุงโลหิตและดีแต่คำว่าน้ำดีเนี่ยมันเกิดจากการเอาอายุของเม็ดเลือดเราเนี่ยค่ะอายุเม็ดเลือดเรามีอายุ120วันพอครบ120วันจะถูกเอาไปทำลายทิ้งที่ม้ามพอทำลายทิ้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันจะเหลือเป็นน้ำดีก็คือสารสีกับบิลิรูบินกับฮีโมโกลบินเนี่ยมันจะเหลือสารสีแล้วไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดี
6: แล้วก็ฉีดทิ้งออกมาเวลาย่อยไขมันมันจึงใช้คำว่าบำรุงโลหิตและดีเพราะฉะนั้นมันบำรุงเลือดด้วยแต่มันก็ทำลายเลือดด้วยในเวลาเดียวกันก็ถ้ากินแต่พอดีมันจะกลายเป็นยาบำรุงถ้ากินมากเกินไปมันก็จะทำให้เลือดจางคล้ายฟ้าทลายโจร
5: เขาแนะนำมาว่าคนเป็นเบาหวานนะกินบอระเพ็ดแล้วทุเรศลดลงอะค่ะ
6: มันก็ลดค่ะแต่มันเป็นยาไงเพราะฉะนั้นก็ต้องกินแบบระมัดระวังมันจะไม่เหมือนมะระขี้นกที่เป็นเชิงอาหาร
5: มะระขี้นกก็ไม่เป็นไรเลือดไม่จางใช่ไหม
6: ใช่ค่ะเพราะเรากินได้ไม่มากอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็กินได้นิดหน่อยมะระขี้นกเราก็กินกับน้ำพริกกินกับอาหารทั่วๆไปก็ปลอดภัยกว่าค่ะแต่ถ้ารักจะกินบอระเพ็ดเป็นแว่นบางๆแนะนำว่า 2-3 วันกินครั้งแล้วกินเฉพาะช่วงเวลากลางวันไม่ให้กินตอนเย็น
5: ค่ะ
0: ค่ะ
6: ค่ะ
0: เปลี่ยนไปเป็นมะระขี้นกดีกว่าเนาะ
5: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
6: ขอบคุณค่ะคุณอนง
0: ค์ขอบคุณค่ะคุณอนงค์ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตอาจารย์พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
7: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
8: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
7: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
12: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
7: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
12: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
7: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
11: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
13: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
14: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
15: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
14: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
15: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
16: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
17: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
16: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
0: ช่วงที่2ของรายการทั่วที่ถิ่นไทยนะคะ 13:33 น.คุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีค่ะเรื่องของแพทย์แผนไทยแล้วก็เปิดสายทางโทรศัพท์นะคะ
1: 0227697118ครับ0227697118ตอนนี้สายว่างแล้วนะครับช่วงที่2ของเรา
0: มีคุณนุสราถามมาค่ะอาจารย์คะเวลาที่จะบริจาคสมุนไพรอาจารย์เขาสนใจที่จะบริจาคค่ะเขามีรากชะพลูเยอะมากเลยแต่ว่าอยากจะให้อาจารย์บอกวิธีการทำรากชะพลูก่อนจะส่งมาให้เดี๋ยวอาจารย์มาตอบวิธีนะคะตอนนี้มีสายเข้ามา
1: จากบุรีรัมย์นะครับคุณไพศาลสวัสดีครับ
18: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
18: ค ครับสวัสดีครับคุณหมอพอดีผมสอบถามนิดนึงพอดีผมไปดูใน Facebook อ่ะเนาะ
6: ค่ะ
18: ทีนี้เห็นเขาบอกว่ายาเกี่ยวกับการรักษาตาน่านับถือไหมเขาบอกว่าให้กินกระเทียมแล้วก็ผสมกับน้ำมันมะกอกน้ำผึ้งแล้วก็กินด้วยการก่อนนอนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอสับสับคำเขาบอกว่าบำรุงสายตา
6: คือยาที่พูดถึงเนี่ยค่ะน้ำมันมะกอกก็ต้องเป็นน้ำมันมะกอกอย่างดีนะเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินเราดูดีๆด้วยแล้วก็เรากินกับกระเทียมสองตัวนี้เขาก็ช่วยเรื่องหลอดเลือดแน่ๆดูแลเรื่องหลอดเลือดให้เราได้แน่นอนส่วนน้ำผึ้งก็เป็นการปรุงแต่งรสซึ่งอาจจะต้องเสี่ยงกับเบาหวานถ้าเรามีภาวะเบาหวานอยู่นะคะก็ต้องคอยระมัดระวังตัวของกระเทียมกับน้ำมันมะกอกอะเป็นเรากินในมื้ออาหารอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วก็ดูแลเรื่องไขมันกับหลอดเลือดแล้วก็ทำให้ร่างกายได้รับไขมันดีไปด้วยตาเราสายตาเราก็เป็นเรื่องของหลอดเลือดเหมือนกันถ้าเราจะบอกว่าไม่บำรุงสายตาเราก็พูดไม่ได้เพราะว่าถ้าหลอดเลือดมันดีทุกอย่างมันจะดีตามไปด้วยแต่มันมียาที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยบันทึกมาเป็นร้อยๆปีเลยนะเขาบันทึกเลยว่าตัวยาที่เป็นเอกในจักษุโลกจักษุแปลว่าโรคตาเนี่ยนะจักษุโลกอ่ะคือตีพาราตีพาราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสมอพิเภกสมอไทยมะขามป้อมอันนี้มีหลักฐานยืนยันจริงแล้วเราก็ใช้จริงด้วยปรากฏว่าอาการของดวงตาดีขึ้นก็ลองใช้พิกัดหรือใช้ตำรับตีพาราช่วยก็ได้ค่ะมันสามารถช่วยได้ปลอดภัยดูแลทั้งธาตุดินดูแลทั้งธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำและที่สำคัญที่สุดก็ทำให้ระบายอ่อนๆแล้วตัวสมอต่างๆที่พูดถึงเนี่ยมันคือพืชตระกูลเบอร์รี่เหมือนกันเพราะเขาบอกว่าพวกกลุ่มเบอร์รี่เนี่ยจะช่วยบำรุงสายตาเพราะฉะนั้นหม่อนก็บำรุงสายตาค่ะบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่อะไรต่างๆของไทยเรารู้จักหม่อนกินหม่อนก็ได้ค่ะเกากี้ก็ได้ก็ช่วยบำรุงสายตาเหมือนกันหรือแม้กระทั่งจะกินสมอที่ตีพลายอย่างที่บอกก็เป็นการบำรุงสายตาปลอดภัยส่วนกระเทียมกับน้ำมันมะกอกดูแลหลอดเลือดเก่งด้วยและดูแลได้แน่นอนก็เลยเถียงไม่ได้ว่าถ้าหลอดเลือดดีเนี่ยมันก็ทำใหระบบอื่นๆดีตามไปด้วยแต่ระวังน้ำผึ้งหน่อยเท่านั้นเอง
18: คร
0: ับ ค่ะมีอะไรอีกไหมคะ
18: เอกครับขอบคุณมากครับแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีคร
0: ับ
18: คร
0: ับบำรุงเรื่องสายตาเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะมาถามเรื่องที่เมื่อกี้คุยกับอาจารย์ไว
1: ้
0: เรื่องของการบอกวิธีการทำรากชะพลูก่อนจะนำบริจาคค่ะอาจารย์
6: คือรากชะพลูเนี่ยที่เราจะใช้เนี่ยค่ะรากชะพลูมันจะมีรากลงดินแล้วก็มีร่างแหอยู่บนดินด้วยวิธีการก็คือเราดึงขึ้นมาหมดทั้งรากทั้งร่างแหนะคะเราก็จะตัดส่วนเหนือดินตัดส่วนเหนือดินออกไปไม่ได้ใช้เนี่ย2ข้อนิ้วมือให้เหลือเนื้อให้เหลือต้นเหนือดินเนี่ยสัก2ข้อนิ้วมือแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเฉพาะรากกับไอ้ตัวร่างแหตัวนั้นนะคะเอาขึ้นมาแล้วล้างทำความสะอาดฉีดน้ำก่อนเอาดินออกให้หมดล้างทำความสะอาดเอาขึ้นมาผึ่งให้แห้งเอาผึ่งให้แห้งแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยแล้วเราก็ตากแดดจนกว่าจะแห้งค่ะก็สามารถเอามาใช้ได้แล้ว
0: ค่ะนี่ก็เป็นวิธีนะทำให้แห้งจะได้เบาๆไม่ต้องส่งมา
6: ค่ะไม่งั้นหนักแล้วก็ขึ้นราด้วยยังไม่ทันถึงเราเลยขึ้นราเรียบร้อยแล้ว
0: คุณนุสรานะคะ
1: ถ้าเกิดว่าเปิดสายนะครับ0227697118 0227697118โทรมาได้เลยนะครับตอนนี้นี่แล้วก็เราก็มีคำถามด้วย
0: ค่ะ
1: คุณรัตวรรณถามว่าน้ำอุทัยทิพย์ถ้าไม่มีอาการอะไรครับอาจารย์จะดื่มได้ไหมผสมน้ำเย็นดื่มชื่นใจดีน่าจะมีคุณสมบัติบางอย่างด้วยนะหรือเปล่า
6: ตัวน้ำยาพวกนี้ค่ะในสมัยโบราณเป็นยาตำรับโบราณนี่เป็นยาตำรับโบราณนะแล้วก็น้อยคนมากที่จะทำเป็นแล้วก็เป็นยาที่มีเครื่องผสมอยู่พอสมควรในกรณีทำให้ร่างกายเราลดความร้อนลงก็คือเย็นมันจึงเหมาะในฤดูร้อนหรือความอากาศร้อนในบ้านเราถ้าช่วงอากาศเย็นไม่ได้เสียเหงื่ออะไรก็ไม่ได้แนะนำให้กินแต่ถ้าอากาศร้อนมากๆเนี่ยลดอาการความร้อนในร่างกายรับประทานได้ช่วยฮิสโตกและต่างๆได้ด้วยรับประทานได้น้ำเย็นก็กินได้ไม่มีปัญหาชื่นใจดีด้วยตัวเองก็ชอบนะคะจะเหยาะกินด้วยก็ชื่นใจดีแล้วก็มียาดีๆอยู่หลายตัวในนั้นก็ถ้ ้ามันก็จะทำให้เกล็ดเลือดที่เปราะแตกง่ายเนี่ยก็ทำให้แข็งแรงขึ้นก็เป็นวิธีการที่คนประชาชนทั่วไปสามารถหายากินได
0: ้
6: หายากินได้ปลอดภัยดีค่ะก็ลองใช้แบบนั้นดูปลอดภัยแน่นอน
0: ค่ะคนทางต่างจังหวัดเนาะนางตอนเด็กๆ ก็ได้ทานน้ำยาอุทัยเนี่ยตอนเด็กๆผสมน้ำก็ชื่นใจดีบางทีเขาก็มีดอกมะลิโรยไว
1: ้ใช่ใช
0: ต้อนรับแขกต้อนรับแขกบ้านที่จะมาที่บ้านก็จะให้น้ำอุทัยแต่ก็ดีนะคะ
1: อุทัยทิพย์นี่เอาไว้ปะแป้งปะแก้มด้วยใช่ไหมแก้มแดงสำหรับสาวๆ
6: ใช่เขาตอนหลังเข้ามาไปยุกเอามาทำเป็นลิปสติกเอามาทาแต้มแต่ที่แก้มทำให้แก้มแดงปากแดงพวกนี้ค่ะ
1: นี่ไง
0: ใช่ใช่ใช่แต่มันเป็นสมุนไพรเนาะจะ
1: เป็นสมุนไพรด้วย
0: ไม่ได้อันตรายด้วยค่ะอ่ะตอนนี้สายว่างค่ะมีใครที่มีข้อสงสัยจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยซักถามกับอาจารย์โดยตรงนะคะเปิดสายอยู่นะคะ02-276-9718ค่ะ02-276-9718ค่ะมีเรื่องวันนี้มีเรื่องเบาหวานเยอะเนาะ
1: ต้องเน้นหน่อยนะเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะโหคือต้นตอของเบาหวานเนี่ยก็คือการที่เราต้องควบคุมอาหารแหละ
0: นะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่น้ำตาลหรือสิ่งที่เราเห็นเฉพาะหน้าเป็นน้ำตาลเท่านั้นใช่ไหมอาจารย์เบาหวานจริงมันมีอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวทดไปก่อนนะเดี๋ยวมีสายมาพอดีซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะโทรกันมาเยอะๆคุณหนูจากมหาสารคามครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
19: สว
0: ั
19: สดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีท่านผู้จัดที่สองด้วยค่ะ
0: ค่ะ
19: ดิฉันมีปัญหาที่จะเรียนถามนิดนึงค่ะเมื่อกี้เห็นถามเรื่องเกี่ยวกับตีผลาญนะคะคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองกินได้ไหมคะ
6: กินได้ค่ะแล้วพวกหลอดเลือดสมองโป่งพองเนี่ยเราต้องระวังเรื่องของการเบ่งถ่ายรวมด้วยและตีผลาญจะเป็นตัวยาที่ทำให้ระบบขับถ่ายอะค่ะสะดวกเพิ่มขึ้นก็จะลดการเบ่งถ่ายลดอาการเสี่ยงการปอดแตกหรือโป่งพองลดลงไปได้ดีด้วยค่ะแล้วก็วิตามินซีในมะขามป้อมก็ทำให้เกิดความยืดหยุ่นการเหนียวตัวของผนังหลอดเลือดเพิ่มขึ้นด้วย
19: อาจารย์คะทำใส่ขวดลวดมาแล้วนะคะมีอันตรายอะไรไหมคะ
6: ไม่อันตรายค่ะถือว่าเป็นยาปลอดภัยเลยล่ะ
19: ซื้อตามร้านเภสัชกรได้ใช่ไหมคะอาจารย
6: ์ค่ะเลือกที่สะอาดหน่อยนะคะที่เขาดูดีแล้วก็ปลอดภัยไม่อยากให้ซื้อทั่วไปเพราะซื้อทั่วไปเราไม่มั่นใจว่าทำความสะอาดดีไหมเชื้อรามีหรือเปล่าถ้าเกิดเลือกยี่ห้อดีๆพวกนี้เขาจะตรวจสอบอยู่แล้วว่าปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็รับประทานได้อย่างโอเคปลอดภัยไม่มีปัญหา
19: หมายถึงร้านที่จำหน่ายของอภัยภูเบศนะคะอาจารย
6: ์เอาได้เลยค่ะของอภัยภูเบศเขาสะอาดอยู่แล้ว
19: ค่ะ
0: ค่ะ
19: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์
6: ค่ะขอบคุณ
0: หนูจากมหาสารคามนะคะวางสายแล้วมีสายต่อเนื่องมานะคะ02-276-9718โทรมาได้เลยนะคะ
1: ม
0: ีเรื่องตีผลาญเนี่ยเขาถามว่าคุณสุทินีถามว่าสามารถชงน้ำดื่มได้ต่อเนื่องทุกวันได้ไหมคะ
6: ต่อเนื่องได้ค่ะไม่มีปัญหามันอยู่ที่ว่ากินมากน้อยเท่าไหร่ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
6: เพราะฉะนั้นชงน้ำต่อเนื่องอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูน้ำหนักตัวส่วนสูงใช่ไหมคะแล้วเราก็มาดูว่าสักช้อนชาหนึ่งพอไหมครึ่งช้อนชาพอไหมเราก็ต้องมานั่งดูน้ำหนักกับส่วนสูงด้วยค่ะ
0: ค่ะค
1: ่ะแล้วครับเดี๋ยวจะมีสายโทรศัพท์มานะครับจากกรุงเทพมหานครคุณจินตนาสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
20: แม่จะสอบถามมากับพี่พี่สาวเป็นโรคหิตจางเนี่ยจะให้ทานอะไรดีครับ
6: โลหิตจางเราก็แนะนำยาเดี๋ยวนี้มียาบำรุงโลหิตเยอะแยะแต่ว่ามันหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปมีตามร้านขายยาเพียงแต่เราต้องไปดูก่อนว่าสาเหตุของการจางมาจากอะไรด้วยบางคนเป็นพาหะพาลัสบางคนจางเพราะขาดอาหารก็ไปกินพวกผักใบเขียวอะไรพวกนี้เพิ่มมันก็จะช่วยเรื่องของโลหิตจางได้แต่ถ้าจางจากพาหะพาลัสก็ต้องกินยาร่วมค่ะ
20: แล้วแนะนำให้ไปตรวจ
6: ไหมคะแนะนำให้ไปตรวจค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงจาง
20: อีกเรื่องนึงคือตัวเองอ่ะจะไอจะไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรไปตรวจปอดก็ไม่มีอะไรแต่ว่าจะระคายคอแล้วก็ไอบ่อยๆ
6: ไอนี่ไอทั้งวันหรือไอเฉพาะกลางคืนคะ
20: คือเวลาจะพูดนะคะจะไ
6: เวลาจะพูดแล้วจะไ
20: อไอค่ะ
6: ไม่ได้หมายความว่าจะไอตอนกลางคืนนะคะ
20: ไม่ค่ะไม
6: ่โอเคที่ต้องถามอย่างนี้นะถ้าไอทั้งวันเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะคะแต่ถ้าไอเวลากลางคืนถ้าไอเฉพาะเวลากลางคืนเราก็จะแนะนำพวกกรดไหลย้อนแต่ถ้าเวลาจะพูดแล้วไอก็ดูแลเรื่องของเสมหะเนี่ยเราสามารถไปตามร้านเครื่องเทศทั่วไปหาซื้อเขาชื่อว่าเทียนข้าวเปลือกเทียนข้าวเปลือกตามแมคโครก็มีขายค่ะตามแมคโครก็มีขายจะขายเป็นห่อเลยสะอาดด้วยชื่อเทียนข้าวเปลือก
20: เทียนข้าวเปลือก
6: ใช่เทียนข้าวเปลือกมันเป็นลักษณะเม็ดเล็กๆมันลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายๆข้าวเปลือกเลยค่ะแต่จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆมันใส่อยู่ในพวกลูกอมแฮกฟิชเชอร์แมนเฟรนอะไรพวกนี้แหละเราเอามาถึงปุ๊บแล้วก็ไปซื้อชะเอมมาชะเอมตรงที่ในร้านที่แมคโครก็มีขายค่ะเขาไอ้ตรงเครื่องเทศอ่ะมีแขวนอยู่เต็มไปหมดเลยเอาสองตัวนี้มาค่ะแล้วเอาชะเอมมาแท่งขนาดเท่านิ้วชี้เราเนี่ยค่ะสักสามแท่งเรามาบุตำๆให้พอแตกหน่อยใส่ลงในหม้อที่บรรจุน้ำลิตรครึ่งที่บรรจุน้ำอยู่ลิตรครึ่งแล้วก็ต้มให้ชะเอมน่ะออกรสต้มก่อนนะคะพอสิบแล้วชะเอมออกรสชาติดีแล้วค่อยเอาเทียนข้าวเปลือกขนาด1ช้อนโต๊ะค่ะเทียนข้าวเปลือก1ช้อนโต๊ะเอามาบุพอแตกนิดๆบุให้บุในครกอะค่ะพอแตกใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ชิมดูว่าเทียนข้าวเปลือกออกหรือยังถ้าเทียนข้าวเปลือกออกรสชาติดีแล้วกรองเอาน้ำเก็บไว้ค่ะเก็บใส่ตู้เย็นก็ได้ค่ะเวลาจะรับประทานน่ะตักเอาใส่ช้อนโต๊ะมาสัก3ช้อนโต๊ะแล้วก็กดน้ำร้อนใส่แล้วค่อยๆจิบก็จะช่วยเรื่องของความชุ่มคอลดอาการระคายเคืองได้ส่วนหนึ่งเลยค่ะ
20: ขอบคุณมากค่ะ
6: ค่ะ
0: คุณ
6: ซื้อได้ตามแมคโครค่ะมองเห็นก็จะมีตรงเครื่องเทศอะค่ะมองเห็นเลย
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณ
1: จุติมา
20: แมคโครสวัสดีค่ะ
0: สว
20: ั
0: สด
20: ี
0: ค่ะ
1: ผมโทรกันมาได้นะครับ022769718มีคำถามจาก Facebook วันนี้มาต่อเนื่องกันเลยนะ Facebook เมื่อสักครู่คุยเรื่องของน้ำอุทัยทิพย์นะชื่นใจคุณแม่แต่แววก็ถามว่าแล้วถ้าเป็นไวรัสตับอักเสบบีจะทานน้ำอุทัยทิพย์ประจำแก้อ่อนเพลียได้ไหมครับอาจารย์
6: ได้ค่ะน้ำยาอุทัยทิพย์ก็ทำให้สดชื่นแต่ว่ามันมีตัวยาที่ดูแลเรื่องของตับปอดหัวใจด้วยนะมันก็จะดูแลได้อ่อนๆก็ปลอดภัยดี
0: ก็กินได้
6: รับประทานได้รับประทานได้แต่อ่อนเพลียก็ต้องพักผ่อนด้วยนะคะถ้าเป็นไวรัสตับค่ะ
1: อาจจะเพราะไวรัสตับอักเสบบีทำให้อ่อนเพลียได้ไหมครับอาจารย
6: ์ก็ไวรัสตับนะคะทำให้อ่อนเพลียบางคนก็ชอบจะไปกินน้ำหวานน้ำหวานไม่ใช่รักษาไม่ได้รักษาไวรัสนะคะมันแค่ลดอาการอ่อนเพลียเฉยๆแต่ไวรัสตับอักเสบไม่ได้หายค่ะเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานซะก่อนกลายเป็นว่าตับอักเสบบีก็ไม่หายได้เบาหวานมาเพิ่มด้วยก็อันตรายนะคะ
1: ครับ
0: ใช่มีเพื่อนเป็นค่ะเขาก็ทานแต่น้ำแดง
1: เพิ่มพลังอะไรงี้ใช่ไหมฮะโอ้เพิ่มน้ำตาลนะกดเยอะไปนะเพิ่งจะคุยกันเรื่องของเบาหวานกันพอดีนะพี่พัดเรื่องของน้ำตาลจริงอาหารนี่ก็มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาหารที่มีลักษณะน้ำตาลน้ำเชื่อมเสมอไปน้ำตาลจริงๆแฝงอยู่ได้ในอาหารหลายชนิดด้วยใช่ไหมอาจารย์อย่างเช่นแป้งลักษณะที่เราอาจจะคาดไม่ถึง
0: งดข้าวหรือลดลง
1: ข้าวแบบนี้
0: ไม่ต้องทานเยอะคนสมัยก่อนทานข้าวเยอะนะคะอาจารย์จาน
6: ก็เด็กชอบอมข้าวก็เพราะว่าน้ำลายไปโดนแป้งน้ำลายโดนแป้งกลายเป็นน้ำตาลก็จะมีรสหวานเด็กก็จะอมข้าวอยู่บ่อยๆเพราะว่ารสหวานเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเป็นน้ำตาลสูงก็ต้องหลีกเลี่ยงในผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็ข้าวก็เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องเพราะมีกากใยสูงก็จะดีกว่าที่เราเป็นข้าวขัดขาวแต่ถ้าคนเป็นไตแล้วต้องกินข้าวขัดขาวอย่างเดียวกินข้าวกล้องไม่ได้เพราะเบาหวานมันมีระยะที่มีไตเข้ามาแทรกด้วยก็ต้องดูด้วยค่ะว่าตัวเองมีโรคไตแทรกหรือเปล่าถ้าไปกินข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือข้าวดำข้าวแดงต่างๆมันไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีไตร่วมด้วยก็ต้องไปกินข้าวขาวเพราะฉะนั้นก็ต้องกลายเป็นว่าคนที่เป็นเบาหวานก็กินแป้งให้น้อยลงแป้งนี่รวมตั้งแต่เผือกมันก๋วยเตี๋ยวแบบมีข้าวอะไรต่างๆรวมหมดเลยค่ะก็ลดลงด้วยค่ะ
0: จะทานอะไรไม่ได้แล้ว
1: นั่นไง
6: ใช
1: ่ต้องเซฟไว้นะเบาหวานจริงๆก็เหมือนกับโรคไตนะคือต้องเซฟไม่รีบทานหวานจนอายุเราแก่ตัวไปเนี่ยเป็นเบาหวานปุ๊บเนี่ยมันก็เสียดายที่เราจะทานอาหารอื่นไม่ได้เก็บความอร่อยไปตอนท้ายเนี่ยค่อยๆกินหวานทีเล็กทีน้อยทีนี้จันทร์แนะนำไหม
6: ก็กินหวานนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยระวังเรื่องความหวานในเด็กด้วยเพราะว่าจะสูงเกินไปแล้วเดี๋ยวนี้เด ทอสอะไรต่างๆก็ทั้งราดน้ำผึ้งทั้งโรยเยอะแยะไปหมดเลยเบาๆหน่อยค่ะเพราะอายุมากแล้วมันเอาไม่อยู
1: ่บางคนเพื่อนผมอายุ30กว่านี่เป็นแล้วนะอาจารย์เพราะว่าเขาบอกว่ากินน้ำน้ำหวานในที่ขายในร้านสะดวกซื้อเป
0: ็
1: นน้ำลักษณะน้ำหวานกินทุกมื้อเลย
6: บางคนกินเป็นลิตรเลยนะคะใน1วันเนี่ยไม่เป็นก็แย่แล้วไม่เป็นก็เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเบาๆหน่อยค่ะน้ำอัดลม
1: คร
6: ับ กินน้ำเปล่าเราเนี่ยค่ะปลอดภัย
0: ดีกว่าค่ะ
1: เอาละครับมีสายจากกรุงเทพคุณประภาวันครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก
6: ็
3: ท่านทั้งสองด้วยค่ะ
0: ค
3: ือดิฉันมีเรื่องสอบถามนิดค่ะพอดีได้ข่าวมาเป็นดอกอัญชันนะคะแล้วก็ใบเตยแล้วก็ใบมอนเอามาต้มอันนี้ทานกินแทนน้ำได้ไหมคะ
6: เราจะต้องการรักษาอะไรอะคะ
3: เขาบอกว่าเป็นโรคตาค่ะ
6: มันไม่คือใบหม่อนเนี่ยมันไม่ได้ดูแลเรื่องตาดูแลเรื่องของน้ำตาลมากกว่าแต่ตัวลูกหม่อนนะคะลูกหม่อนที่เราเรียกตระกูลเบอร์รี่ล
3: ู
6: กหม่อนเนี่ยเป็นกลุ่มเบอร์รี่ที่ดูแลเรื่องตา
3: อ๋อต้องเป็นลูกใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะตัวลูกมันถึงจะดูแลเรื่องตาแต่การที่เรา
3: ตอนนี้ดิฉันใช้ดอกอัญชัน10ดอกแล้วก็ใบเตยประมาณพอประมาณนะฮะแล้วก็ใบหม่อนเอามาต้มทานแทนน้ำเลย
6: ไม่แนะนำให้ทานแทนน้ำนะคะควรจะทำน้ำสะอาดเป็นเรื่องปกติค่ะ
3: แล้วก็
6: ยากินเป็นแก้วๆไปเพราะว่าตัวหม่อนเองก็มีตัวยาต้านพวกการอักเสบมันจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดต่างๆเนี่ยให้มันกลายเป็นแทนที่ได้เม็ดเลือดแดงจะไปได้เม็ดเลือดขาวแทนมันต้านการอักเสบเก่งนะคะตัวหม่อนตัวอัญชันเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราอยากกินกินเป็นแก้วดีกว่าค่ะก็คือเช้าขึ้นมากินสักครึ่งแก้วเย็นกินสักครึ่งแก้วหรือจะกินวันละแก้วก็ได้ค่ะแล้วก็กินน้ำสะอาดอ่ะให้หลอดเลือดมันไหลเวียนมีความยืดหยุ่นดีกว่า
3: แทนกว่า
6: ใช่แล้วก็ดูแลไต
3: กับใบเตยนี่มันแก้ไอตามัวตาใสได้ไหมคะ
6: อันชันเขาเอาไปแก้อยู่แล้วนะคะเขาก็ไปใช้ในตำรับยาหลายตำรับก็ใช้อันชันเป็นตัว
3: ใช้อันชัน
6: เราเลือ
3: กอันชันต้มกับใบเตยได้ใช่ไหมคะ
6: ใบเตยเป็นตัวยาบำรุงหัวใจค่ะการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยก็ถ้าเลือดสูบฉีดดีมันก็จะหลอดเลือดต่างๆก็ดีไปด้วย
3: แต่แนะนำให้ทานเป็นเช้าแก้วเดียว
6: ใช่วันละแก้วก็
3: ได้ค่ะเพราะว่านี่ตอนนี้ทานแทนน้ำ
6: ไม่เอาอะค่ะเดี๋ยวโรคไตถามหา
3: ได้ค่ะได้
6: ค
3: ่
6: ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะวันครับนี่ความระมัดระวังนะ
0: แต่ก็ยังไงก็ตามอาจารย์จะแนะนำว่าทานดื่มน้ำสะอาดดีกว่านะคะอย่าไปอาลิทานอะไรอย่างอื่นแทนน้ำ
6: ใช่ค่ะไม่แนะนำให้กินอะไรต่างน้ำเพราะว่าน้ำเป็นเรื่องปกติที่เราควรต้องกินเพื่อจะได้ชาล้างเอาของเสียออกแล้วทีนี้ถ้าเราโมจะกินไอ้ตัวนั้นต้มตัวนี้ต้มกินเข้าไปกินเข้าไปแล้วไตจะขับทิ้งยังไงตับจะทำยังไงต้องคอยระมัดระวังด้วยนะคะอย่าจะกินอะไรต่างน้ำ
0: ค่ะ
1: บางคนคิดว่า
0: คุณประภามันน่าจะเข้าใจว่ากินเพื่อบำรุงสายตาอยากตาใสๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีผลกับไตส
1: ิ
0: ถ้าเกิดว่ากินแทนน้ำเน
1: า
0: ะ
1: น่ากลัวมาก
6: แล้วก็อายุอะค่ะมันทำให้สายตาเราพร่ามัวได้เนี่ยเราควรจะวัดสายตาด้วยว่าสายตาเราอะเริ่มมีค่าสายตาหรือยังยาวเกินไปสั้นเกินไปหรือเปล่ามีต้อกระจกมาแทรกหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยเราควรจะต้องตรวจด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าอ๋อฉันตามัวจากโรคนี้เพราะต้อกระจกมันเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุอะค่ะ
0: ค่ะ
6: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะไปกินอะไรแก้มันก็ลำบากควรจะตรวจให้เรียบร้อยค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: เอาละครับวันนี้สายจากกรุงเทพหลายสายทีเดียวนะฮะยังมีมาต่อเนื่องจากคุณกัลยาณีกรุงเทพสวัสดีครับ
21: ค่ะค่ะฉันอยากเรียนถาม
6: คุณ
21: ว่าเมื่อกี้นี้ที่คุณหมอบอกว่าคนที่ไอกลางคืนเยอะๆเป็นปริย้อนจริงค่ะ
6: อะไรนะคะไม่ได้ยิน
21: ก็ทานยากลางวันด้วยนะคะ
1: อาจารย์คุณกัลยาณีบอกว่าไอกลางคืนเยอะๆเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนถูกไหมฮะแล้วคำถามก็เลยว่าถ้าเป็นไอกลางวันเนี่ยจะเกี่ยวไหมถูกไหมครับ
6: ไอกลางวันก็มีองค์ประกอบนะคะในกรดไหลย้อนเนี่ยแต่ว่าเขาจะไอไม่ค่อยมากแต่เขาจะเน้นไปไอตอนกลางคืนเช่นพอลบตัวลงนอนสักพักนึงเริ่มไอแล้วจะเริ่มมีอาการไอส่วนใหญ่ก็จะสงสัยกรดไหลย้อนเพราะว่ากล้ามเนื้อหูรูดมันเริ่มเสื่อมกรดมันก็จะย้อนขึ้นมาเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปกินอาหารกินอาหารปุ๊บแล้วไปนอนปั๊บไม่ได้นะต้องกินห่างกัน3ชั่วโมงถึงจะไปเอนตัวลงนอนได้เพื่อลดอาการกดที่มันย้อนขึ้นมา ส่วนไอกลางวันต้องดูก่อนค่ะว่าเราใช้เสียงมากมีฝุ่นละอองระคายคอหรือเปล่ามันก็เป็นองค์ประกอบร่วมค่ะ
21: ดิฉันไปหาหมอมานะคะหมอบอกว่าดิฉันเป็นโรคอะไร
0: นะจะ
21: ด
0: ู
21: นะ
0: อะไรนะคะ
21: แพ้ภูมิอากาศแพ้อากาศ
1: แพ้อากาศ
6: อ๋อค่ะก็อาจจะต้องเจอฝุ่นละอองเลยพวกนี้ค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องของภูมิแพ้
0: ค่ะถามอะไรอีกไหมคะ
21: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแล้วนะคะขอบคุณ
6: มากมากพักผ่อนเยอะๆนะคะคุณกัลยาณี
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: เป็นขาประจำนะเป็นกัลยาณีโทรมาบ่อยๆนะคะถ้ามีอะไรก็มาปรึกษาอาจารย์คงสงสัยเนาะไอกลางคืนเป็นกรดไหลย้อนแล้วไอกลางวันเป็นไหม
1: นั่นสิ
0: เขาอาจจะไอกลางวัน
1: ครับวันนี้ถือว่าถามกันได้ทั่วถึงเลยนะฮะมีสายมาม
0: ีสายอีกไหมคะอีกสักสายเน
1: า
0: ะ
1: ใครที่คิดว่าโทรไม่ติดตอนนี้น่าจะติดละนะลองโทรมา022769718นะครับ022769718นะครับเรื่องราวของการแพทย์สุขภาพกับแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวที่จะตอบคำถามกันเป็นประจำเช่นนี้ในทุกๆวันจันทร์นะครับในทั่วทิศถิ่นไทย
0: ค่ะเมื่อกี้คุยถึงว่าโรคไตกับโรคเบาหวานมันมาพร้อมๆกันเนี่ยมาใกล้ๆเคียงกันถ้าเป็นเบาหวานนานๆก็จะเป็นไตใช่ไหมคะอาจารย์ซึ่ง
6: ใช่ค่ะ
0: คนสูงอายุมันจะเป็นกันเยอะ
1: มันเป็นของแถมที่ไม่พึงประสงค์เนาะ
6: เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะมาลดน้ำตาลอย่างเดียวนะคะ
1: ครับ
6: เค็มก็ต้องลดลงด้วยน้ำตกน้ำจิ้มเครื่องจิ้มก็ต้องลดลงด้วยแล้วก็การดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันก็ต้องดูแลด้วยแล้วก็การดื่มอย่าดื่มเครือกเดียวควรจิบไปทั้งวันให้เหมาะสมกับน้ำหนักตัวเองด้วย มันก็จะช่วยลดภาระต่างๆได้ด้วยแล้วก็ระวังเรื่องของค่าน้ำตาลอย่าให้มันลงไตได้อย่าให้มันขึ้นตาได้มันก็จะช่วยลดภาระในอนาคตได้เยอะเลยค่ะ
1: การขาดน้ำนี่มีผลต่อระบบขับถ่ายไหมอาจารย์พอดีบางท่านเนี่ยปัสสาวะเป็นเลือดขึ้นมาโดยไร้สาเหตุแต่ว่าร่างกายแข็งแรงนะอันนี้สงสัยว่าขาดน้ำเล่นกีฬาแล้วทานน้ำไม่พอเป็นไม่ได้ไหมครับอาจารย
6: ์เล่นกีฬาแล้วทานน้ำไม่พอนี่เป็นเรื่องอันตรายนะคะเพราะว่ามันขาดทั้งเกลือแร่อะไรต่างๆด้วยจะเป็นตะคริวเอาด้วยซ้ำไปต
0: ้
6: องจะให้ร่างกายขาดน้ำจริงๆคนเราเนี่ยชอบกินน้ำตอนหิวถ้าเราปล่อยให้ร่างกายเรากินน้ำไปหิวน้ำนั่นแสดงว่าเราปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำปกติเราจะกินเราควรจะกินจิบไปทั้งวันไม่ต้องรอให้ร่างกายเรียกร้องว่าหิวน้ำต้องรีบมากินน้ำ
1: อ
6: ันนั้นเราปล่อยให้ร่างกายขาดน้ำร่างกายเรียกร้องว่าจะกินแล้วทำให้เลือดหนืดด้วยเพราะฉะนั้นการทานน้ำให้เหมาะสมกับน้ำหนักดูแลตั้งแต่ขับของเสียออกจากร่างกายนะคะขับถ่ายอุจจาระได้เป็นปกติไม่แข็งไม่ต้องเบ่งไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วก็ลดอาการภาวะเลือดหนืดเหนียวมันก็ช่วยได้หมดเลยค่ะสารพัดที่จะช่วยแล้วก็ของดีใกล้ตัวราคาถูกบินราคาไม่แพงด้วย
0: อาจารย์จะเน้นย้ำบ่อยๆเรื่องของการดื่มน้ำดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะเพราะว่าจริงๆน้ำก็ทานเข้าไปแล้วเขาจะขับออกเป็นการขับของเสียออกจากร่างกายด้วย
6: ใช่ค่ะเหมือนเราเห็นคนป่วยเข้าโรงพยาบาลนะคะสิ่งแรกที่คุณหมอทำเลยคือเอาของเสียออกจากร่างกายเสียบน้ำเกลือเลยค่ะเพื่อคนไข้ปัสสาวะออกมาใสก็คือขับเชื้อทิ้งคนชอบคิดว่าการถ่ายอุจจาระเป็นการขับเชื้อนั่นการขับกากเราต้องถ่ายทุกวันอยู่แล้วอุจจาระทุกวันอยู่แล้วและการขับปัสสาวะที่ดีก็ช่วยด้วยบางคนบอกกินน้ำมากเดี๋ยวไตพังกินน้ำให้มันอยู่ในระดับปกติร่างกายก็จะดีด้วยค่ะ
0: จิบๆทั้งวันนะคะ
6: ใช่
0: ว
6: ัน
0: หนึ่งก็ประมาณ2ลิตรน่าจะได้นะ
6: ก็อยู่ที่น้ำหนัก
1: นะ
6: ใช
1: ่ไห
6: มเด็กตัวเล็กก็ไม่ต้องถึงค่ะ
0: อยู่ที่
6: น้ำหนักของแต่ละคน
0: ค่ะมาถึงช่วงท้ายนะคะคงไม่มีใครโทรมาแล้วเนาะค่ะให้อาจารย์ฝากถึงเรื่องของวันพรุ่งนี้นะคะคลินิกเปิดกับเรื่องของบริจาคสมุนไพรด้วยค่ะ
6: พรุ่งนี้คลินิกเราเปิดตามปกติเป็นคลินิกสาธารณกุศลทุกวันอังคารเปิดอยู่ที่ซอยพิเกษม68ค่ะมองหาซอยแยกที่44พอเห็นแยก44มองฝั่งตรงข้ามค่ะก็จะเจอคลินิกเป็นตึกเป็นรั้วกำแพงรั้วสีขาวเขียนไว้ว่าถาวรคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างล่างก็เข้าไปได้เลยมีเก้าอี้นั่งรอเลยเรียบร้อยเปิดทุกๆวันอังคารนะคะแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมว่าถ้าไปนวดแค่เพื่อแค่คลายปวดเมื่อยเพื่อสุขภาพเราไม่นวดค่ะแล้วนวดให้เฉพาะคนที่จำเป็นต้องนวดจริงๆและผู้ป่วยความดันสูงโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งอะไรพวกนี้เรานวดให้ไม่ได้อันตรายกับ คนไข้มากกว่าค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะบริจาคสมุนไพรก็บริจาคมาได้ที่ตู้ปน .59 ปน ส.บางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ02-706-2610ก็ร่วมบุญด้วยกันด้วยการนำสมุนไพรสะอาดๆมาให้คนไข้ได้ใช้ร่วมกันค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะ
6: ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
6: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราสองคนและทีมงานขอลาไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเต็มที่และดีที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
7: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
6: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
7: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
6: ไม่เสพ
7: ไม่ขาย
6: ไม่ทำลายอนาคต
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
1: กองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเต็มที่และดีที่สุด
10: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีมีกำลังพลกองทัพบกได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือ TMAC กำลังปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนื่องจากในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่บริเวณนี้จึงมีการควบคุมและปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยต่อไปทั้งนี้กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บยังคงรู้สึกตัวและอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสันประสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีและกองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นรับหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และกรณีพิพาทสิทธิที่ดินวัดป่าอดุลยารามซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมาย
11: ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าพบนายขจรเกียรติรักพนิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ดูแลความปลอดภัยคณะสงฆ์และเร่งรัดการดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือสิทธิ์ในโฉนดที่ดินของวัดป่าอดุลยารามหลังเกิดข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งนายเฮียงพิมพ์ศรีเคยบริจาคให้แก่วัด

0: รัฐอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพุ่งสูงเกือบ 5,000 รายและเสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายแล้วในปีนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในดีอาร์คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,945 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 2,325 รายทำให้การแพร่ระบาดระลอกปัจจุบันมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ47และมากกว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาช่วงปี2561ถึง2563ซึ่งมียอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 2,299 รายด้านในแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกริบิยาซูดผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกระลอกล่าสุดนี้ถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่เป็นอันดับ2เป็นประวัติการและกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยคาดการว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานี้จะรุนแรงกว่าการระบาดในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเมื่อปี2557ถึง2559อีกด้วยปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหนองสูงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส60%ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอหลังสวนอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอโคราชบุรีจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ นี
1: ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงาน

0: การและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
3: ทุกเป้าหมายของชีวิตเริ่มต้นได้ด้วยการวางแผนประกันชีวิตคืออีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้คุณและครอบครัวทั้งคุ้มครองชีวิตและสุขภาพวางแผนการศึกษาของบุตรหลานส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณและยังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดวางแผนวันนี้เพื่อความอุ่นใจในทุกช่วงของชีวิตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคปภ.สายด่วน1186หรือ www.oic.or.thคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ

are listening EC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight

0: ดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังฟังรายการ EEC Insight พบกันได้ทุกวันจันทร์พุธพฤหัสและวันศุกร์เวลา 14:35 นถึงเวลา 15:00 นนะครับออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวทได้แก่สวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วครับผมวันนี้กับผมทัศพงษ์ประดิษฐ์เป็นผู้ดำเนินรายการครับเมื่อไม่นานมานี้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้จัดการประชุมครั้งที่5ประจำปีพ.ศ.2569ที่โรงแรมรัตนชนจังหวัดชลบุรีโดยมีนายกิตติวุฒิสสิวิมลพันธ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเป็นประธานพร้อมด้วยตัวผู้แทนภาครัฐภาคการเงินภาคอุตสาหกรรมสถาบันวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ EECในที่ประชุมได้ติดตามภารกิจสำคัญทั้งการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการประชุมกกร.จังหวัดชลบุรีรวมถึงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมโดยหนึ่งในประเด็นสำคัญก็คือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ EEC โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาภาคพิเศษตะวันออกหรือสกอพ.ย้ำศักยภาพของชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราในฐานะฐานอุตสาหกรรมและการลงทุนสำคัญพร้อมพัฒนาทั้งโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนเพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่ยานยนต์สมัยใหม่การแพทย์และสุขภาพดิจิทัล BCG และภาคบริการนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแนวทางด้านการเงินและการลงทุนการบริหารสภาพคล่องของภาคธุรกิจรวมถึงเทคโนโลยีและบริการจากเครือข่ายต่างๆทั้งด้านอาชีวเวชศาสตร์ Predictive Maintenance Smart Manufacturing Roboticและบริการด้านดาวเทียมและโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีอวกาศ GISTDA ในพื้นที่ศรีราชาอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือการลดต้นทุนและเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานให้กับสถานประกอบการผ่านการติดตั้งโซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่ในรูปแบบ ESCO model ซึ่งจะช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถใช้พลังงานสะอาดได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนระบบทั้งหมดเองพร้อมช่วยลดค่าไฟลดความเสี่ยงจากพีคดีมานด์และเพิ่มความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจเพราะฉะนั้นในการจัดประชุมครั้งนี้จึงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐภาคเอกชนการเงินเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการชลบุรีรองรับการลงทุนใหม่ใน EEC และผลักดันเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว
1: ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
2: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
1: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: are listening. Easy. Inside.
1: REIC ชี้ราคาที่ดินฉะเชิงเทราพุ่ง 87% ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์หรือ REIC ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าราคาที่ดินในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EAC ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่2ปีพ.ศ. 2569โดยดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาจะอยู่ที่ 458.8 จุดหรือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 39.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 5.4% จากไตรมาสก่อนหน้าส่วนพื้นที่ที่ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นมากสุด5อันดับแรกได้แก่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเพิ่มขึ้น 74.9% ตามด้วยอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง 16.3% บางละมุงจังหวัดชลบุรี 14.4% ศรีราชาจังหวัดชลบุรี 3.5% และนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง 0.4% REIC ระบุว่าการปรับขึ้นของราคาที่ดินสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่ดินในพื้นที่ EEC ที่ยังขยายตัวต่อเนื่องโดยมีแรงสนับสนุนสำคัญจากการขยายการลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติซึ่งส่งผลให้ราคาที่ดินในพื้นที่ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้วนะครับพบกับรายการ EEC Insight ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวท.ในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้กับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเร่งประคองเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: รัฐบาลเร่งประคองเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้มุมมองเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจ
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงกรณีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ประกาศตัวเลขอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ของปี2569อยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังเคยคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Path ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curveเช่น AI อิเล็กทรอนิกส์และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่หรือ New Economy ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสกลนครติดตามความคืบหน้าขบวนการสวมสิทธิ์ทะเบียนบ้านจดบริษัทนอมินีต่างชาติย้ำดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเพื่อติดตามและรับฟังนโยบายการปราบปรามขบวนการนายหน้าคนไทยที่นำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของชาวบ้าน ไปแอบอ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้กับชาวต่างชาติเบื้องต้นพบการจดทะเบียนต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น49บริษัทแบ่งเป็นบริษัทสัญชาติจีนจำนวน35บริษัทและบริษัทสัญชาติไทยจำนวน14บริษัทในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสกล

0: รณาการการทำงานระหว่างสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แผนมีความครอบคลุมและสามารถนำไปใช้รับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
1: ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mirror
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
2: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหร
2: อพนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
1: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
3: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
4: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
5: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอ่านม้าโดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
5: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
4: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
5: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
6: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
8: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
7: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: ในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดที่ช่องอ่านม้าโดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังภัยอย่างใกล้ชิด
9: นายอาทิตย์บุษบานายอำเภอน้ำยืนเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่จ่าสิบเอกชานรงค์สังกัดร.2002หรือชุดปฏิบัติการที่1หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดศูนย์ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ชายแดนเกิดอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณหมู่บ้านโอปากาสแนใกล้กับช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีของวันนี้โดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายตรงข้ามเคยฝังไว้นอกจากนี้จะเตรียมเจ้าที่เช่นฝ่ายปกครองชุดชลบอาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันสถานการณ์ชายแดนขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยหน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัด
10: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้แทนโฆษกหน่วยงานความมั่นคงร่วมแถลงข่าวผ่านรายการ JIC Fact Update ชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICโดยสรุปและยืนยันว่าในห่วงที่ผ่านมากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ขณะเดียวกัน JIC ก็รับทราบถึงความกังวลของประชาชนจากสถานการณ์ต่างๆจึงขอยืนยันว่ากองทัพมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภัยคุกคามที่มีแนวโน้มว่าใกล้จะเกิดขึ้นหรือ imminent danger โดยประเมินผ่านความเคลื่อนไหวต่างๆเช่นการเคลื่อนย้ายกำลังที่ผิดปกติการเพิ่มกำลังและอาวุธ ยุทโธปกรณ์การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางทหารการทูตและพฤติกรรมทางการเมืองการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่และพฤติกรรมผิดปกติอื่นๆผ่านการสืบหาข่าวกรองและสงครามข้อมูลข่าวสารซึ่งในขณะนี้ประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามยังอยู่ในระดับที่ 1-2 เท่านั้นหรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานยืนยันเขื่อนทั่วประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวด้วยระบบตรวจวัดเรียลไทม์
11: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงข้อกังวลของประชาชนจากที่ในปัจจุบันพบการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำภายในประเทศหรือไม่ว่ากรมชลประทานไม่นิ่งนอนใจต่อข้อกังวลดังกล่าวและได้มีมาตรการในการตรวจวัดตรวจสอบและติดตามผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันเขื่อนทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่รับผลกระทบจากปรากฏการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าขณะนี้กรมชลประทานได้รับการสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาลเพื่อเร่งรัดในการดำเนินการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1และอาคารประกอบจังหวัดสงขลาเพื่อรับมือฤดูฝนและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้แม้ว่าปัจจุบันการก่อสร้างโครงสร้างบางส่วนยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ยืนยันว่าสามารถรองรับการระบายน้ำได้ในปริมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเพียงพอต่อการรับมือฤดูฝนในภาคใต้ที่กำลังจะมาถึง

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: รถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่าย

คปภ.ชวนวางแผนบริหารความเสี่ยงทางการเงินในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนและค่าครองชีพสูงแม้หลายคนอาจเลือกประหยัดด้วยการไม่ทำประกันภัยแต่ความจริงแล้วยิ่งเศรษฐกิจฝืดเคืองเรายิ่งควรมีหลักประกันรองรับความเสี่ยงเพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นอุบัติเหตุการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเงินเก็บที่สะสมไว้อาจหมดไปในเวลาอันรวดเร็วคปภ.แนะนำไมโครอินชูรันส์หรือประกันภัยรายย่อยแบบ100 200และ222ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุ้มครองประชา

ดเด่นคือเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาทต่อปีไม่กระทบค่าใช้จ่ายประจำเดือนเงื่อนไขไม่ซับซ้อนให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและค่าใช้จ่ายในการจัดการศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยตามเงื่อนไขกรมธรรม์อีกทั้งยังสามารถซื้อได้สะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือร้านสะดวกซื้อหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านอย่าปล่อยให้ความไม่แน่นอนมาทำลายเงินเก็บที่หามาอย่างเหน็ดเหนื่อยเพราะประกันหลักร้อยคุ้มครองหลักแสนคืออีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186

ีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์

ชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่15สิงหาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงสักการะพระพุทธสีหิงที่ประดิษฐานอยู่ณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และทอดพระเนตรรูปแบบจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติที่เขียนขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยมีการเขียนซ่อมแซมในเวลาต่อมาแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของจิตรกรรมฝาผนังแนวประเพณีของไทยจากนั้นเสด็จไปยังอาคารมหาสุรสิงหนาถทรงสักการะพระพิฆเนศศิลาจำหลักจากจันทิสิงหสารีชวาตอนกลางประเทศอินโดนีเซียซึ่งรัฐบาลฮอลันดาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อคราวเสด็จประพาสชวาครั้งที่2และทอดพระเนตรโบราณวัตถุสำคัญต่างๆในสมัยศรีวิชัยอาทิประติมากรรมสำริดส่วนองค์ท่อนบนของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรศิลปะศรีวิชัยซึ่งถูกค้นพบที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระพุทธรูปนาคปรกสำริดปางมาลวิชัยสมัยศรีวิชัยจากวัดเวียงอำเภอชัยยาพระวิษณุสี่กรพบที่โบราณสถานตำบลบางนายสีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาและบนชั้นที่สองของอาคารมหาสุรสิงหนาถทอดพระเนตรโบราณวัตถุสมัยลพบุรีอาทิประติมากรรมสำริดกะไหล่ทองอายุราว 1,000 ปีสันนิษฐานว่าเป็นรูปบุคคลหรือกษัตริย์ในราชสำนักโบราณและประติมากรรมเทวรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดซึ่งพบที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นเสด็จไปยังพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยทอดพระเนตรนิทรรศการสยามภัสตราภรณ์พิไลเทิดไทยพระพันปีซึ่งจะแสดงผ้าราชสำนักโบราณและผ้าชาติพันธุ์ต่างๆแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรการบูรณะซ่อมแซมพระมหาพิชัยราชรถและพระเวชยันตรราชรถณโรงเก็บราชรถไปดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพร้อมคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครับในระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยภารกิจสำคัญนั้นคือการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับเพื่อสร้างโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวซึ่งก็จะมุ่งเน้นความร่วมมือในหลากหลายมิติครับโดยเฉพาะในการดำเนินการตามแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและตั้งเป้าหมายครับที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น3เท่าภายในปี2588ครับซึ่งทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็กล่าวว่ารัฐบาลนั้นต้องการให้การเยือนในครั้งนี้นำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนที่มากขึ้นรวมไปถึงการเปิดโอกาสทางธุรกิจจริงโดยการนำครับภาคเอกชนของไทยร่วมเดินทางไปด้วยและจะพบปะกับนักลงทุนและภาคธุรกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในกิจกรรมเป็นการจับคู่ทางธุรกิจและเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายหาคู่ค้าและเป็นการต่อยอดการลงทุนพร้อมจะผลักดันให้เพิ่มการลงทุนในประเทศโดยเฉพาะครับในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินลงทุนเพิ่มการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศ
นอกจากนี้ครับรัฐบาลนั้นยังมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเดินทางและการท่องเที่ยวที่จะสะดวกยิ่งขึ้นโดยจะมีการผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นได้นะครับจะช่วยลดเวลาและความยากในการเดินทางสนับสนุนการท่องเที่ยวครับและการศึกษารวมไปถึงการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้นนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างครับโฆษกรัฐบาลเผยยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 76% ทบทวนสิทธิ์ 4 ล้าน 4 แสนรายเร่งกลุ่มที่เหลือดำเนินการก่อน31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับว่าจากข้อมูลของกรมการปกครองวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานั้นพบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว2ล้าน3แสนรายครับหรือร้อยละ76เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมนะครับซึ่งอยู่ที่2ล้าน1แสนรายหรือว่าร้อยละ69ครับส่งผลให้ครับจำนวนของผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงครับเหลือประมาณ8แสนคนซึ่งกลุ่มดังกล่าว 800,000 คนตรงนี้ครับต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อจะเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้นะครับในวันที่1ตุลาคมปีนี้2569ส่วนในการทบทวนสิทธิ์ครับของผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วนะครับ4ล้าน4แสนรายครับทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงครับเหลือประมาณตอนนี้4ล้าน9แสนรายครับโดยต้องดำเนินการนะครับภายในสิ้นเดือนสิงหาคมครับวันที่31สิงหาคมนี้แล้วนะครับซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว 200,000 คนและยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว 300,000 คนด้วยกันครับอย่างไรก็ตามครับยังมีประชากรพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากที่จำเป็นต้องดำเนินการครับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่นั่นเองครับจากเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปดูกันที่การแจ้งรัฐกันบ้างนะครับโฆษกรัฐบาลชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวครับเชื่อมต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยครับว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนั้นให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ที่กระทบพี่น้องประชาชนโดยนอกจากการปราบปรามผู้กระทำผิดแล้วครับรัฐบาลนั้นยังมุ่งทำให้ประชาชนสามารถจะป้องกันตัวเองได้ด้วยครับและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ต้องเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะที่ฝั่งของภาครัฐเองครับก็มีช่องทางรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานซึ่งก็แตกต่างกันไปครับทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งครับซึ่งก็รวมถึงผมเองด้วยเกิดคำถามว่าแล้วประเด็นถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ต้องแจ้งที่หน่วยไหนแจ้งที่เบอร์ไหนนะครับบางกรณีครับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรล่าสุดครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้มีการพัฒนาครับบริการแจ้งรัฐแจ้งรัฐครับซึ่งบนแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับให้เป็นช่องทางกลางเลยสำหรับพี่น้องประชาชนในการแจ้งปัญหาเจอปัญหาอะไรมาไม่รู้มิจฉาชีพต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนแจ้งรัฐได้เลยครับบนแอปพลิเคชันทางรัฐครับเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหานะครับและให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบนั้นก็จะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ครับเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปทั้งนี้ครับแจ้งรัฐเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางครับให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ต้องรู้ก่อนว่าเรื่องนี้เกิดปัญหาแบบนี้ต้องไปแจ้งที่ไหนมาเป็นรู้ปัญหาบอกปัญหากับรัฐได้เลยครับแล้วรัฐนั้นจะช่วยจัดการเองที่แจ้งรัฐนี่แหละครับ
ปัจจุบันครับได้เชื่อมโยงระบบรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์ภัยออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนะครับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.สำหรับภัยคุกคามทางไซเบอร์ครับเช่นไลน์ปลอมเว็บไซต์ปลอมการเลียนแบบหรือแอบอ้างบนโลกออนไลน์และ Facebook ปลอมนะครับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับสำหรับปัญหาการซื้อขายออนไลน์เว็บไซต์หรือว่าเพจที่ผิดกฎหมายและปัญหาจากแพลตฟอร์มดิจิทัลครับนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนแจ้งรัฐได้ขยายการเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านอื่นๆด้วยนะครับเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและความรุนแรงในครอบครัวปัญหาคนไร้ที่พึ่งสาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปหรือภัยระดับชาติที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและต้องระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานรวมไปถึงครับเรื่องรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าถึงช่องทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับเจอปัญหาไม่รู้ต้องไปแจ้งหน่วยงานไหนแจ้งรัฐได้เลยนะครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐบาลมุ่งยกระดับชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนหนุนใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันสร้างรายได้ให้ชุมชนเสริมความมั่นคงทางพลังงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นได้เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนครับโดยมีการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละครับให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและจะเป็นการช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบขยะด้วยครับโดยรัฐบาลครับได้นำงานวิจัยเทคโนโลยีไพโรไลซิสของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวครับมาใช้แปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงครับซึ่งน้ำมันที่ได้นั้นสามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรทางการเกษตรใช้กับเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนครับซึ่งตรงนี้ครับจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเปิดช่องทางให้ชุมชนนั้นมีการจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือมีระบบรับซื้อขยะเพื่อจะสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนนั่นเองครับและจากสภาวะที่ประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นการแก้ปัญหาตรงนี้ครับจึงมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับได้มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกรวม80โครงการทั่วประเทศเลยครับครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไปจนถึงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันซึ่งคาดว่าตรงนี้ครับพี่น้องประชาชนจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ชุมชนได้นะครับถึงร้อยละ20ถึง40เลยแหละครับพร้อมช่วยลดปริมาณขยะเพิ่มรายได้และสร้างกองทุนหมุนเวียนให้ชุมชนในระยะยาวครับรวมไปถึงรัฐบาลนั่นก็จะมุ่งขยายต้นแบบชุมชนที่สามารถจัดการขยะและพลังงานได้ด้วยตนเองครับเป็นชุมชนต้นแบบไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยครับซึ่งจะเป็นการยกระดับชุมชนบ้านมั่นคงให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไปนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของการสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้ต่อเนื่องยึดของกลางกว่า2ล้าน2แสนมวนประมาณค่าการปรับกว่า100ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับโดยครับให้เพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนในการเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีครับเพราะมีการดำเนินการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งจากมาตรการปราบปรามเชิงรุกครับและการทำงานร่วมกันจากฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมายครับ
ตั้งแต่ต้นทางเลยถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ครับสามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิกาเรตต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตครับจำนวนครับ 117,822 หรือนะครับคิดเป็นประมาณ 2,289,000 มวลครับคิดเป็นภาษีสรรพสามิตครับจำนวนครับ 7,095,966 บาทครับและประมาณการค่าปรับนะครับจำนวนถึง 106,439,490 บาทครับข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ครับได้นำตัวผู้ต้องหานั้นพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วครับจากเรื่องของสินค้าเลี่ยงภาษีสินค้าเถื่อนครับมาดูกันที่เรื่องการสัญจรการคมนาคมกันบ้างครับรัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ฟรี2มอเตอร์เวย์ครับ M6 บางปะอินปากช่องและ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วย้ำเช็ควันด่านประเภทรถก่อนจะเดินทางพ่อแม่พี่น้อง

นาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองให้ประชาชนใช้ฟรีมอเตอร์เวย์สายใหม่2เส้นทางครับในช่วงปลายเดือนนี้แหละครับปลายเดือนสิงหาคมได้แก่มอเตอร์เวย์หมายเลข6หรือว่า M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงตั้งแต่บางปะอินปากช่องและมอเตอร์เวย์ครับหมายเลข82หรือว่า M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเพื่อจะเพิ่มทางเลือกในการเดินทางครับลดระยะเวลาในการเดินทางและช่วยบรรเทาการจราจรบนท้องถนนครับโดยเฉพาะนะครับบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2แม้ทั้ง2เส้นทางนั้นจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้ฟรีเช่นเดียวกันแต่ก็มีวันเวลาจุดขึ้นลงและประเภทรถที่อนุญาตแตกต่างกันไปนะครับพี่น้องประชาชนเนื่องจากตอนนี้นั้นยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีการติดตั้งระบบในบางส่วนครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนครับตรวจสอบเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าก่อนจะวางแผนการเดินทางเพราะว่าสำหรับ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องนั้นระยะทาง110กิโลเมตรจะเริ่มเปิดทดลองใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมนะครับโดยเปิดเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันศุกร์นะครับเริ่มศุกร์นี้เลยแหละครับตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา 24:00 นต่อเนื่องไปนะครับจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ2570เปิดเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับสุดสัปดาห์เท่านั้นและอนุญาตครับเฉพาะรถยนต์4ล้อและจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับใครคิดว่าขึ้น M6 แล้วจะเหยียบมิดอันนี้ไม่ได้เลยนะครับและประชาชนนะครับสามารถจะเข้าออก M6 ช่วงดังกล่าวได้5ด่านด้วยกันครับได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแกงคอยด่านมวกเหล็กและด่านปากช่องครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงปากช่องมวกเหล็กนั้นยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างครับผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนธนรัตน์และถนนมิตรภาพเพื่อไปเข้าที่ด่านมวกเหล็กแทนนะครับแตกต่างจากฝั่งกรุงเทพออกไปนะครับขณะเดียวกันจุดพักรถทับกวางทั้งสองฝั่งเปิดให้บริการห้องน้ำและเครื่องดื่มแต่ยังไม่มีสถานีบริการน้ำมันและจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับฉะนั้นครับเติมน้ำมันให้เต็มชาร์จให้เต็มนะครับไม่มีปั๊มไม่มีที่ชาร์จนะครับจึงขอให้ผู้ที่เดินทางนั้นตรวจสอบปริมาณน้ำมันนะครับและระดับของแบตเตอรี่ให้เพียงพอนะครับก่อนจะขึ้นมอเตอร์เวย์ครับทั้งนี้ครับ M6 ช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาก็ยังคงเปิดให้ประชาชนใช้ฟรีทุกวันนะครับตลอด24ชั่วโมงตามเดิมครับส่วนครับมาดู M82 กันบ้างครับกรมทางหลวงนั้นเตรียมเปิดทดลองช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมครับทำให้สามารถจะเดินทางต่อเนื่องบนเส้นทางบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรครับโดยจะเริ่มเปิดนะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมครับเวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปและเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับซึ่ง M82 นะครับอนุญาตให้ทั้งรถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารใช้เส้นทางได้ครับโดยรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารนั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในระยะแรกเปิดให้ขึ้นลงได้4ด่านครับได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วครับขณะที่ด่านของสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังไม่เปิดให้บริการนะครับทั้งนี้ครับห้ามคนเดินเท้าห้ามรถจักรยานห้ามรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์3ล้อนะครับและรถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 นะครับโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ทางนะครับประชาชนครับสามารถจะสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ครับที่สายด่วนกรมทางหลวงโทรครับ1586ตลอด24ชั่วโมงครับจากเรื่องของการคมนาคมครับมาดูกันต่อกันที่เรื่องการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในช่วงปีนี้แหละครับร่วมเรียนรู้และเตรียมพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับหลังจากผ่านไป35ปีประเทศไทยเราครับ
กำลังจะกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปีนี้ครับ2569อีกครั้งครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครหลายคนครับเรียกการประชุมนี้ว่าโอลิมปิกการเงินโลกครับเพราะว่านี่เป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำด้านเศรษฐกิจผู้นำด้านการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยครับรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนครับเบื้องหลังเวทีประชุมระดับโลกครับไม่ได้มีเพียงการหารือเชิงนโยบายหากยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ครับสร้างงานยกระดับความเชื่อมั่นและถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติและการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับคือโอกาสที่ประเทศไทยเราจะได้แสดงความพร้อมในหลากหลายมิติครับตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการครับไปถึงการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยแบบไทยไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารและเครื่องดื่มที่บอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นหรือการบริการที่ได้มาตรฐานครับทุกองค์ประกอบนั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพจำที่ประเทศไทยกำลังสร้างให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกเลยครับจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศครับไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นครับและความเป็นมืออาชีพดังนั้นครับในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยครับจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยในระยะยาวต่อไปนั่นเองครับพี่น้องประชาชนและก่อนลากันไปในวันนี้ครับขอเชิญชวนพี่น้องครับรับชมรายการสาระดีๆครับสดๆเลยทาง NBT ครับรายการทำไมรายการชื่อว่าทำไมครับเริ่มวันพุธที่19สิงหาคมนี้นะครับเวลา 1:30 ถึง 2:00 ครับครึ่งชั่วโมงตรงนี้ครับพบกับนายแพทย์ไพโรจน์เครือการจนารองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีในประเด็นยุทธศาสตร์กู้ระบบสุขภาพของไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและนวัสกรสอนสนะวันนี้ครับตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพบกันวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีท่านสามารถรับชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง70สถานีเพื่อน้อมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ดิฉันจริยาปวงมังกรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงแรกของรายการค่ะช่วงตามรอยพระเมตตาพาทุกท่านตามรอยเสด็จแห่งพระเมตตาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีรายได้น้อยจากการทำอาชีพเกษตรกรรมให้ได้มีรายได้เสริมในโครงการพระราชดำริศูนย์ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ไปติดตามรับชมกันค่ะ

0: ียคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันสิริกิติ์ตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: ตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะคะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

0: และในช่วงสานต่อพระราชปณิธานเชิญคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามสารคดีชุดการอนุรักษ์การปักผ้าแบบโบราณการปักผ้าด้วยไหมน้อยไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ิลปะการปักผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยครั้งหนึ่งได้เลือนหายไปตามกาลเวลาจนได้รับการฟื้นฟูขึ้นอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพบผ้าปักโบราณในพระบรมมหาราชวังปักด้วยไหมน้อยฝีมือช่างหลวงแต่ครั้งสมเด็จพระศรีสุวรินทิราบรมราชเทวีพระผ่านวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อทรงทราบว่ามีข้าราชบริพารฝ่ายในสามารถปักผ้าแบบโบราณนี้ได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รักษาและสืบทอดต่อไปยังราษฎรในชนบทอันห่างไกล
1: และผมไม่เคยลืมคำที่พระองค์ท่านบอกผมวันเข้าเฝ้าครูคือผู้ให้เรามีอะไรเราต้องให้เขาเพื่อเขาจะได้ทำได้เหมือนกับเราจะไปปิดบังกีดกั้นเขานะเพราะเราก็เคยจนมาก่อนเราต้องช่วยเหลือเขาเราเป็นยังไงตอนนี้ก็ต้องทำให้เขาเป็นเหมือนกับเราพระองค์ท่านจะตัดแบบนี้กับผมนะครับ
0: ในปี2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ได้ส่งพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพกรีดยางพาราในช่วงเช้าเพียงอย่างเดียวจึงมีพระราชดำริริเริ่มให้มีการฝึกงานหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้รวมทั้งให้ฝึกหัดงานฝีมือชนิดใหม่คืองานปักผ้าไหมน้อย
2: แต่ก่อนจะไปถึงการปักไหมน้อยเนี่ยก็ต้องพระราชทานให้เรียนรู้ถึงการปักก่อนก็เริ่มจากพระราชทานคุณค่าหลวงในพระองค์เนี่ยสอนให้เขาจับเข็มจับได้ที่จะมาปักผ้าก็เริ่มจากดอกไม้เล็กๆการปักผ้าด้วยไหมน้อยที่จังหวัดทางภาคใต้ก็เลยเผยแพร่ไปที่จังหวัดทางที่อื่นด้วยทอดพระเนตรเห็นว่าชาวบ้านมีฝีมือก็ส่งให้แยกประเภทของการประกวดงานภาพปักเนี่ยเป็นภาพวิถีชีวิตของคนเป็นภาพดอกไม้แล้วภาพบึงบัวนี่พระองค์ท่านโปรดมากนะคะ
0: จากจุดเริ่มต้นของงานปักผ้าแบบโบราณจบจนถึงทุกวันนี้ผลงานอันวิจิตรจึงเป็นประจักษ์พยานแห่งพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะทรงรักษาการปักผ้าแบบโบราณให้คงอยู่เป็นมรดกทางศิลปะอันล้ำค่าจึงเปรียบเสมือนสายใยแห่งความรักที่ทรงมีต่อราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเช่นชาวไทยภูเขาในภาคเหนือที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรเห็นความงดงามของเครื่องแต่งกายชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะเผ่ามีการปักลวดลายและประดับประดาด้วยเม็ดลูกเดือยเครื่องเงินสะท้อนถึงคติความเชื่อของแต่ละเผ่าจนถึงรูปแบบลวดลายที่สั่งสมมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
3: สีนี้ฉันก็ชอบสีนี้ยังไม่มีเลยนะสีนี้ก็สวยฝรั่งคงชอบมาก
0: อย่างไรก็ตามด้วยการพัฒนาตามวิถีสังคมเมืองทำให้ค่านิยมของการแต่งกายประจำเผ่านี้ถูกทดแทนด้วยเสื้อผ้าสมัยใหม่จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชาวไทยภูเขาแต่ละเผ่าฟื้นฟูงานทอผ้างานปักผ้าตามภูมิปัญญาและให้อยู่ในโครงการศิลปาชีพรอยยิ้มและดวงตาที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงสกอจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความรักและสายใยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีต่อชาวไทยภูเขาผ่านการถักทอด้วยความรักจากหัวใจ
4: ขอบพระคุณพระองค์ท่านที่มาช่วยป้าซึ่งเป็นชาวเขาซึ่งไม่รู้จะทำอะไรท่านก็มาและแนะนำช่วยเหลือทุกอย่างรู้สึกดีใจภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยที่เกิดมาเป็นลูกบ้านของพระองค์ท่าน
5: ในช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะไปรับชมสารคดีพระพันปีหลวงภาพที่ทุกคนคุ้นเคยในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจร่วมกันกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานการรักษาพยาบาลให้กับคนไข้ในพื้นที่ห่างไกลที่ยากจน
6: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ับจากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปาชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจักสานย่านลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

วยพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

0: และในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีการออกแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปติดตามรับชมกันค่ะวันนี้ดิฉันจริยาปุงมคดีทีมข่าวและรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสวทสังขละบุรีต้องขอลาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแบบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมศิลปากรยึดหลักการออกแบบให้ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีควบคู่กับความงดงามทางรูปแบบศิลปกรรมที่สะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบนิกรชาวไทยพระเมรุมาตรที่ส่วนยอดเป็นทรงมงกุฎแปลงตามเครื่องศิราภรณ์ของเจ้านายประกอบด้วยหลังคาซ้อน7ชั้นเชิงกลอนเสมอด้วยพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนปลียอดเป็นรูปพรหมพักสื่อถึงการเสด็จสู่พรหมโลกหลังการสวรรคตและสื่อถึงพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดินที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเสมือนมารดาดูแลรักษาบุตรดั่งพรหมของบุตรที่ยอดบนของพระเมรุมาตรประดับนพกฎมหาเสวตฉัตรหรือฉัตร9ชั้นเพื่อแสดงถึงพระบรมราชอิสริยยศขั้นสูงสุดพระเมรุมาตรมีแผ่นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงปราสาทออกมุกสีด้านตั้งอยู่เหนือฐานชาลา2ชั้นที่ตกแต่งด้วยรูปเทวดาสื่อถึงการเสด็จสู่สวรรคาลัยหลังคาสีฟ้ามนสลับปีกสีแมลงทับหน้าปันแต่ละด้านประดับอักษรพระนามาภิไธยสกบนพื้นสีฟ้าเป็นสีประจำวันศุกร์ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพพื้นหลังสีชมพูซึ่งเป็นสีแห่งสีของวันพระราชสมภพซุ้มหน้าบรรจัดสร้างในลักษณะซุ้มหน้านางซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงมงกุฎและสร้อยพระศอที่เคยทรงขณะดำรงพระชนชีพลายประกอบสำหรับตกแต่งพระเมรุมาตรได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันไม้ต่างๆที่เนื่องด้วยพระนามสิริกิติ์ส่วนฉากบังเพลิงจัดปักด้วยฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ซึ่งถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมรุมาตรจัดวางตามแนวคิดภูมิจักรวาลประดับด้วย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าป้องกันการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3ยกระดับตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าพร้อมหารือสหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าป้องกันการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3ยกระดับตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าพร้อมหารือสหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
10: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงข้อกังวลของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3และการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าว่าไทยตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าวและให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าหากพบการกระทำความผิดพร้อมดำเนินการตามกฎหมายและยกระดับการตรวจสอบและความร่วมมือกับสหรัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มรายการสินค้าเฝ้าระวังร่วมกับสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐหรือ CBP จาก49รายการ194พิกัดศุลกากรเป็น67รายการ274พิกัดมีผลตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมารวมทั้งเตรียมพัฒนาระบบ Rover Plusนำ AI มาช่วยประเมินความเสี่ยงด้านถิ่นกำเนิดสินค้าและอบรมผู้ประกอบการเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและลบพวกคอนเทนต์แล้วกว่า 2,000 รายโดยวันที่ 28-31 สิงหาคมนี้กรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรจะหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อสื่อสารให้ฝ่ายสหรัฐรับทราบและเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการป้องกันและยกระดับการแก้ปัญหา Transshipment อย่างเป็นรูปธรรมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มีแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและลำธารอาจเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลาก
11: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดท่องเที่ยวจัดเวรยามเฝ้าระวังต่อเนื่องติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนเตรียมระบบแจ้งเตือนทั้งในแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ชุมชนหรือหมู่บ้านโดยรอบอุทยานแห่งชาติโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยลำธารและพื้นที่เสี่ยงที่เคยมีสถิติน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกหากพบมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปิดพื้นที่ชั่วคราวทันทีเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัยถึงจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตามปกติทั้งนี้กรมอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังโดยสังเกตความผิดปกติของกระแสน้ำหากพบน้ำไหลแรงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีความขุ่นมากขึ้นให้รีบออกจากพื้นที่ทันทีพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
12: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานใน3อำเภอของจังหวัดสุโขทัยได้แก่อำเภอกงไกรลาดอำเภอศรีสำโรงและอำเภอทุ่งเสลี่ยมตามนโยบายสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโอกาสนี้ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างสุขสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนสุโขทัยพร้อมมอบสิทธิและสวัสดิการสังคมแก่กลุ่มเปราะบางและประชาชนทุกช่วงวัยเช่นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการรวมถึงเงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนและป้ายโครงการเครือข่ายองค์กรชุมชนลูกพ่อขุนรามจังหวัดสุโขทัยประจำปี2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการนำคณะผู้บริหารจากทุกกรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาลงพื้นที่จริงเพื่อรับฟังข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิดนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้คนไทยทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัย รายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน

ฝุ่นไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจม

0: ันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันการดื่มน้ำแร่ควบคู่กับน้ำเปล่าจะช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุหลากหลายและรักษาสมดุลที่เหมาะสมต่อสุขภาพ
1: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
2: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
3: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
4: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
5: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
6: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: อย่างลายปลอมใช่ไหมฮะเว็บไซต์ปลอมการเรียนแบบหรือว่าการแอบอ้างบนโลกออนไลน์แล้วก็มี Facebook ปลอมด้วยนะครับสำหรับงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเรื่องของการซื้อขายออนไลน์ด้วยหลายคนเจอปัญหาแล้วก็มีเรื่องของเว็บไซต์ผิดกฎหมายนะครับหรือว่าเพจผิดกฎหมายปัญหาต่างๆที่เจอท่านสามารถเข้าไปนะในแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยนะครับเปิดไปพร้อมกันแล้วก็เข้าไปที่โหมดแจ้งรัฐนะครับกดได้เลยที่แจ้งรัฐเลือกประเภทนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเลยว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับระบบก็จะเชื่อมต่อไปยังเรื่องที่ท่านต้องการในการแจ้งแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปได้เลยเห็นไหมครับนี่คือความรวดเร็วง่ายขึ้นสะดวกขึ้นบอกปัญหากับรัฐรัฐก็ช่วยจัดการต่อได้ทันทีนะครับลองดูครับใครที่กำลังมีปัญหาอยู่นะครับแจ้งรัฐได้เลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็มีการส่งข้อมูลมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับทุกข้อความเลยเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าสิ่งที่สามารถนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้นะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเมื่อวานนี้เชื่อว่าหลายคนติดตามอยู่ก็จะมีข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับที่ท่านเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ภาพเนี่ยเป็นไวรัลเลยกรณีที่ท่านลงไปแล้วก็มีการตรวจนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับมีข้อความส่งมาเยอะมากเลยว่าเอ๊คุณบอลเรื่องนี้เนี่ยเอ๊บางคนก็บอกนะเข้าไปดูคอมเมนต์ต่างๆบอกว่าเอ๊เหมือนเป็นการจัดฉากเลยในการเซตฉากด่านตรวจต่างๆที่สถานีตำรวจภูธรบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ท่านนายกวันนี้ครับมีการชี้แจงเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับกรณีที่เป็นไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์นั่นแหละนะครับท่านบอกเลยว่าไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าแล้วก็ไม่ได้มีการจัดฉากแต่อย่างใดนะครับล่าสุดครับชี้แจงกับประชาชนอย่างชัดเจนท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีการพูดถึงนะครับท่านลงพื้นที่เป็นการส่วนตัวแล้วก็มีภาพเห็นไหมหลายคนเห็นภาพใช่ไหมฮะในทุกสื่อเลยนะครับเป็นการตั้งด่านนะครับระหว่างตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะตรงนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าเป็นการตั้งด่านตรวจตามปกติท่านบอกเป็นเรื่องที่ดีนะครับโดยเจ้าหน้าที่รายงานว่าสามารถจับกุมทั้งยาเสพติดได้ด้วยยืนยันครับภาพที่เห็นอยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยหลายคนก็มีคอมเมนต์นะว่าเอ๊ะวางแผนหรือเปล่าวางแผนล่วงหน้าหรือเปล่าจัดฉากหรือเปล่าท่านบอกว่าไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าไม่ได้มีการจัดฉากแต่อย่างใดนะครับอันนี้ชี้แจงชัดเจนเนื่องจากไม่ได้เดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยหลายสัปดาห์แล้วนะครับกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะจัดฉากไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจไม่ทราบว่าเป็นรถนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนายกตอบว่าตำรวจไม่ทราบนะฮะเพราะว่าไม่มีรถนำขบวนนะครับไม่มีการจัดแถวแล้วก็ไม่มีการจัดกำลังคนมาต้อนรับแต่อย่างใดเลยนะครับก็ยืนยันอีกครั้งนึงนะครับภาพที่หลายคนเห็นอยู่ในโลกออนไลน์เมื่อวานนี้แหละที่ตำรวจมาตรวจเปิดหลังรถตู้นายกเลยนะฮะแล้วก็ไปตรวจนายกก็ถามใช่ไหมบอกว่าเจออะไรหรือเปล่าตำรวจบอกว่าเจอยาสุขภาพนะฮะก็ถือว่าเป็นไวรัลแล้วก็หลายๆคนก็พูดถึงอยู่หลายคนก็เลยมีคอมเมนต์ว่าเอ๊ตรงนี้เนี่ยจัดฉากไหมอย่างไรท่านนายกเคลียร์ชัดเจนแล้วนะครับบอกไม่ได้มีการจัดฉากแล้วก็ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าแต่อย่างใดนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจของเราครับคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับก็ลงเอาไว้ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับกับกรณีที่หลายๆคนติดตามอยู่นะครับอ่ะมาดูที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างยังคงต้องตามกันต่ออย่างใกล้ชิดครับเรื่องนี้เราก็ตามกันอยู่เรื่องราวของการสอบแข่งขันพนักงานท้องถิ่นนะฮะซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับล่าสุดเลยก็ได้มีการส่งรายชื่อผู้ทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่น 5,925 รายแก่5หน่วยงานครับดำเนินคดีความผิดทางอาญาแล้วก็มีการปราบปรามเรื่องของการฟอกเงินนะครับนายวรสิทธิ์ เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้านะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ล่าสุดวันนี้ครับก็ได้มีการส่งรายชื่อแล้วก็ข้อมูลผู้ที่พบว่ามีคะแนนเนี่ยเป็นการเพิ่มคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่5หน่วยงานนะครับซึ่งต้องบอกว่าได้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับนี่คือ5หน่วยงานทั้ง5หน่วยงานเนี่ยก็ได้รับเรียบร้อยรายชื่อแล้วก็ดำเนินการในการตรวจสอบดำเนินการในการไต่สวนและดำเนินคดีทางอาญาตรวจสอบเส้นทางการเงินตามอำนาจหน้าที่อย่างเข้มงวดแล้วก็มีการส่งมอบข้อมูลนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งนี้ครับกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ยืนยันว่าจะไม่หยุดเพียงแค่การยกเลิกหรือการแก้ไขผลคะแนนสอบเท่านั้นแต่จะนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายคืนความเป็นธรรมให้กับผู้บริสุทธิ์ที่เขาตั้งใจอ่านหนังสือใช่ไหมตั้งใจในการสอบควบคู่กับการลงโทษนะครับผู้ที่สร้างความเสียหายให้กับระบบผ่านการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาให้หน่วยงานเนี่ยมีอำนาจในการดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเพื่อให้กระบวนการสอบท้องถิ่นมีความโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ในทุกๆขั้นตอนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าหลายๆท่านเลยก็ยังคงติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเอามาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไปเปิดงานดิจิตอลชายสร้างเกราะคนไทยสู้ภัยออนไลน์นะครับย้ำปราบอย่างเดียวเนี่ยไม่พอครับต้องป้องกันก่อนที่เงินจะหายด้วยแล้วก็มีการดึงแบงค์ดึงค่ายมือถือแล้วก็แพลตฟอร์มนะครับมาร่วมกันปิดช่องโหว่ของมิจฉาชีพนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานนะครับในการเปิดกิจกรรมนิทรรศการครับการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรครั้งที่1ตรงนี้คือจุดประสงค์หลักก็เป็นการสร้างความรู้เท่าทันออนไลน์ให้กับประชาชนนะครับในการป้องกันตนเองนะครับแล้วก็ป้องกันคนในครอบครัวก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับโดยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็มีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวนะครับบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยทำให้ชีวิตคนเนี่ยสะดวกขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับมิจฉาชีพนะครับก็จะใช้เทคโนโลยีนี่แหละมาหลอกลวงนะครับพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็หลอกลวงได้อย่างแนบเนียนภัยออนไลน์ครับต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปบางครั้งเนี่ยเพียงโทรศัพท์หนึ่งสายกดลิงก์เพียงแค่หนึ่งครั้งหลงเชื่อเพียงแค่ไม่กี่บรรทัดเงินที่ท่านเก็บสะสมมาตลอดทั้งชีวิตอาจจะสูญหายได้ล่าสุดก็เป็นประเด็นอยู่ที่หลายๆคนติดตามกันอยู่มีการใช้เสียงปลอมเรียนแบบลูกนะครับแล้วก็โทรศัพท์ไปหลอกพ่อบอกว่าให้รีบโอนเงินแต่โชคดีครับพ่อนะฮะมีสติแล้วก็ตั้งคำถามเพื่อยืนยันตัวตนจึงไม่ตกเป็นเหยื่อโอ้โหคุณพ่อนี่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับตรงนี้ครับคุณผู้ฟังสะท้อนอะไรสะท้อนให้เห็นถึงนอกจากระบบป้องกันของภาครัฐแล้วเนี่ยสตินะครับแล้วก็ความรู้เท่าทันสามารถจะเป็นเกราะด่านแรกในการปกป้องเงินของคุณปกป้องทรัพย์สินของคุณได้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำด้วยคุณผู้ฟังบอกว่ารัฐบาลครับกำหนดให้การปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยเป็นวาระแห่งชาติต้องดำเนินการอย่างจริงจังครับตั้งต้นน้ำนะครับไปจนถึงปลายน้ำจัดการกับบัญชีม้านะครับซิมม้าเส้นทางการเงินโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกนำไปก่ออาชญากรรมตลอดจนเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาชญากรรมข้ามชาติขณะเดียวกันครับการแก้ปัญหาก็เป็นหน้าที่ที่หลายๆฝ่ายครับต้องร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งธนาคารผู้ให้บริการโทรศัพท์แพลตฟอร์มดิจิทัลหน่วยงานด้านความมั่นคง ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมกันครับปิดช่องโหว่ไม่ให้ระบบหรือว่าบริการของตนเนี่ยกลายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของมิจฉาชีพนะครับในการที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ติดตามกันอ่ะมาดูอีกเรื่องนึงครับในทุกๆวันเราก็จะเดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องปากท้องเรื่องชีวิตเรื่องความเป็นอยู่นะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆในทุกๆวันที่เรียกว่าหลายๆคนได้ติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนอย่างที่บอกกันนะครับมีข้อความส่งมามากมายเหลือเกินจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่มาดูตัวเลขกันหน่อยนึงนะครับเข้าไปดูเรื่องราวของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังล่าสุดเนี่ยเข้าไปส่องโซเชียลมีเดียของท่านนะครับท่านก็โพสต์ข้อความเอาไว้ไตรมาสที่2คุณผู้ฟังทราบไหมบอกว่าตัวเลขลงทุนเอกชนเนี่ยเติบโตสูงถึง 13.4% นะครับตัวเลขของเอกชนในเรื่องของการลงทุนสูงสุดเป็นประวัติการนะครับในรอบ11ปีในขณะเดียวกันครับก็เดินหน้าเปลี่ยนผ่านพลังงานลดความเปราะบางแล้วก็ลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าด้วยนะครับเรื่องนี้น่าสนใจครับทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้มีการโพสต์ข้อความนะครับประเด็นสำคัญนะฮะเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจบอกตัวเลขอีกด้านนึงนะครับของไตรมาสที่2เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากๆเลยนะครับแม้ว่าจะมีผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางใช่ไหมเมื่อช่วงมีนาคมโอ้หลายคนบอกโอ้ตอนนั้นเครียดมากนะครับราคาน้ำมันก็ปรับสูงขึ้นใช่ไหมฮะส่งผลกระทบเป็นระรอกเลยวิกฤตพลังงานช่วงนั้นถ้าใครติดตามข่าวเครียดเนาะหลายคนเครียดเลยราคาน้ำมันเนี่ยทั่วโลกมันพุ่งสูงขึ้นจริงๆแล้วก็ของก็ทยอยปรับขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่เป็นตัวเลขที่น่าสนใจท่านเอกนิติธันประภาสบอกตัวเลขในไตรมาสที่2เรื่องของการลงทุนของเอกชนนะโตสูงถึง 13.4% ตรงนี้ครับสูงที่สุดในรอบ11ปีนะครับต้องบอกว่าผลที่สืบเนื่องมาเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันเป็นเรื่องสำคัญเลยโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงาน 200,000 ล้านบาทนะครับทั้งเรื่องของโซล่ารูฟท็อปโครงข่ายไฟฟ้านะครับการกักเก็บพลังงานยานยนต์ไฟฟ้าอันนี้ก็สำคัญมากตอนนี้ทุกคนขับรถไฟฟ้ากันใช่ไหมบางคนก็บอกว่าตรงนี้เป็นการลงทุนนะครับในโครงสร้างพื้นฐานของอนาคตซึ่งต้องบอกว่าแนวโน้มแล้วก็ทิศทางที่เติบโตของประเทศไทยตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการสะท้อนนะครับที่รัฐบาลเนี่ยมาถูกทางแล้วคุณผู้ฟังและพระเอกที่โดดเด่นมากๆเรียกว่าเป็นฮีโร่เลยคือการลงทุนของภาคเอกชนตรงนี้สำคัญคุณผู้ฟังฟังดีๆเลยการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวอย่างที่มันบอกร้อยละ 13.4 ในไตรมาสที่2ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอัตราขยายตัวสูงที่สุดในรอบ11ปีและก็เป็นการขยายตัวเติบโตถึง2หลักติดต่อกันนะครับต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 10.1 ในไตรมาสแรกคือไตรมาสแรกอ่ะก็สูงอยู่แล้วนะครับพอไตรมาสที่2สูงปี๊ดขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้หลายคนถามว่าเอ๊ะเหตุผลอะไรคุณบอลเป็นผลนะครับมาจากโครงการ Thailand Fast Pass ของ BOI ใช่ไหมที่เม็ดเงินลงทุนจริงของภาคเอกชนเนี่ยเรียกว่าต่างชาติก็โอ้ยมาลงทุนกันนะฮะเศรษฐกิจไทยของเราก็เติบโตนะครับเศรษฐกิจไทยของเราไปทุกหย่อมย่าเนี่ยหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าเศรษฐกิจดีมากๆมาจากผลของโครงการ Thailand Fast Pass ของ BOI นะครับที่มีเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนเนี่ยสูงถึง 2.55 แสนล้านในไตรมาสที่2จะสังเกตเห็นเลยว่าตัวเลขสูงมากนะครับเม็ดเงินลงทุนจากภาคเอกชนเอาแล้วมีเม็ดเงินอะไรบ้างคุณบอลที่เขามาลงทุนก็มีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมฮะ AI พลังงานสะอาดอุตสาหกรรมการแปรรูปเกษตรซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับสะท้อนถึงการเติบโตของการลงทุนในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ไตรมาสแรกยาวมาจนถึงไตรมาสที่2เลยนะครับนี่ก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของ MBT Connect ก็ลงเอาไว้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ทางด้านของMBT Connect ลงไว้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาส าสนะครับก็ชี้ว่าไตรมาสที่2เนี่ยเรียกว่าเศรษฐกิจไทยของเราเติบโตมากๆเลยทีเดียวนะครับสูงสุดเป็นประวัติการเลยในรอบ11ปีนะครับเป็นตัวเลขการลงทุนของเอกชนโตถึง 13.4% นะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันแบบนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับวันนี้คุณมด X ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆแล้วก็มีจากคุณสุรีนะครับที่บอกว่าฟังรายการทุกวันเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณบอลและทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวด้วยที่นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับมาส่งต่อแล้วก็มาจับต้องได้เข้าถึงได้แล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี105 MHz ด้วยรวมถึงออนไลน์นะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียก็มีทั้งนั้นเพจ Facebook ของเราแล้วก็มี TikTok ด้วยนะครับก็คู่ขนานกันไปนะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยสื่อสารกันนะครับข้อความยังคงทยอยส่งมาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวคงต้องเตรียมไปเคารพธงชาติกันก่อนในห้วงเวลาของ18นาฬิกานะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าบอกเลยว่าแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยนะครับเป็นแขกรับเชิญสำคัญเลยทีเดียวที่จะมาพูดคุยในหัวข้อสำคัญนะครับเพื่อที่จะเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับท่านวีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Visitor Economy และคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศนะฮะเดี๋ยวอาจารย์วีรศักดิ์จะมาพูดคุยเดี๋ยวติดตามกันต่อในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ได้ยินไหมเสียงแห่งเสน่ห์ของประเทศไทยจากครกใบเล็กสู่ครัวโลกจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่เมนูระดับโลกนี่คืออาหารไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกเล่าความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตทานทุกคำที่ลิ้มรสร่วมการสนับสนุนอาหารไทยกินไทยใช้ของไทยส่งต่อเสน่ห์ไทยให้กับคนทั้งโลกได้รู้จักเพราะทุกจานคือความภาคภูมิใจของคนไทยท่ามกลางโลกที่ผันผวนมีพลังหนึ่งที่ยังคงทะยานขึ้นอย่างสง่างามอาเซียนศูนย์กลางเติบโตใหม่ของโลกในปี2569คาดเศรษฐกิจอาเซียนขยายตัวกว่า 4.4% ขับเคลื่อนโดยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและมาเลเซียพลังจากการบริโภคการบริการและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคอาเซียนไม่ใช่แค่ฐานการผลิตแต่คือแม่เหล็กการลงทุนโลกเชื่อมโยงการค้าเสริมแก่งโครงสร้างอุปทานเมื่ออาเซียนรวมพลังเราจะไม่เพียงเติบโตแต่กำหนดอนาคตเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันยาเสพติดไม่ใช่แค่ปัญหาของใครคนหนึ่งแต่มันคือศัตรูของสังคมที่พร้อมทำลายอนาคตลูกหลานของเราวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดวงจรนี้ได้ถ้าไม่หลับตาไม่เพิกเฉยเมื่อเห็นในสิ่งผิดปกติแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในที่สายด่วน1386ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับและทุกการแจ้งเราจับจริง

หลายคนบอกว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายจริงหรือไม่เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อสุขภาพไม่ต่างจากการสูบบุหรี่มวนโดยผลการศึกษาพบว่าการสูดดมละอองและสารเคมีที่อยู่ในไอของบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดความหายนะของปอดและอาจนำไปสู่ความมรณะในอนาคตเลิกบุหรี่ไฟฟ้าวันนี้โทร1600ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติรู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบในร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย

0: ฝ้าฝ้าฉันถามอะไรแกหน่อย
1: ว่าไงเพื่อน
0: แกเอารูปโปรไฟล์ให้มาขึ้นวะน่ะ
1: ก็รูปเราเองจะรูปใครอ่ะ
0: ฮะรูปแกเองเหรอทำไมวันนี้ฉันเจอแกที่ตลาดแล้วมันอ้วนจังวะดำกระดำ
1: อ้าวทำไมแกพูดเนี่ยหยุดได้แล้วนะกับการใช้โซเชียลบูลลี่คนอื่น
0: แต่ฉันไม่หยุดแล้วแกจะทำไมฮะ
2: หยุดพฤติกรรมเหล่านี้หยุดใช้โซเชียลบูลลี่คนอื่นเพื่อสังคมไทยที่น่าอยู
3: ่ไหนดูสิใครส่งอะไรมาเนี่ยคุณได้รับทองคำ1 ล้านบาทคลิกลิงก์เพื่อยืนยันอะไรจะโชคดีขนาดนี้ลาบลอยแบบนี้กดเลยสิจ๊ะจะรออะไรเอ้าไงมันเด้งเข้าแอปธนาคารเฉยเฮ้ยแล้วเงินในบัญชีฉันหายไปไหนหมดล่ะเนี่ยตายแล้วเงินเก็บทั้งชีวิตหายหมดเช็ดอย่าบอกนะว่าฉันโดนแก๊งมิจฉาชีพหลอกเขาให้แล้วอย่าหาทำอย่าคลิกมั่วอย่ากดมั่วถ้าไม่อยากตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะและจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
3: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยเกาหลีใต้ยืนยันการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแม้ผู้นำสหรัฐจะประกาศลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศออสเตรเลียแล้วเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียแล้วโดยเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธเมื่อเวลา 21:10 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงและได้เดินทางต่อไปยังโรงแรมที่พักทันทีก่อนเริ่มภารกิจในวันพรุ่งนี้โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจในออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงโดยเฉพาะการรับมือยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติขณะเดียวกันภาคธุรกิจไทยที่ร่วมคณะจะพบปะภาคเอกชนของออสเตรเลียเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรพลังงานการค้าปลีกและการท่องเที่ยว
3: ประเด็นสำคัญที่เราจะหารือแล้วก็กำหนดแนวทางร่วมกันเพราะว่าอาชญากรรมข้ามชาติมันไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือแค่สองประเทศก็ไม่พอนะคะความร่วมมือในระดับพหุภาคีเป็นเรื่องจำเป็นและโอกาสนี้แหละค่ะที่ท่านนายกก็จะได้หยิบยกเรื่องนี้ไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียค่ะ
2: สำหรับนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่17-20 สิงหาคม 2569จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์เพื่อหารือยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยคาดว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นความร่วมมือที่เกิดผลจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนไทยวาสนาตระเกตรายงานจากนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลีย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจขณะที่ Thailand Fast Pass ดันการลงทุนภาคเอกชนสูงสุดในรอบ11ปีรองรับเศรษฐกิจใหม่
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปีนี้ซึ่งขยายตัวที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังคาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันไทยเผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 17,600 ล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวอย่างไรก็ตามท่ามกลางความท้าทายยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นคือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 255,000 ล้านบาทผ่านกลไก Thailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve เช่น AI อิเล็กทรอนิกส์และพลังงานสะอาดสอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้สะท้อนภาพชัดเจนว่าไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปขณะที่นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่3คาดว่าจะยังคงชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะอุปสงค์แต่แรงกดดันเงินเฟ้อไม่ได้เลวร้ายเกินกว่าที่คาดการไว้ ขณะที่ไตรมาสที่4จะได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพอาทิการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยกระทรวงการคลังยังคงกรอบประมาณการเศรษฐกิจทั้งปีไว้ที่ร้อยละ 2.5 ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันอุทกภัยภาคใต้เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาปลายเดือนนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้จะมีวาระสำคัญนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาคือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่หลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างหนักในปีที่ผ่านมาตลอดจนการปรับปรุงผังเมืองเพื่อยกระดับรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกโครงการแต่เป็นการนำผลการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาต่อยอดพัฒนาเพิ่มเติมทั้งนี้ยังมีประเด็นเรื่องการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่เนื่องจากท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งเดิมประสบปัญหาความแออัดไม่สามารถขุดลอกให้ลึกเกินกว่า9เมตรได้เพราะติดชั้นหินและพื้นที่โบราณสถานบริเวณหัวเขาแดงส่งผลให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้จึงต้องนำข้อมูลผลการศึกษาเพิ่มเติมร่วมกับกรมเจ้าท่าเสนอให้สภาพัฒน์พิจารณาต่อไปทั้งนี้โครงการดังกล่าวนับเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นหลักซึ่งภาครัฐมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกันอธิบดีกรมชลประทานกำชับหน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรับมืออุทกภัยและภัยแล้งพร้อมคาดว่าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำเกษตรนอกฤดูการผลิตในพื้นที่เขตชลประทาน
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งปี2569

0: จะมีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
1: ปีนี้นะครับฝนตกในภาพรวมทั้งประเทศก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 7% นะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ในเขื่อนเก็บกักของกรมชลประทานทั้ง496เขื่อนนะครับปัจจุบันอยู่ที่ 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับประมาณ 60% นะครับแต่ก็เราพอแคสไปว่าไปสิ้นฤดูฝนประมาณ1พฤศจิกายนนะครับน่าจะเก็บกักได้อยู่ที่ประมาณ 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับสัก 70% ก็มีปริมาณน้ำที่จะซัพพอร์ตในช่วงของเว้นที่นาปรังได้ไม่น่าเป็นห่วงมากนักนะครับในพื้นที่ชลประทานเรา
0: สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานอธิบดีกรมชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่เตรียมความพร้อมในการให้การสนับสนุนในด้านเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำโดยจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
2: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและลำธารรวมถึงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันอาจเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากอยู่ในช่วงมรสุม
3: นายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณลำห้วยลำธารและพื้นที่เสี่ยงที่เคยมีสถิติน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำทุกปีสำหรับแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกหากพบมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเจ้าหน้าที่จะพิจารณาปิดพื้นที่ชั่วคราวทันทีเพื่อรอจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปลอดภัยเนื่องจากฤดูฝนเป็นช่วงที่น้ำตกมีปริมาณน้ำมากและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากส่วนลำห้วยหรือลำธารที่ยังไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่กรมอุทยานขอให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังโดยสังเกตความผิดปกติของกระแสน้ำหากพบน้ำไหลแรงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือมีความขุ่นมากขึ้นให้รีบออกจากพื้นที่ทันทีและควรอยู่ห่างจากตะลิงพร้อมขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำและคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
4: ตรงไหนที่คาดว่าจะมีสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยวเช่นมีน้ำป่าไหลมาเนี่ยก็อยากจะให้ก็จะขอให้ปิดไปก่อนนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ปิดในขณะที่ยาวๆก็ปิดเป็นช่วงสั้น
3: ขณะพื้นที่ที่มีน้ำตกขนาดใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยรวมถึงอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ภาคเหนือหลายแห่งได้ปิดการท่องเที่ยวแล้วชั่วคราวและยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันให้ติดตามสถานการณ์บริเวณลำธารหรือน้ำตกขนาดเล็กอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำป่าไหลหลากส่วนอุทยานแห่งชาติบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันขณะนี้อยู่ในช่วงมรสุมได้ปิดการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่แล้วเช่นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในประเทศไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศอินโดนีเซียซึ่งส่งแรงสั่นสะเทือนมายังพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในบริเวณแนววงแหวนแห่งไฟจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากประเทศไทยประมาณ500กิโลเมตรทำให้ประชาชนในบางพื้นที่สามารถรับรู้แรงสั่นไหวได้จากการตรวจสอบยังไม่พบผลกระทบต่ออาคารสูงในประเทศไทยรวมถึงไม่พบรายงานตึกร้าวหรือความเสียหายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นคนละรอยเลื่อนกับแผ่นดินไหวที่เคยส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวถึงระบบทุ่นตรวจวัดสึนามิว่าปัจจุบันมีทุ่นอยู่กลางทะเลห่างจากชายฝั่งประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรและอีก1จุดในมหาสมุทรอินเดียห่างออกไปกว่า900กิโลเมตรโดยทุ่นดังกล่าวทำหน้าที่ตรวจวัดการเคลื่อนตัวหรือความผิดปกติบริเวณพื้นมหาสมุทรก่อนส่งข้อมูลผ่านดาวเทียมมายังระบบประมวลผลเพื่อวิเคราะห์การเกิดสึนามิโดยเบื้องต้นหากเกิดแผ่นดินไหวขนาดประมาณ 7.0 ขึ้นไปและมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดสึนามิจะมีการแจ้งเตือนประชาชนให้

0: ลื่อนย้ายไปยังพื้นที่สูงทันทีด้านกรมชลประทานยืนยันเขื่อนทั่วประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยจากแผ่นดินไหวด้วยระบบตรวจวัดเรียลไทม์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปัจจุบันพบการเกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งซึ่งประชาชนกังวลว่าจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำภายในประเทศโดยกรมชลประทานได้มีมาตรการในการตรวจวัดตรวจสอบและติดตามผลกระทบจากแผ่นดินไหวแบบเรียลไทม์ซึ่งปัจจุบันเขื่อนทุกแห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
1: มีจริงๆในระบบในเขื่อนของกรมชลประทานนะครับเกือบทุกเขื่อนนะครับเรามีระบบตรวจวัดหรือติดตามที่ผลกระทบของการเกิดแผ่นดินไหวว่ามีผลกระทบกับเขื่อนของกรมชลประทานหรือไม่นะครับจากการติดตามของกรมชลประทานนะครับทุกๆเขื่อนณปัจจุบันยังมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็เราติดตามเป็นเรียลไทม์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับว่ามีผลกระทบอะไรบ้างตอนนี้ไม่น่ากังวลอะไรครับ
0: กองทัพบกเร่งดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากำลังพลกองทัพบกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานียังคงรู้สึกตัวและมีอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีในเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดสำหรับพื้นที่ที่เกิดเหตุนั้นในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในพื้นที่จึงมีการควบคุมและปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้เพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยขณะที่นายอาทิตย์บุษบาในอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้ได้ให้ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกซึ่งคาดว่าเป็นทุ่นระเบิดเดิมที่ฝ่ายตรงกันข้ามเคยฝังไว้นอกจากนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดชรบ.อาสาสมัครเฝ้าระวังสถานการณ์และให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าโครงการ THAI Passport ในวันที่19สิงหาคมนี้รองรับสูงสุด5ล้านคนมุ่งยกระดับทักษะ AI คนไทย
2: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เตรียมเปิดให้ประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการ THAI Passport ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้โดยโครงการ THAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจทั้งนี้แพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวอาทิ GPT Cross Gemini รวมถึงโมเดลสัญชาติไทยอย่างปทุมมา LLM และ Open Thai สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่19สิงหาคมโดยใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการกับรายชื่อที่พบมีความผิดปกติด้านคะแนนสอบจำนวน 5,925 รายตามขั้นตอนพร้อมเปิดช่องทางให้ผู้สอบยื่นตรวจสอบคะแนนได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี
3: ้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีข้อสังเกตเรื่องการส่งรายชื่อผู้พบความผิดปกติจากการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ดำเนินการว่าเป็นการทำงานตามระบบ และแบ่งอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนโดยส่วนกลางรับผิดชอบการตรวจสอบข้อมูลและกำหนดหลักเกณฑ์ขณะที่อปท.มีหน้าที่ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามกรอบกฎหมายเมื่อได้รับข้อมูลและแนวทางที่ชัดเจนแล้วโดยย้ำว่ารายชื่อทั้ง 5,925 รายเป็นกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการจากผลคะแนนที่มีปัญหาหากตรวจสอบพบว่าไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ต้นก็จำเป็นต้องแก้ไขสถานะให้ถูกต้องพร้อมย้ำหลักการว่าผู้ที่สอบด้วยความสุจริตจะต้องได้รับการคุ้มครองและได้รับความเป็นธรรมนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้เปิดช่องทางเยียวยาผู้สอบที่สุจริตซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการจัดทำบัญชีใหม่โดยเปิดให้ผู้สอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่พร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและเดินหน้าใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางคาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีพ.ศ. 2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราชูปราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการซ้อมรบร่วมทางทหารประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุนชิ Freedom Shield ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วตามแผนที่วางไว้ก่อนหน้านี้แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าเขาจะสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและมีความเป็นศัตรูกับเกาหลีเหนือทางนี้การซ้อมรบร่วมประจำปีอุนชิฟรีดอมชิลระหว่างวันที่17ถึงวันที่27สิงหาคมนี้จะมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมราว 18,000 นายเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือภัยคุกคามนิวเคลียร์และขีดความสามารถทางทหารที่เพิ่มขึ้นของเกาหลีเหนือขณะที่เกาหลีเหนือประนามการซ้อมรบร่วมดังกล่าวว่าเป็นการยั่วยุและเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการรุกรานเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้และมีการกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียซึ่งถือเป็นการเยือนรัสเซียครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีมินอองไลขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำเนียบประธานาธิบดีเมียนมาระบุว่าการเดินทางเยือนรัสเซียของประธานาธิบดีมินอองไลในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรและใกล้ชิดระหว่างเมียนมากับรัสเซียซึ่งมีมาอย่างยาวนานรวมทั้งยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจทั้งนี้รัสเซียนับเป็นประเทศที่5ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการถัดจากอินเดียจีนลาวและล่าสุดประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กมต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กมต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 82 เซนติเมตรและเวลา 21:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.24 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 13 เซนติเมตรและเวลา 15:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 8 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น.
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
9: มูลนิธินภา1ในพระดำริ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
8: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันจันทร์นะฮะเจอกันนะครับจันทร์ที่17นะครับเดือนสิงหาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับควบคุมเสียงทั้งส่งวันนี้นะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมรุดีนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ วันนี้คุณากรซิมพิทักษ์นะครับเจอกันที่ห้องส่งวันนี้นะครับมากับพร้อมกับสายฝนตั้งแต่16:30 นพร้อมกันเลยนะฮะกับช่วงเวลาของเลิกงานนะฮะก็เดินทางโดยปลอดภัยนะครับคุณผู้ฟังครับสัญจรโดยปลอดภัยแล้วก็มีเครือข่ายนะครับของกรมประชาสัมพันธ์นะครับมันจะเป็นวิทยุเพจอะไรต่างๆอยู่กับคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางนะครับเริ่มต้นวาดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปดูความยอดเยี่ยมของโปรจีนอาทิยาทิติกุลนะครับนักกอล์ฟสาวมือ2ของโลกนะครับวันสุดท้ายเก็บ8อันเดอร์พาครับคว้าแชมป์รายการพอร์ตแลนด์คลาสสิกสหรัฐโอเรกอนซัดอเมริกานะครับซึ่งเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่10นะครับแล้วก็เป็นการคว้าแชมป์LPGA ทัวร์รายการที่3ในปีนี้นะครับซึ่งการแข่งขันพอร์แลนด์คลาสสิกรัฐโอเรกอนนะครับสหรัฐอเมริกานะครับวันสุดท้ายโปรจีนอาทิยาทิติกุลนะครับนักกอล์ฟมือ2ของโลกนะออกสตาร์ทนะครับตอนแรกในวันที่3เนี่ยนะฮะอยู่อันดับที่3อยู่นะครับแล้วก็ออกรอบกับผู้นำนะครับผู้นำก็เป็นทางด้านของโปรเปียโนนะซึ่งนำอยู่ใน3วันแรกเนี่ยนะครับอภิชยายุบลนะครับโปโซเฟียซูเบิร์ตจากสหรัฐอเมริกานะครับตามหลังผู้นำอยู่2สโตรกนะแต่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยโปรเมก็โปรจีนอาทิยาทิติกุลนะครับก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับเก็บเป็นอีกรวมเป็น8อันเดอร์พาร์นะฮะรวมเป็น22อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์นะครับเงินรางวัล $300,000 หรือว่า9,900,000 บาทคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่10นะครับของนักกอล์ฟสาวไทยโปรสาวไทยวัย23ปีเป็นการคว้าแชมป์รายการที่3ของปีนะต่อจาก Honda LPGA Thailand นะครับเมื่อกุมภาพันธ์รายการ Mizuho America Open เมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับส่วนโปรเปียโนอภิชยายุบลแล้วก็โปรพราชนิตีวรรณแสนนะครับอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2023จบที่2ร่วมนะครับ21อันเดอร์พาร์แพ้สโตรกเดียวนะครับแล้วก็โปร2สาว2คนที่ผ่านการตัดตัวคือโปรเมียวปาจารีอนันต์ฤทธิการจบที่5ร่วมนะครับ16อันเดอร์พาร์แล้วก็โปรฮัชครับสุวิชาสุวิยาวินิจฉัยธรรมนะที่8ร่วม15อันเดอร์พาร์นะสนามนี้นักกีฬาของเรานะนักกีฬาก็ตีนะตีอันเดอร์พาร์นะเยอะมากนะครับก็ถือว่าน่าจะบอกสนามที่ง่ายเนาะตีกันแบบนี้นะครับส่วนสนุกเกอร์รายการอาชีพโลก China Open นะครับเงินรางวัลกว่า 1,250,000 ปอนด์หรือว่าประมาณ53ล้านบาทนะที่ Riverside Sports Center เมืองไทหยวนมณฑลซานซีประเทศจีนนะครับ รอบชิงชนะเลิศนะครับหมูปากน้ำนพลแสงคำเนาะสนุกเกอร์มือ45ของโลกเจอกับมาร์คเซลบี้นะครับมือ9ของโลกจากอังกฤษจากกองแชมป์โลก4สมัยแล้วก็แชมป์ China Open 3สมัยนะครับหมูปากน้ำเนี่ยเข้าชิงรายการ China Open ถือว่าเป็นการเข้าชิงรายการอาชีพโลกครั้งที่2นะครับต่อจาก Scottish Open 2023ตอนนั้นได้รองแชมป์นะครับก็คราวนี้เนี่ยรอลุ้นแชมป์แรกนะซึ่งเป็น World Ranking รายการใหญ่นะของตัวเองนะครับในรอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ10/19เฟรมนะแข่งเป็น2เซสชั่นนะครับเซสชั่นแรก8เฟรมแรกสูสีนะครับก็เรานำไปก่อนแล้วเขาก็ตามไล่เสมอกันมา4-4นะครับจากนั้นพักนะครับก็มาเล่นกันต่อนะก็ในช่วงของ 18:30 ในเซกชันที่2ปรากฏว่าออกตัวปั๊บมาร์คเซบี้นำห่างเลยนะฮะจาก4-4เป็น8-4ไล่มา8-5 9-5 9-6และจบที่มาร์คเซบี้ชนะ10-6เฟรมนะครับก็มาร์คเซบี้คว้าแชมป์นะครับเป็นสมัยที่4เงินรางวัลกว่า11ล้านบาทนะครับส่วนหมูปากน้ำได้รองแชมป์รายการนี้นะครับรอแชมป์อาชีพรายการแรกอยู่แต่ว่าได้รองแชมป์รายการ China Open ก็เงินรางวัล 100,000 ปอนด์หรือว่า 4,500,000 บาทนะครับแล้วก็อันดับโลกขยับด้วยนะครับได้คะแนนรวมนะ 9,450 แต้มนะฮะคะแนนสะสมนะระดับโลกจาก45มาอยู่ที่ท็อป30ก็คือ27ของโลกนะครับก็ถือว่าในทริปรอบที่ผ่านมาในศึก China Open ชนะมือสูงกว่า ทั้งนั้นเลยนะชนะจอร์จทรัมป์ชนะรอนนี่โอซูลิแวนชนะชอนเมอร์ฟี่ชนะโจยุหลงนะครับก็เข้าถึงรอบจริงนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตัน BWF World Championship หรือชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับก็แบบรอบนี้แข่งขันรอบแรกนะครับนักกีฬาของเราลงแข่งขันด้วยนะเมย์สุพนิดาเกตทองมือ27ของโลกครับเจอกับเพื่อนร่วมชาติรุ่นพี่อย่างครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มือ18ของโลกซึ่งได้สิทธิ์ลงแข่งขันแทนนะครับแทนเหยาเจียมินจากสิงคโปร์นะปรากฏว่าทางด้านของเมย์สุพนิดาเอาชนะไป2-1เกมนะครับแพ้ไปก่อนในเกมแรก20-22กลับมาชนะเกมที่2และ3 21-11และ21-9นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับชายคู่รอบแรกโอ๊ตเฉลิมพงษ์เจริญกิจอมรกับทิมวรพลทองสง่าคู่มือ49ของโลกนะครับแพ้กับคู่ของสกอตแลนด์ครับอเล็กซานเดอร์ดันกับอดัมพริงเกิลคู่มือ65ของโลก0-2เกมนะถือว่าผิดคาดเหมือนกันนะแพ้ไป10-21และ19-21ครับหญิงคู่ของเรานะหญิงคู่นะแพทหาไทยทิพย์มิจาดกับกัตจังณปภากรตุงคสถานเจอกับคู่ของฝรั่งเศสนะครับคริสเตียนเดลเวสกับเมเดลูสนะครับเอาชนะไป2-0เกมนะครับ21-13และ21-19นะครับคู่ของแพทกับกัตจังเข้าสู่รอบ2นะครับปิดด้วยวันนี้รอบแรกคู่ของโอโม่พักพลเทียรัสกุลจับคู่กับปอป้อซับสรีแต้รัตนชัยนะครับเอาชนะคู่ของเยอรมันเจอร์ทันเรสกับซิมองเคลกส์นะครับ2-1เกม21-11 15-21และ21-12นะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นรอบแรกรอบ2นะครับนักกีฬาไทยรอลงแข่งขันรอเชียร์วิวกุลวุฒิด้วยนะแล้วก็เมรัชนกแข่งขันน่าจะพรุ่งนี้แหละนะครับส่วนการแข่งขันเทนนิสนะครับเทนนิสรายการอาชีพ Women World Tennis Tour W15 ที่เฉินจินเงินรางวัลประมาณ 4,940,700 บาทนะ494,700 บาทนะขออภัยประมาณ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐที่เทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับสาวของเราลงแข่งขันในประเภทคู่ผสมนะเพียงทานผลิตพืชจับคู่กับควงโหยานะควงโหยานานนักเทนนิสหญิงจากจีนนะครับก็ปรากฏว่าได้แชมป์หญิงคู่นะครับเอาชนะคู่ของนักเทนนิสไทยก็คือกมลวรรณยอดเพชรจับคู่กับจางหลุยเอิญนะครับจากจีนนะฮะก็ชนะไป2-0เซตนะฮะ64และ62นะในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับได้เงินรางวัลรวมกันประมาณ 31,500 บาทนะครับแล้วก็คะแนนสะสมประเภทคู่อีก15คะแนนนะครับส่วนวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับล่าสุดก็เดินทางไปประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับระหว่างวันที่21-30สิงหาคมนะที่เมืองเทียนเจินประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยรายการนี้ทีมจะได้แชมป์จะได้ไปโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทีมอันดับ 1-3 จะผ่านไปเล่นชิงแชมป์โลก2027นะครับนายสมพรชัยบายังนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็เดินทางมาส่งแล้วก็ให้กำลังใจนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะฮะที่ท่าอากาศยานนภูมินะเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมานะครับเป้าก็คืออย่างที่บอกนะครับแชมป์เท่านั้นเพื่อคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมเราเชื่อมั่นในศักยภาพของเราว่าเราจะทำได้ด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่นนะครับส่วนโค้ชออสนะบอกว่านี่คือรายการสำคัญในการที่เราไปคว้าตัวโอลิมปิกเรามุ่งมั่นและเราฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องที่จะไปให้ได้นะครับทั้งชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันนะครับพิมพิชาโกกรัมนะเราเล่นกันมาด้วยกันนะครับทุกอย่างเนี่ยเรามีความเข้มข้นทุกอย่างนะครับเรารวมตัวกันดีมากนะครับเรามุ่งมั่นที่จะไปคว้าชัยชนะคว้าแชมป์และไปโอลิมปิกให้ได้รวมถึงน้องนุ๊กนิ่งนัทธนิชาใจเสนนะครับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในกลุ่ม B นะเจอกับออสเตรเลียในวันที่21สิงหาคมเจอกับอินโดนีเซีย24สิงหาคมและเจอกับคาซัคสถาน25สิงหาคมนะครับเป็นที่1ของกลุ่มไม่ได้ก่อนนะฮะแล้วผ่านสู่รอบน็อกเอาท์เนี่ยนะครับก็จะได้ง่ายหน่อยนะครับแล้วก็ไปวัดกันรอบรองนะครับนี่คือวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับส่วนศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ชิงแชมป์ประเทศไทยนะฮะโดยโตโยต้าแล้วก็ WGP1 Water Jet Pro Tour Thailand สนามที่3นะที่สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยากวานพะเยาจังหวัดพะเยานะครับวันสุดท้ายเมื่อวานในวันอาทิตย์นะครับแข่งขันกันวันเสาร์ด้วยวันอาทิตย์ด้วยนะครับซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยนะครับด้วยความร่วมมือของสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย WGP1 มูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่านะโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะนะครับส.ส.ของพรรคกล้าทำนะครับคุณอ่อนอาภาโลวิระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับ สยามมอเตอร์คราฟสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็พันธมิตรทั้งภาคส่วนทุกภาคส่วนนะทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ทำให้การแข่งขันรายการนี้เจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยโตโยต้า WGP 1 Water Jet นะครับโปรทัวร์สนามที่3นะที่พะเยาคึกคักนะครับมีโอท็อปด้วยอะไรด้วยนะครับหลายๆรุ่นนะครับก็ได้แชมป์กันไปนะครับน้องธนธรรมคุณกำธรนะรุ่นจูเนียร์อายุ 13-15 ปีก็คว้าแชมป์นะครับคว้าแชมป์เพอร์เฟคแชมป์เลยนะแล้วก็รุ่นโนวิชวูแมนรันอบาวสปาร์คสต็อกนะน้องน้ำฝนกมลวรรณเนินหงก็คว้าแชมป์นะได้120คะแนนเต็มนะเพอร์เฟคนะคว้าแชมป์3สนามติดต่อกันนะครับโปรแอมรันอบาว 2,000 สต็อกนะน้องเพิ่มพูนธีรพัฒน์พาณิชย์นะครับแชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยยังร้อนแรงและรักษาความแข็งแกร่งนะรักษาความแข็งแกร่งนะครับเอาไว้ตลอดนะแล้วก็คว้าแชมป์สนามที่3นะก็คว้าแชมป์นะก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5นะครับนี่แชมป์แล้ว4สมัยนะครับในรุ่นนี้นะโปรแอมรันนาบาวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยนะรอลุ้นกันนะครับส่วนทางจังหวัดนะก็ขอบคุณนะครับทางด้านของสมาคมนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะที่มาจัดแล้วก็มาสร้างความคึกคักให้กับพะเยานะครับแล้วก็การค้าขายเนี่ยโอทงโอท็อปนะที่พะเยาก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับสนามต่อไปรอติดตามนะครับสำหรับการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยโตโยต้า WGP 1 Water Pro Tour Thailand 2026สนามที่4นะครับรอติดตามกันนะครับจากนั้นความเร็วของในน้ำมาดูความเร็วของถนนนะความเร็วของลู่วิ่งกันบ้างนะครับทีมกรีฑาไทยนะครับซึ่งสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยนะส่งนักกีฬาของเราไปเก็บตัวนะชุดเอเชียนเกมนะครับไปเก็บตัวที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กนะครับลงแข่งขันกรีฑา VC โซโคล่าโอพาว่าครั้งที่76นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บตัวก่อนลุยศึกเอเชียนเกมนะครับนะซึ่งรายการของเราก็ทำผลงานยอดเยี่ยมนะครับในการแข่งขันเมื่อวันที่15นะครับนะที่สนามโยซูฟสเตชันนะครับเมืองโอพาว่าสาธารณรัฐเช็คนะครับอย่าง100เมตรเนี่ยบิลก็วิ่งแบบสบายๆนั้นลมแรงด้วยนะครับ 10.35 วินาทีนะครับเวลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าลมแรงนะแล้วก็ที่2เนี่ยเป็นไฟเตอร์ธนวัฒน์เอี่ยมอุดมนะครับ 10.60 ได้ที่2แล้วก็เฉากล้วยชยุทธคงประสิทธิ์นะได้อันดับที่3นะครับก็ 10.81 วินาที100เมตรหญิงเนี่ยเบลจิรพัฒน์ขันออนตานะเข้าที่1นะครับ 11.57 ที่2สุกันดาเพชรรักษา 11.60 ที่3น่านสุพนิชพูนเกิด 11.75 นะครับของเราก็1 2 3 4 5เลยนะใน100เมตรหญิงเนี่ย200เมตรชายที่1ก็เป็นสรอัตดาบังนะครับ 21.01 นะครับน้องตาแล้วก็ที่2เป็นโอทวัชชัยทิมเอียดนะครับทิมเอียดนะครับ 21.42 นะฮะบิวพลิพลไม่ได้ลงแข่งขันรายการ200เมตรนะครับแล้วก็วิ่ง200เมตรหญิงเนี่ยเบลจิรพัฒน์ขายออนตาก็ได้ที่1นะครับซึ่งรายการต่อไปนะของเราหลังจากที่จบรายการนี้นะก็นักกีฬาของเราก็จบจากที่เช็คก็จะบินกลับมาที่ประเทศไทยนะก็วันนี้ก็คงเดินทางนะครับก็จะเดินหน้าในการเตรียมความพร้อมนะช่วงสุดท้ายก่อนลงแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะครับจากนั้นนะเจ็ตสกีความเร็วนะเรื่องของวิ่งนะแล้วก็มาดูเรื่องของความเร็วอีกรายการหนึ่งจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3นะครับ 15-16 สิงหาคมที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทนะครับจังหวัดชัยนาทนะฮะซึ่งในวันเปิดการแข่งขันนะครับเมื่อวานนี่นะได้รับเกียรติจากนางจิตนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีและเปิดตัวนักกีฬานะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับนาวาเอกทิตพรน้อยรักนะครับก็ในการแข่งขันรายการนี้นะพลเอกเดชาเห็นกระสีรองประธานสมาคมจักรยานเอเชียประธานสมาคมจักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าจัดมานะที่ผ่านมา33เนี่ยประสบความสำเร็จนะครับนักกีฬากว่าพันกว่าคนนะแล้วก็ผู้ติดตามด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็กระแสตอบรับเรียกว่าสนามแทบแตกเลยทีเดียวนะรวมถึงการถ่ายทอดสดในช่องทางของ Facebook YouTube เนี่ยโอ้โหคนดูกันมากเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญรายการนี้นะครับทั้งจักรยานเสือภูเขาทางเรียบจักรยานประเภทถนนเนี่ยห้ามนักกีฬาทีมชาติไทยนะเข้าแข่งขันนะฮะก็เป็นเวทีของนักกีฬาได้มานักกีฬาหน้าใหม่แล้วก็ดาวรุ่งนะมาแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรุ่นยุวชนและเยาวชนนะซึ่งโดดเด่นใครมีโดดเด่นใครมีฝีมือต่างๆเนี่ยขยับมาสู่ในทีมชาติไทยในอนาคตนะครับ ยุวชนเยาวชนนี่นะยูธโอลิมยูธเอเชียนเกมยูธโอลิมปิกเกมรออยู่นะฮะแล้วก็เยาวชนชิงแชมป์โลกรอน้องๆอยู่นะครับนะไปแข่งขันกันนะในเวทีของชิงแชมป์ประเทศไทยนะรายการนี้ต้องบอกเลยนะว่านะThailand Open หรือว่าชิงแชมป์ประเทศไทยนะเปิดโอกาสให้น้องๆไปแข่งขันนะครับได้พิสูจน์ฝีมือกันนะครับส่วนผลการแข่งขันนะครับอย่างประชาชนชายนะครับในจักรยานถนนนะครับ 68.6 กิโลเมตรนะครับวิทวัฒน์วารีนะจากแกรนด์ทอมสันแกรนด์ทอมตันนะแกรนด์ทอมตันไซคลิงนะครับคว้าแชมป์ไปนะครับส่วนประชาชนหญิงก็คือจุฑามาศอารยประพลนะจากทีมสปายนะคว้าแชมป์ไปผลการแข่งขันทั้งหมดนะติดตามได้ในเว็บไซต์ของไทยไซคลิง .or.th นะครับหรือว่าเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับสนามต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจัดนะก็คือการแข่งขันจักรยานรุ่นนานาชาติ Track Asia 2026นะครับ 28-30 สิงหาคมที่เวลโดมหัวหมากนะครับ30ทีมจาก21ชาตินะครับไปดูกันว่านักกีฬาของเราจะเบียดคว้าแชมป์แทร็กเอเชียได้หรือไม่ลุ้นกันนะไปชมกันฟรีนะครับเวลโดมหัวหมากนะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับส่วนค่ำคืนนี้นะครับร่วมเชียร์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับในการแข่งขันซีการดีเมเดกาคัพ2026นะครับวันนี้20นาฬิกาเจอกับจอร์แดนหลังจากที่ชนะมาในนัดแรกแล้วนะแข่งกันที่ซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนานะครับถ่ายทอดสดทาง YouTube ของซีการดีเมเดกาครับนะครับไทยนะสาวไทยชุดอายุไม่เกิน17ปีนะครับก็อุ่นเครื่องแหละเตรียมความพร้อมนะก่อนจะชิงแชมป์เอเชียนู่นนะฮะไปจะไปจีนได้หรือไม่นะก็รอเชียร์กันนะนี่คือการอุ่นเครื่องของเรานะครับส่วนทีมชาติไทยนะเมื่อวันเสาร์นะครับก็เจอกับสิงคโปร์รอบรองชนะเลิศอาเซียนครับรอบรองนัดแรกนะครับเมื่อวันเสาร์ที่15สิงหาคมตามเวลาในไทยนะครับที่ชาลันเบอร์ซาวสเตเดียมสิงคโปร์นะครับฟุตบอลอาเซียนครับ2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยทีม94ของโลกนะลงสนามเจอกับสิงคโปร์ทีม148ของโลกนะครับไทยเข้ามาในฐานะแชมป์กลุ่ม B มี12คะแนนเต็มขณะที่สิงคโปร์เข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A มี8คะแนนนะครับชนะ2เสมอ2นะครับแอนโทนีอัสซันเมื่อวันเสาร์เนี่ยใช้ตัวรุกอย่างยศกรบุรพาธีรศักดิ์เผยพิมายคคณะคำยกแล้วก็เสกสรรราตรีนะครับโดยมีสารัตอยู่เย็นเนี่ยคุมแดนกลางนะเล่นแบบบ็อกทูบ็อกประมาณนี้นะครับพักบอลได้พายไปได้เนี่ยนะสารัตอยู่เย็นนะครับโดยมีเสกสรรราตรีนะคอยขับเคลื่อนเกมรุกนะครับผลปรากฏว่าทีมชาติไทยครับได้ประตูนำเร็วนะธีรศักดิ์เผยพิมายได้บอลมาจากคคณะคำยกนะตัดบอลได้และจ่ายให้เสกสรรราตรีเสกสรรราตรีนะจ่ายบอลให้กับธีรศักดิ์เผยพิมายยิงฉลับกองหลังของสิงคโปร์นะเปลี่ยนทางให้ไทยนำไปก่อน 1-0 นาทีที่14นะครับธีรศักดิ์สวมมาเลข14นะถ้าจำไม่ผิดนะยิงได้นาทีที่14ด้วยนะจากนั้นไทยนำ 2-0 นะจังหวะที่เราตัดบอลได้แดนกลางอีกแล้วนะและจ่ายคืนมาทางขวาวาริชชูทองได้บอลมาเติมมาแล้วมองไปตรงกลางนะครับธีรศักดิ์เผยพิมายหลบนะตัวประกบนะเซนเตอร์นะก็เซนเตอร์ของสิงคโปร์เนี่ยมัวแต่ไปประกบทางด้านของยศกรบุรพาที่อยู่ด้านหลังนะธีรศักดิ์เผยพิมายโฉบมาเดียวๆเลยขึ้นมงให้ไทยนำ 2-0 นะครับนะฮะจากนั้นเป็นนาทีครึ่งหลังนะครึ่งหลังครึ่งแรกไทยนำ 2-0 นะครับแล้วก็ครึ่งหลังเสกสรรราตรียิงประตูให้ไทยนำห่าง 3-0 นะจังหวะที่ปาติกกุตตัฟสันนะสำรองลงมาได้บอลมาแล้วก็จ่ายเข้ามาเสกสรรราตรียิงเข้าไปนะครับสิงคโปร์ได้จุดโทษด้วยนะนะครับแต่ยิงไม่เข้านะกำพลเซฟไว้ได้นะครับแล้วก็ทางด้านของสิงคโปร์ตีไข่แตกนาทีที่84จากอิกซานฟันดี้นะครับจบเกมการแข่งขันไทยชนะ 3-1 นะเสกสรรราตรีก็1ประตู1แอสซิสต์ก็ได้เป็นนักman of the match นะครับตอนนี้ดาวซันวูนะที่ผ่านมาในรอบรองเนี่ยก็เป็นธีรศักดิ์เผยพิมายแหละนะยิงไปแล้ว4ประตูนะครับตอนนี้นำดาวซันวูอยู่นะครับส่วนวันนี้ก็มีการแถลงข่าวนะก่อนการแข่งขันนะระหว่างไทยนัดที่2กับสิงคโปร์นะครับวันนี้มีการแถลงข่าวกันที่ห้องแถลงข่าวสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือว่า AFF นะจัดแถลงข่าวก่อนการแข่งขันนะครับระหว่างไทยกับสิงคโปร์ของเรามาโดยแอนโทนีฮัสซันนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนกับปาติกกุตตัฟสันนะครับก็ทางด้านของอันโทนีอัสซันก็บอกว่ายินดีต้อนรับทุกคนในงานแล้วก็ในการเจอสิงคโปร์เป็นงานที่ยากนะครับแล้วก็สิงคโปร์เป็นผู้เล่นที่มีท็อปนะมีแท็กติกที่ซับซ้อนนะพวกเขาทำงานได้ดีมีเฮดโค้ชที่ดีแต่เราก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับนะ แล้วก็เราภูมิใจกับนักเตะของไทยมากนะครับทุ่มเทจนได้รับชัยชนะนะครับแล้วก็เกมวันที่จะเจอกับสิงคโปร์นะฮะให้คิดอย่างเดียวว่าให้เล่นเหมือนกับว่าเราเสมอกับสิงคโปร์อยู่ 0-0 นะแล้วก็ให้ถือว่าเกมเจอสิงคโปร์เป็นเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนฟาติกกุตตับสันนะครับบอกว่าเกมแรกเกมยากนะแต่ว่าเราจบสกอร์ที่ดีเยี่ยมเราจึงได้มา3ประตูนะครับส่วนนัดที่เหลือนะครับวันพรุ่งนี้เรายังเหลืออีก90นาทีเราจะทุ่มเทเต็มร้อยนะครับเพราะว่าสิงคโปร์คงมาเต็มร้อยเช่นเดียวกันนะครับเรามีความมั่นใจในการรับมือกับสิงคโปร์นะครับพรุ่งนี้นะครับ18สิงหาคมเวลา20นาฬิกาสนามราชมังคลากีฬาสถานใจไทยเจอกับสิงคโปร์รอติดตามกันนะครับนะฮะส่วนเช้าวันนี้นะครับที่โอลิมปิกนะครับที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับนายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมลศรีวิกรนะฮะคุณพิมลศรีวิกรผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนะฮะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประธานในการแถลงข่าวความพร้อมของนักกีฬาไทยทีมชาติไทย1เดือนก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับที่ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเอเชียนเกมส์คราวนี้นะจัดกัน43ชนิดกีฬา469อีเวนต์นะครับนักกีฬาไทยลงส่งแข่งขัน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมนะครับนักกีฬาทั้งหมดนะครับ694คนนะฮะชาย365ชาย356ส่วนหญิง338นะครับแล้วก็มีทางด้านของแพทย์นะครับเจ้าหน้าที่ประจำทีมผู้ตัดสินต่างๆรวมๆแล้วนะของไทยรวมคณะนักกีฬาไทยแล้วก็คณะจากไทยนะครับ986คนนะครับนะซึ่งนอกจากนั้นคุณชัยภักดิ์ศรีวัฒน์นะครับรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกก็บอกว่าเราเป้าหมายเหรียญรางวัลคราวนี้12เหรียญทองนะครับซึ่งครั้งที่แล้วเราได้12เหรียญทองแต่คราวนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าไว้20เหรียญทองนะครับส่วนในส่วนของคณะกรรมการโอลิมปิกนะทางด้านของโอลิมปิกบอกว่าเราจะได้เหรียญไม่ต่ำกว่า 14-15 เหรียญทองนะครับนอกจากนั้นแอดคาราบาวนะครับได้แต่งแล้วก็ร้องเพลงเชียร์นักกีฬาไทยในชุดเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยนะครับในชื่อเพลงส่งใจไทยถึงนาโกย่านะครับนะฮะนี่ก็เราจะได้ฟังเพลงนี้กันนะครับนะส่งใจไทยถึงนาโกย่านะครับรอติดตามกันว่าเพลงเพราะแบบไหนนะแต่ขึ้นชื่อว่าพี่แอดคาราบาวแล้วยืนยงโอภากุลนะแต่งเพลงแล้วรับรองสนุกนะแล้วก็ฟังแล้วฮึ่มเขิมอย่างแน่นอนนะครับส่วนทางด้านของสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยนะครับเดินหน้าขับเคลื่อนวงการกีฬาคนพิการไทยสู่มาตรการสากลนะครับเปิดฉากโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑาคนพิการทางสมองระดับชาติเลเวล2นะครับประจำปี2569นะครับจบไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ 11-15 สิงหาคมนะที่โรงแรมไอทารารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ขั้นสูงและยกระดับศักยภาพของผู้ฝึกสอน20คนนะจากทั่วประเทศนะครับสู่การเป็นกำลังหลักในการปั้นนักกีฬารุ่นใหม่นะป้อนแคมป์ทีมชาติไทยนะครับโดยการดึงวิทยากรระดับโลกนะมาติวเข้มทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัตินะครับแล้วก็ในการอบรมคราวนี้ได้รับเกียรติวิทยากรแถวหน้าของวงการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อํานวยบุญเสงนะครับจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็ทางด้านของอาจารย์เอกวิทย์แสวงบุญนะครับจากสหพันธ์กรีฑาจากสหพันธ์กีฬากรีฑาโลกนะครับมาถ่ายทอดฝึกสอนเชิงลึกแล้วก็วางโปรแกรมฝึกซ้อมแล้วก็การดึงศักยภาพนักกีฬาคนพิการทางสมองออกมาตามมากที่สุดนะตามประเภทของความพิการนะก่อนที่จะผ่านการทดสอบประเมินอย่างเข้มข้นนะครับโดยรับเกียรติจากดร.กิติพงษ์พมูลนะครับพลตรีอนัทรัตพลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกรีฑาคนพิการทางสมองทีมชาติไทยแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์อํานวยบุญเสงนะครับร่วมมอบไปใบประกาศนียบัตรนะครับรับรองมาตรฐาน20โค้ชผู้ผ่านการอบรมระดับชาติเลเวล2นะครับมีหลายท่านนะครับยินดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอนาวินสามแม่คุณบัสซันซาเมงนะคุณจันนิพาบุญวงศ์คุณปัญจรัตน์แสงวิจิตเนี่ยคร่าวๆนะครับซึ่งบุคลากรทั้งหมดก็มาจากหน่วยงานนะที่ดูแลนะสถานศึกษาดูแลคนพิการชั้นนำทั่วประเทศนะครับโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่นนะศรีสังวาลเชียงใหม่ศึกษาพิเศษยะลาโรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรีนะครับโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลสถานศึกษาคุ้มครองและพัฒนาการคนพิการการุณยเวชนะครับโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านการและการเคลื่อนไหวนครราชสีมานะก็ถือว่าเป็นหน่วยงานนะซึ่งเป็นหัวใจหลักในการเฟ้นหาช้างเผือกระดับเยาวชนนะครับเพื่อส่งต่อสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติต่อไปในอนาคตนะครับเราได้โค้ชเพิ่มขึ้นนะแบบแข็งแกร่งนะแบบที่มีศักยภาพนะอีก20คนนะ ะครับส่วนวันนี้ครับมีการลงนามข้อตกลง MOU กันในการสนับสนุนฟุตบอลระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับกับสโมสรฟุตบอลปัตตานี FC ครับวันนี้ที่โรงแรมอันเมรอสกรุงเทพมหานครนะครับดร.ทวีลาภฤทัยพิรมกรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่า iBank ครับพร้อมด้วยทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรวิทย์บารูนะครับประธานสโมสรปัตตานีหรือว่าปัตตานี FC นะฮะทีมฉายาปืนใหญ่ลังกาสุกาดนะครับทำ MOU กันในการสนับสนุนกันนะครับธนาคารนะครับก็ได้สร้างแรงบันดาลใจมาแต่ปีที่แล้วนะครับสนับสนุนปัตตานีนะในการสะท้อนความมุ่งมั่นของธนาคารในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนะฮะโดยใช้กีฬาฟุตบอลเป็นกิจกรรมที่ได้รับการนิยมสูงสุดในพื้นที่นะครับเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังวินัยมุ่งมั่นและความรู้การเงินควบคู่กับการส่งเสริมการออมตามหลักการเงินอิสลามเป็นรูปประทับนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนกำลังใจให้กับปัตตานีในการสู้ในไทยลีก1นะครับและมั่นใจว่าปัตตานีคงอยู่ลีก1อย่างเข้มแข็งนะครับนี่เป็นการเซ็น MOU กันนะครับแล้วก็วันนี้ปัตตานีก็ไปอุ่นเครื่องกับพลังการ FC ผลจะเป็นอย่างไรรอติดตามแล้วกันแต่ผมดูอยู่ว่าพลังการนำอยู่นะ 1-0 ปัตตานีอุ่นเครื่องวันก่อนก็แพ้ระนองนะครับส่วนฟุตบอลเมื่อวานนี้นะปัดทางด้านของลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องชนะ 2-0 นะยินดีด้วยลิเวอร์พูลนะส่วนอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลก็คว้าแชมป์ถาดโล่ไปแล้วนะชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ 3-0 นะครับขาดกันเยอะเลยริคาร์โดคาลาฟิโอรี่ใครหาแหวนแล้วก็มาตินโอเดกาดครับอาร์เซนอลคว้าแชมป์ถาดคอมมูนิตี้ชินสมัยที่18นะก่อนลุยศึกพรีเมียร์ลีกนะส่วนลิเวอร์พูลชนะโคโม 2-0 โกดีกาโปยิงเจเรมี่ชักเก้ยิงนะนี่อุ่นเครื่องชนะวันลงกีฬาวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำต่อที่ประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติไทยต้องรู้เท่าทันเพื่อป้องกันภัยความมั่นคงยุคใหม่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่เมืองเทียนจินประเทศจีนเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ตั้งเป้าคว้าแชมป์เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วยวันที่17สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขอันเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาตตำบลทุ่งยังอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาบุญชรัตมหพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วย เวลา 14:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่179ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:31 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานคำขวัญจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถเลขาเป็นคติพจน์พระราชทานให้แก่จิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ความว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพระราชทานให้ไว้ณวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมส่งเสริมการเรียนรู้มอบโล่และเกียรติบัตรผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอน้ำกับป่ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศสืบสานพระราชปณิธานในด้านการฟื้นฟูธรรมชาติน
2: ายสุเทพแต่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอขับขานบทเพลงน้ำกับป่ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิถีน้ำวิถีป่าเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานครโดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการผสานบทเพลงกับสื่อดิจิทัลเพื่อถ่ายทอดความรักและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติพร้อมมีแนวคิดต่อยอดผลงานคุณภาพเป็นคลังสื่อการเรียนรู้เผยแพร่สู่สถานศึกษาและชุมชนต่อไปทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมต่อยอดประเด็นอนุรักษ์น้ำป่าดินการปลูกต้นไม้และการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ทั่วประเทศผนึกกำลังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโครงการอนุรักษ์พัน

0: กิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยปัจจุบันกลุ่มศิลปาชีพในพื้นที่ตำบลโคกเคียนและตำบลกะลุวอเหนือยังคงสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านงานหัตถกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการสานเสือกระจูดจากสานใบลานและจากสานใบปานนั้นโดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดควบคู่กับการอนุรักษ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่างานศิลปาชีพไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจังหวัดพร้อมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านคุณภาพการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมการศาสนาประกาศ10ต้นแบบศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ดีเด่นประจำปี2569พร้อมผลักดันเป็นศูนย์เรียนรู้คุณธรรมยุคใหม่ระดับชาติน
2: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ทำการคัดเลือกศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือสพอที่มีการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างและเข้ามาศึกษาดูงานในปีนี้จำนวน10ศูนย์เช่นวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์มีจุดเด่นสืบสานผ้าไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นศูนย์วัดโพนทรายจังหวัดนครพนมมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทโซ่ศูนย์วัดทางหลวงจังหวัดนนทบุรีมีจุดเด่นคือการอนุรักษ์หัวโขนและศิลปะการแสดงโขนศูนย์วัดพระธาตุฉิงแกงจังหวัดพะเยาจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมล้านนาศูนย์วัดตาลเกณฑ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจุดเด่นคือกิจกรรมเดินจงกรมชมค้างคาวแม่ไก่วัดถิ่นในจังหวัดแพร่มีจุดเด่นสืบสานวิถีไทยลื้อศูนย์วัดปราสาทศิษย์จังหวัดราชบุรีมีจุดเด่นด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมสายน้ำเช่นแห่พระทางน้ำแห่เทียนเข้าพรรษานาวาไทยจีนเป็นต้นมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมจัดการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นประธานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งมีผู้แทนจาก24ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมณโรงแรมดิแอทินีกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าภัยความมั่นคงยุคใหม่ไม่ได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารแต่ครอบคลุมทั้งไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อากาศยานไร้คนขับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโรคระบาดและภัยพิบัติไทยจึงต้องปรับจากการเตรียมรับมือเป็นการประเมินและป้องกันภัยล่วงหน้าโดยให้ความสำคัญกับคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นรวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและมีระบบสื่อสารสำรองรองรับภาวะวิกฤตพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างสมดุลในการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งคุมเข้มเหมืองแร่ทั่วประเทศพร้อมประสานหน่วยงานระหว่างประเทศเร่งแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนแม่น้ำกก
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์สารพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำกกจึงได้สั่งการให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือกพร.ยกระดับการกำกับดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเข้มงวดเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนด้านนายอดิทัศน์วสีนนท์อธิบดีกพร.ยืนยันว่าสารพิษที่ปนเปื้อนในแม่น้ำกกซึ่งไหลผ่านจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่นั้นมีต้นตอมาจากพื้นที่นอกอาณาเขตประเทศไทยกพร.จึงพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกและบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการต่างประเทศ

0: ทศรวมถึงองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติในการนำเทคโนโลยีมาตรฐานสากลมาใช้เฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำกกให้กลับมาสมบูรณ์นอกจากนี้กพร.ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแก้ไขกฎหมายอนุบัญญัติเพื่อยกระดับมาตรฐานการนำเข้าแร่บางชนิดโดยจะบังคับให้ต้องแจ้งแหล่งที่มาต้นทางเพื่อยืนยันถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องป้องกันการสนับสนุนแหล่งผลิตแร่ที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและระบบนิเวศในระยะยาวปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มข้นเนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569
2: นายกิณศักดิ์สุรัสสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรพยูนอยู่ประมาณ250ตัวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังเนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารสำคัญคือย่าทะเลเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์หนาแน่นทำให้พยูนมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบสูงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้กำหนดให้มีมาตรการเร่งด่วนพยูนต้องรอดเพื่อบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองพยูนอย่างเข้มข้นพร้อมทั้งกำหนดขอบเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งอย่างสมดุลซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการลดการตายของพยูนจากกิจกรรมของมนุษย์ให้เป็นศูนย์เนื่องในวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติประจำปี2569ตรงกับวันที่17สิงหาคมของทุกปีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาบ้านของพยูนเพื่อให้สัตว์สงวนอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่คู่ท้องทะเลไทยอย่างยั่งยืนรวมถึงเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติกทางทะเลที่เป็นภัยเงียบต่อชีวิตสัตว์ทะเลอีกหลายชนิดติยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569มีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นประธานในการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมใน5ด้านได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมด้านผู้สื่อสารนวัตกรรมและด้านองค์กรนวัตกรรมโดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนทั้งบริษัทขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดย่อมหน่วยงานราชการและหน่วยงานไม่แสวงหากำไรรวมถึงกลุ่มนวัตกรรมเพื่อสังคมนำเสนอผลงานนวัตกรรมทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ซึ่งนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับเกียรติเป็นคณะอนุกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าการจัดงานในปีนี้มีจำนวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นมากและมีการแยกหมวดรางวัลระหว่างด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมออกจากกันอย่างชัดเจนซึ่งปีนี้มีผู้สมัครในด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมากสะท้อนว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการใช้โซเชียลลิสติ้งร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบเสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของผู้เข้าชิงรางวัลให้มีความโปร่งใสและได้ผลงานที่ดีที่สุด
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ขณะนี้เวลา 20:19 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ100ปีชาตการของอดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้โดยประธานาธิบดีสีกล่าวสุนทรพจน์ที่เน้นย้ำให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนสืบสานแนวทางและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงพร้อมกำชับให้สมาชิกคอมมิวนิสต์จีนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมินของจีนซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อปี2565ในวัย96ปีเป็นผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจีนให้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงปี2532ถึงปี2546และนำจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกในปี2544ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันให้จีนก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของโลกกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลา 23:00 น.ถึงเวลา 5:00 น.ของทุกวันจากหน่วยละ900จาร์ตให้เหลือหน่วยละ600จาร์ตหรือประมาณ9บาทเพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวลดต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงเพิ่มปริมาณไฟฟ้าสำหรับประชาชนทั่วไปในช่วงเวลากลางวันกระทรวงการไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาระบุว่ารัฐบาลเมียนมาอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบไฟฟ้าทั่วประเทศทั้งด้านการผลิตการส่งและการจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมมีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องและรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเผยแพร่ร่างแผนลดอัตราส่วนเพศเมื่อแรกเกิดให้อยู่ที่ระดับตามธรรมชาติอยู่ที่เด็กชาย106คนต่อเด็กหญิง100คนภายในปี2578เพื่อต่อต้านบริการทางการแพทย์ในการเลือกเพศบุตรและเปลี่ยนแปลงค่านิยมดั้งเดิมที่นิยมการมีบุตรชายเนื่องจากการมีประชากรชายมากเกินไปเป็นเวลานานอาจสร้างแรงกดดันด้านประชากรและสังคมในระยะยาวทั้งนี้เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราส่วนเด็กชายต่อเด็กหญิงสูงสุดในทวีปเอเชียโดยในปี2568เวียดนามมีอัตราส่วนเด็กชาย110คนต่อเด็กหญิง100คนขณะที่ทางการเวียดนามเตรียมบังคับใช้กฎหมายห้ามการเลือกเพศทารกในครรภ์ให้เข้มงวดมากขึ้นดำเนินการตรวจสอบสถานพยาบาลและเฝ้าระวังโฆษณาบริการเลือกเพศบุตรทางออนไลน์เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนการดังกล่าวต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิไปเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเตรียมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมนี้ซึ่งทีมแชมป์จะได้โควต้าไปโอลิมปิกเกม2028และอันดับ 1-3 จะผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลก2027พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมกล่าวว่านักกีฬาทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028และเชื่อมั่นว่าทีมมีศักยภาพและความพร้อมมากเพียงพอ
7: ทุกคนก็ตั้งความหวังไว้นะคะว่าจะไปคว้าตั๋วโอลิมปิกให้ได้แล้วก็เป็นแชมป์ในที่นี้ให้ได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นแชมป์เราก็จะได้ตั๋วไปโอลิมปิกรู้สึกว่ามันเป็นมีความเป็นไปได้สูงมากอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวก็รู้สึกว่าครั้งนี้มันใกล้มากๆจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเราสามารถทำได้ไม่ได้มีความรู้สึกกดดันว่ามีความรู้สึกเหมือนทุกๆเกมที่เราไปแข่งแล้วมันเป็นแค่ผลการแข่งขันที่มันจะส่งผลให้เรา
6: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B 21สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13:00 น. 24สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 น. และ25สิงหาคมพบคาซัคสถานเวลา 9:00 น. ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองติดตามได้จากรายงาน
8: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์ รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยร่วมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมเปิดตัวเพลงเชียร์นักกีฬาไทยส่งใจไทยถึงนาโกย่าโดยยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ทั้งหมด694คนในจำนวน42ชนิดกีฬาจาก46สมาคมกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองจากการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
6: งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานพบสิงคโปร์แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแม้ไทยจะบุกไปชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1ในเกมแรกแต่ต้องไม่ประมาทโดยได้กำชับนักเตะให้มองเกมนี้เสมือนเริ่มต้นจากสกอร์0ประตูต่อ0และรักษาความมุ่งมั่นรวมถึงความเข้มข้นในการเล่นให้เหมือนนัดแรกเพื่อคว้าชัยชนะซึ่งในทีมชุดนี้มีนักเตะคุณภาพหลายรายและทุกคนทำงานหนักมาตั้งแต่วันแรกจึงมีความมั่นใจในการหมุนเวียนผู้เล่นโดยจะพิจารณาจากความสดและสภาพร่างกายพร้อมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของทีมสำหรับทีมชาติไทยจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2พบสิงคโปร์ในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือ iBank พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูประธานสโมสรปัตตานี FCร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง iBank กับปัตตานี FC โดยความร่วมมือในครั้งนี้ครอบคลุม3ด้านหลักได้แก่การเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสโมสรตลอดฤดูกาลการร่วมกันจัดทำบัตร iBank ปัตตานี FC ซึ่งเป็นบัตรสัญลักษณ์ของความเป็นปัตตานี FC ที่ iBank ได้เข้าไปมีส่วนร่วมและโครงการบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเรียนสำหรับโรงเรียนที่มีความร่วมมือกับสโมสรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังการลงนามผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์บารูประธานสโมสรฟุตบอลปัตตานี FC เปิดเผยถึงเป้าหมายของทีมในฤดูกาล 2026 ถึง 2027 หลังสร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ได้เป็นครั้งแรกว่าเป้าหมายระยะสั้นคือการรักษาสถานะบนลีกสูงสุดให้ได้อย่างต่อเนื่องขณะที่เป้าหมายใน3ปีคือการพาทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสโมสรเอเชียไม่ว่าจะเป็นรายการ ACL Eliteหรือ ACL 2ก็ตาม
9: แล้วก็จะพยายามให้จะอยู่นานที่สุดแต่แน่นอนนะก็พยายามที่จะตั้งไว้ที่เลขตัวเดียวภายใน3ปีเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราจะเข้าไปสู่เอเชียระดับเอเชียครับ
6: สำหรับทัพปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC จะลงประเดิมสนามในศึกไทยลีก1ด้วยการเปิดสนามตินนสุรานนท์ต้อนรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันที่4กันยายนนี้เวลา19นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู้ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโรครับ
10: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุม ได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี
11: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
12: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสาวลีสำหรับความเดิมตอนที่แล้วนะคะเรื่องราวได้เล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเคียงชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ว่าจะเป็นวันตรุษจีนศาสตร์จีนเชงเม้งซึ่งเคียงเป็นรุ่นที่4ค่ะเมื่อสืบไปถึงบรรพบุรุษรุ่นที่1นั้นอพยพเข้ามาในไทยด้วยกัน2สายคือบรรพบุรุษของเขากง4และครอบครัวของกงหงซึ่งเป็นน้องชายของกง4 2ครอบครัวก็ตั้งรกรากอยู่ใกล้ๆกันในวันเทศกาลเชงเม้งทุกปีครอบครัวของพวกเขาก็จะมาพบปะกันแต่เชงเม้งปีที่แล้วตัวเขาและลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อเหงียนเกิดความขัดแย้งกันจากอุดมการณ์ทางการเมืองเขามองความสัมพันธ์เป็นเหมือนเปลือกของโลกที่ไม่ได้เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันแต่เปลือกโลกที่แตกร้าวก็พยายามที่จะผสานตัวให้คงอยู่และหลังจากเทศกาลเชงเม้งปีที่แล้วเขาก็เตรียมตัวปลูกบ้านหลังใหม่แต่ก็เกิดความขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่ต้องการจะได้ที่ดินของเขาไปแบบฟรีๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกซึ่งเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนจบด้วยกันค่ะ

องของเรื่องก็คือที่ดินผืนนี้เป็นเหมือนที่ตาบอดแต่ก็ไม่บอดซะทีเดียวเนื่องจากว่ามันติดลำรางสาธารณะซึ่งลำรางก็ตื้นเขินไปหมดแล้วไม่มีชาวบ้านมาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดผืนดินผืนนี้ก็รกร้างมานานกว่า30ปีกระทั่งผมมาซื้อที่ดินเพื่อปลูกบ้านผมกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอนุมัติเพราะว่าลำรางสาธารณะตื้นเขินในปัจจุบันและก็กว้าง3เมตรพอดีสามารถที่รถวิ่งผ่านได้แต่ว่าตอนนี้นายกทวัตมาเสนอว่าจะทำถนนให้มาถึงบ้านแต่ขอที่ดิน8เมตรเพื่อสร้างถนนผ่านหน้าบ้านเข้าไปด้านในผมต่อรองเหลือ4เมตรผมให้ได้แล้วก็ให้ไปขออีก4เมตรในที่ดินฝั่งตรงข้ามที่ติดกันแต่นายกอ้างว่าที่ดินผืนนั้นเจ้าของอยู่ไกลแล้วก็ติดต่อไม่ได้เมื่อผมปฏิเสธนายกทวัตก็เริ่มแผนชั่วร้ายด้วยการไปที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็เรียกผู้จัดการมาคุยโวยวายว่าไม่ควรให้ผมกู้แล้วก็ออกคำสั่งกับผู้จัดการว่าห้ามให้ผมกู้เงินมาสร้างบ้านทั้งที่ธนาคารอนุมัติไปแล้วผมรู้เพราะว่าผู้จัดการธนาคารโทรมาคุยกับผมโกรธมากและผู้จัดการธนาคารก็โกรธมากเช่นกันนายกคนนี้พูดเหมือนคนไม่มีการศึกษาผมเห็นด้วยไร้เกียรติแล้วก็ไร้มารยาทสิ้นดีผมคุยกับผู้จัดการธนาคารอย่างดีเราสองคนรับรู้ถึงความเลวร้ายของบุคคลนี้และก็ไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างของเขาขั้นตอนต่อไปก็คือนายกทวัตส่งคนมาขู่ผมว่าจะปิดทางด้วยการขุดลำรางเดิมที่ตื้นเขินให้เป็นลำรางเหมือนเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็จะเดินหน้าไปกรมที่ดินเพื่อทำทุกอย่างในการบีบคั้นผมวันที่ผมไปติดต่อขอพิมพ์เขียวจากสำนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ที่นั่นพูดเหมือนคนไร้การศึกษาบอกผมว่าผมขอคัดพิมพ์เขียวลำรางสาธารณะพวกเขามองหน้ากันแล้วก็หนึ่งในนั้นเอ่ยชื่อนายกทวัตกว่าผมจะได้ก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากเขาซื้อเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้ด้วยอำนาจเงินอันสกปรกของเขากับคนที่มีความรู้แค่ป.4ซื้อใบปริญญาซื้อตำแหน่งนายกอบต.ด้วยเงินสกปรกผมไม่ค้อมหัวให้หรอกสำหรับคนแบบนี้เขายังคุกคามผมด้วยการเรียกให้ไปพบแล้วก็ยังข่มขู่ต่างๆนาทีนั้นผมคิดถึงการต่อสู้ด้วยอาวุธปืนบางทีผมอาจจะต้องไปร้านปืนสมานชีพที่ตั้งอยู่ในตัวอำเภอแล้วก็ซื้อกระสุนดีๆสักกล่องพี่ชายผมมาจากจังหวัดขอนแก่นเขาเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างขณะกำลังทาสีเหล็กก่อนขึ้นโครงพี่ชายผมก็พูดขึ้นว่าคนเรามีเงินก็มีศักดิ์ศรีไม่จริงหรอกพี่สะใภ้ผมเถียงไม่จริงได้ยังไงอ่ะก็ดูอย่างนายกทวัตสิใครๆก็ค้อมหัวให้คนจะมีศักดิ์ศรีอยู่ที่ตัวเองไม่เกี่ยวกับเงินพี่สะใภ้ไม่ยอมแพ้มีเงินแล้วชั่วอย่างนายกทวัตก็ไม่มีศักดิ์ศรีผิดไปละพี่ชายสั่นหัวก็วางแปลงสีทาเหล็กลงเราจะก้มหัวให้เงินได้ยังไงตะบัดผมยืนฟังคนสองคนเถียงกันมันโกงจนมีเงินเป็นร้อยล้านก็แค่เป็นนายกอบต.เนี่ยนะยังจะไปยกย่องมันอีกผมเดินออกมาด้านนอกผืนดินผืนนี้อยู่กลางทุ่งหญ้าแต่เดิมคนที่นี่ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนมเมื่อผมมาซื้อที่ดินผืนนี้ใหม่ๆที่ดินผืนที่ติดกับเราแล้วก็อีกหลายผืนที่ด้านในจนถึงหนองน้ำใหญ่เป็นที่ดินที่ไม่มีราคามากนักเพราะว่าไม่มีทางเข้าออกนายกทวัฒน์เห็นผมมาปลูกบ้านก็เห็นช่องทางที่เจ้าที่ดินแถวนี้เป็นของตนเองแล้วค่อยทำให้มีความเจริญในเวลาต่อมาโดยใช้งบของหลวงสิ่งแรกที่นายกทวัฒน์ทำก็คือกว้านซื้อที่ดินด้านในทั้งหมดเอาไว้รวมแล้วเกือบ200ไร่จากนั้นก็วางแผนจะทำถนนตัดผ่านเข้าไปจึงมาขอทางผ่านของผมลึกก็มา8เมตรยาวอีกเกือบ20เมตรและขอชาวบ้านทุกคนที่มีที่ดินละแวกนั้นผมถามว่าทำไมไม่ซื้อเขาบอกว่าจะขอฟรีที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือนายกทวัตเป็นคนผลิตยาบ้าขายยาบ้าคฤหาสน์หลังนั้นมีห้องลับมีแหล่งผลิตอยู่ที่นั่นชั้นบนเป็นแหล่งคาสิโนที่มีลูกค้าเป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับนักการเมืองที่มีชื่อเสียงผมเป็นคนพาท่านอธิการบดีมาที่นี่เมื่อหลายปีก่อนในแคล้วคนขับรถมหาวิทยาลัยเล่าเวลาเล่นเสียกันเป็นแสนเป็นล้านท่านนายกก็จะให้คนเอาเงินมาวางเป็นปึกๆแล้วก็ให้กู้ยืมกันเดี๋ยวนั้น
อาจารย์เห็นไหมร้านอาหารด้านหน้าในมหาวิทยาลัยนั่นนะเป็นของนายกทวัชแต่ว่าเขาห้ามพูดเพราะกลัวว่าจะมีการตรวจสอบหัวกันมาตลอดแล้วครับอาจารย์ที่อธิการขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะเจ้านายคนเดียวกันนั่นแหละผมถูกอธิการบดีเรียกพบในวันต่อมาหลังจากท่านพูดอ้อมค้อมอยู่นานเรื่องนายกทวัชในที่สุดท่านก็ยื่นคำขาดกับผมว่าคุณเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ใช่ข้าราชการเพราะว่าคุณควรคิดใหม่นะว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่รอดคุณกู้แบงค์ปลูกบ้านถ้าไม่มีงานไม่มีเงินคุณคิดดูเอาเองแล้วกันอาจารย์มหาวิทยาลัยนอกระบบน่ะประเมินปีต่อปีนะผมยกมือขึ้นข้างหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ให้ท่านหยุดพูดก่อนจะเดินออกไปอย่างช้าๆ

านกระแสการเลือกตั้งการหาเสียงของแต่ละพรรคการเมืองผมรู้สึกหดหู่ใจยังบอกไม่ถูกผมไม่สามารถจะหวังพึ่งใครได้เลยนี่คือประเทศไทยที่ผมรักเช่นนั้นหรือภรรยาของผมเปิดทีวีเมื่อมีข่าวการเมืองผมบอกให้เธอปิดแล้วก็นั่งมือกุมศีรษะตัวขดงออยู่บนเก้าอี้ตัวเล็กๆรู้สึกสิ้นหวังทำกลางความมืดที่เข้ามาครอบงำจิตวิญญาณอันอ่อนล้าผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังพ่ายแพ้เสียงที่ดังอยู่ภายนอกเหมือนมัจจุราชที่กำลังรุกรานพื้นที่แคบๆที่เหลืออยู่ของผมในที่สุดผมก็เหมือนคนที่หาทางออกไม่ได้เหมือนกับว่าตัวเองกำลังวิ่งวนอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆมันอึดอัดแล้วก็ทำเอาผมล้มป่วยลงภรรยาพาผมส่งโรงพยาบาลหมอให้กินยาคลายเครียดมีนักจิตวิทยามาคุยผมเบื่อหน่ายแต่ยาก็ทำให้ผมหดหู่น้อยลง

ันเลือกตั้ง24มีนาคม2562ผมถอดสังขารไปเลือกตั้งด้วยใบหน้าอันอิดโรยฝาอากาศร้อนก็ไปในคูหาเลือกตั้งที่มีคนมายืนรอกันเต็มชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนลูกสาวผมก็มาด้วยเด็กสาวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นครั้งแรกหล่อนดูตื่นเต้นเหมือนกับเด็กน้อยได้ของวิเศษหลังกกต.ประกาศนับคะแนนผมเดินไปเดินมาตกดึกก็ทราบผลอย่างค่อนข้างเป็นทางการว่าเหงียนมีชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ครอบครัวเรามี4คนเตี่ยไม่ไปเลือกตั้งคนเดียวลูกสาวผมมาใช้สิทธิ์ครั้งแรกหล่อนประกาศว่าจะเลือกพรรคสีส้มแน่นอน1สัปดาห์หลังการเลือกตั้งแม้ว่าจะมีการนับคะแนนกันไม่ถ้วนมีข่าวเสียหายมากมายเกิดขึ้นแต่เหงียนดูเหมือนว่าจะลอยลำไม่น่าจะมีปัญหาใดๆกับการก้าวสู่บทบาทนักการเมืองอย่างเต็มตัวในนาทีนี้วันที่6เมษายนปีนี้ภรรยาผมเตรียมอาหารสำหรับเทศกาลชิงเม้งอีกเช่นเคยอากาศร้อนจัดกว่าทุกปีหล่อนหน้ามันอยู่ในครัวมาหลายชั่วโมงแล้วเรายังอยู่บ้านเก่าอันคับแคบรอจนกว่าบ้านหลังใหม่จะเสร็จซึ่งอีกไม่นานพี่ได้บอกเฮียเหงียนหรือเปล่าว่าปีนี้เราไปชิงเม้งวันที่6หล่อนเอ่ยถามขณะจัดอาหารใส่ตะกร้าเปล่าผมตอบสั้นๆอาการปวดหัวแม้จะดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่หายไปทั้งหมดลูกสาวกลับมาบ้านไม่สนใจเทศกาลเชียงเม้งเลยแม้แต่นิดเดียวโลกเราอ่ะก้าวมาถึงยุคใหม่แล้วพ่อนี่มันยุคดิจิทัล

สายน้ำเบื้องหน้ายังไหลรินอย่างช้าๆเหมือนทุกปีวงซุยสีเขียวอ่อนสงบนิ่งความเงียบแผ่ก็มาปกคลุมไปทั่วนาบริเวณเชียงเม้งปีนี้มีเพียงผมกับภรรยาสองคนญาติพี่น้องที่เคยมารวมกันเมื่อปีที่แล้วก็ห่างหายอาจเป็นเพราะว่าผมไม่ได้บอกเขาว่าจะเลื่อนเชียงเม้งปีนี้เป็นวันเสาร์ที่6เมษายนและแน่นอนผมจะไม่บอกฤดูเลือกตั้งยังไม่ผ่านพ้นมีแต่คนพูดถึงเรื่องนี้กลิ่นอายความเกลียดชังความรักอินเอียนยังอวนอยู่ทั่วไปผมไม่รู้เมื่อใดมันจะสิ้นสุดลงภรรยาผมวางถาดอาหารลงบนพื้นหน้าห่วงซุยมีไก่ต้มหมี่ซั่วผัดซาลาเปาผัดกะหล่ำปลีน้ำชาข้าวสวยผมมองดูอาหารตรงหน้าด้วยความหดหู่ทุกปีอาหารที่นำมาไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลเชียงเม้งจะเต็มไปด้วยอาหารหลากหลายผลไม้มากมายแต่ปีนี้ผมบอกภรรยาว่าทำเท่าที่ทำได้เราต้องช่วยกันประหยัดเพราะว่าผมอาจจะตกงานได้ในเร็วๆนี้ขณะที่ผมกำลังจุดธูปไหว้รถยนต์สีดำก็เล่นเข้ามาจอดเงียนผมอุทานเบาๆผู้คนเริ่มทยอยลงมาจากรถเด็กๆวิ่งลงมาส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวพวกเขาสวมใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสดวงตาร่าเริงภรรยาของเหงียนพร้อมกับลูกสะใภ้ต่างกระหิ้วตะกร้าอาหารใบโตเดินตรงมาผมนั่งนิ่งปล่อยทุกอย่างดำเนินไปไม่นานพื้นที่วางอาหารก็เต็มไปด้วยอาหารมากมายทั้งกุ้งย่างเป็ดอบน้ำแดงปลาทับทิมนึ่งมะนาวกุ้งอบวุ้นเส้นแตงโมส้มโอผลกีวีแอปเปิ้ลและก็ส้มเคี้ยงเหงียนตบบ่าผมเบาเด็กๆยกมือไหว้กันพร้อมเพรียงสวัสดีค่ะผมยิ้มเศร้าๆรับไหว้ลูกหลานภรรยาผมเดินมานั่งใกล้ๆแตะมือผมอย่างให้กำลังใจเคียงจุดธูปแจกทุกคนมันเป็นคนนำกล่าวไหว้บรรพบุรุษผมนั่งเงียบหลังจากปักธูปเสร็จทั้งหมดก็ถอยออกมาด้านนอกสายลมฤดูร้อนยังคงพัดโชยสายน้ำไหลเอื่อยเหงียนเดินตรงมากอดคอผมข้าไม่เคยลืมเองผมมองหน้ามันดวงตาของเหงียนยังเป็นดวงตาคู่เดิมในร่างเดิมผิดแต่ว่าวันนี้มันเป็นว่าที่นักการเมืองหน้าใหม่ที่มีความเห็นหรือว่าอุดมการณ์แตกต่างจากผมแต่มองกี่ทีมันก็คือเหงียนที่เป็นทั้งลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เป็นเพื่อนเล่นเพื่อนกินกันมาตั้งแต่เด็กท่ามกลางอากาศร้อนจัดกลางเดือนเมษายนผมกับเหงียนกอดคอกันแน่นนาทีนี้ผมไม่ได้สนใจว่าเหงียนจะเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคใดแต่ผมอยากได้รับความช่วยเหลือจากมันเหงียนผมพูดเสียงเบาว่ามามันพูดแบบนักเลงข้ามีเรื่องจะรบกวนเองข้ามีปัญหากับอธิการบดีผมเล่ารายละเอียดให้มันฟังทั้งหมดไม่ลืมเรื่องของนายกทวัตเหงียนพยักหน้าช้าๆเอ็งสบายใจได้ข้ารับปากทูบหมดดอกพอดีผมกับเหงียนยืนอยู่ริมน้ำเสียงนกกระเวกดังมาจากพุ่มไม้ผมนึกถึงบรรพบุรุษของผมพวกเขาหอบเสื่อผืนหมอนใบขึ้นเรือสำเภาข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ขยันขันแข็งจนมีฐานะส่งผลต่อลูกหลานให้มีชีวิตที่ดีไม่มีใครใช้ทางลัดหรือว่าวิธีสกปรกกับชีวิตลูกหลานยังคงสนุกสนานพวกเขาสนิทกันอย่างรวดเร็วทั้งที่เจอกันปีละครั้งผมก็อดชื่นใจไม่ได้เหงียนเป็นคนจุดธูปลาเมื่อปักธูปแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีผมก้มลงกราบอากงพระอาทิตย์เริ่มส่องแสงผ่านยอดไม้ลงมาผมหยีตามองแสงสีเหลืองเบื้องหน้าเหงียนยิ้มกว้างดุจรอยยิ้มของผู้ชนะอีกไม่นานมันก็จะเดินเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติส่วนผมเวลานี้นั่งก้มหน้าแล้วก็แอบยิ้มให้กับชัยชนะของตัวเองด้วยเช่นกัน

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าบนรอยต่อของเปลือกโลกโดยสวลีเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันพรุ่งนี้จะนำผลงานเรื่องอะไรมาเสนอกันนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อแผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
4: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
5: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
6: ความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจาก33สัญชาติพร้อมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมเชิงพาณิชย์ชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักเดินทางเพื่อลดความคับคั่ง
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประชุมหารือยกระดับประสบการณ์และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายหลังเกิดความหนาแน่นบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าโดยนางสุภจีกล่าวว่าในระยะสั้นตั้งเป้าลดระยะเวลาของผู้โดยสารขาเข้าโดยจะเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารจาก33สัญชาติภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความแออัดได้กว่าร้อยละ50ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมนำกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมาสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวระหว่างรอตรวจเอกสารส่วนการเตรียมพร้อมรับฤดูการท่องเที่ยวจะมีการใช้พื้นที่เพิ่มเติมสำหรับตรวจคนเข้าเมืองและทำสะพานเชื่อมไปยังจุดรับสัมภาระรวมถึงการเตรียมปรับบางพื้นที่เป็นพื้นที่กิจกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อชะลอเวลาเข้าตรวจเอกสารของนักท่องเที่ยวซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการศึกษาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 75,000 คนคิดเป็นชั่วโมงละ 5,000 ถึง 6,000 คนซึ่งเกินศักยภาพของพื้นที่พักคอยที่ถูกออกแบบมาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 1,900 คนนันทิกากิปาโลรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งรัดโครงการทางถนนทั่วประเทศมุ่งเป้าเปิดให้บริการตามแผนเพิ่มความปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายเดินทางและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมติดตามโครงการทางถนนว่าได้เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญ50โครงการในปี2570เพื่อให้เปิดบริการได้ตามเป้าหมายโดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยการเชื่อมโยงโครงข่ายและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนสำหรับความคืบหน้าโครงการสำคัญที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์เร็วๆนี้เช่นทางหลวงพิเศษหมายเลข6หรือ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเตรียมเปิดทดลองให้วิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันที่21สิงหาคมนี้ก่อนเปิดเต็มรูปแบบเดือนเมษายน2570ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือ M82 สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีตลอดเส้นทางตั้งแต่วันที่28สิงหาคมนี้ทางพิเศษสายพระราม3ดาวขนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกมีกำหนดเปิดให้บริการภายในเดือนกันยายน2570และทางหลวงพิเศษหมายเลข81หรือ M81 สายบางใหญ่กาญจนบุรีอยู่ระหว่างเตรียมคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโดยจะเตรียมห้องน้ำและที่จอดรถชั่วคราวรองรับประชาชนแล้วสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่17จังหวัดจากฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคมนี
8: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ต้องเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้เนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคตะวันตกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาครับ

บครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 ถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะวันจันทร์แบบนี้นะคะกลับมาเจอกับปานได้นะเวลา 21:00 น.จนถึง 22:00 น.กับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องราวของศิลปะแห่งการแบ่งเวลาที่เปลี่ยนชีวิตให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งบทความนี้นะป่านได้มาจากวารสารทิศไทยนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแบ่งเวลาในแต่ละวันของเรานะคะว่า24ชั่วโมงเท่ากันของทุกคนเนี่ยแบ่งเวลาแบบไหนนะคะถึงจะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นซึ่งกฎการแบ่งเวลานี้นะคะเป็นกฎที่เขาเรียกว่า888นั่นเองก็คือ83ตัวนะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะ1วันของเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราต่างกันแตกต่างกันไม่ใช่จำนวนเวลาที่มีแต่เป็นเวลาหรือว่าวิธีการที่เราเลือกจะแบ่งเวลาหรือว่าเลือกที่จะใช้เวลาที่เรามีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยทำให้เราคุ้นชินกับการใช้ชีวิตแบบที่คือเป็นการใช้ชีวิตแบบตลอดเวลาในทุกวันที่เราต้องเริ่มเช้าวันใหม่นะคะด้วยรายการต่างๆที่เราต้องทำเนี่ยคือหลายครั้งนะเราต้องทำงานนู่นงานนี่งานที่ทำงานอย่างบางคนมีงานบ้านด้วยเลี้ยงลูกด้วยนะคะบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะก็มีการบริหารจัดการเวลาที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าหลายคนนะคือทำอะไรหลายอย่างบริหารจัดการเวลาหลายอย่างได้นะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ลืมจัดการเวลาเลยก็คือเวลาของตัวเองค่ะกลายเป็นว่าในวันที่มีความยุ่งเนี่ยคือเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่เราจะยุ่งทุกๆวันสังเกตไหมคุณผู้ฟังวันไหนที่เรามาทำงานนะคะบางทียุ่งทั้งวันเลยนะทำงานทั้งวันจนบางทีก็เป็นปกติไปแล้วนะคะแล้วการที่ดันเป็นใครที่มีเวลาว่างเนี่ยอุ้ยน่าอิจฉาจังเลยมีเวลาว่างด้วยนะคะคือเขาบอกว่ามีแนวคิดที่เรียบง่ายมากๆเลยนะคะจากกว่าหนึ่งศตวรรษที่คือหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหานี้มาตลอดเลยเขาก็บอกว่ามันมีกฎแห่งการแบ่งเวลาอยู่ก็คือหลัก888นะคะแนวคิดนี้เนี่ยเขาไม่ได้มุ่งสอนใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะแต่ว่าชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามว่าระหว่างการทำงานการใช้ชีวิตหรือการพักผ่อนเนี่ยเราให้เวลากับสิ่งไหนมากเกินไปหรือกำลังละเลยสิ่งไหนมากเกินไปหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือมันยังไม่มีความสมดุลในชีวิตนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังบางคนนะ24ชั่วโมงเนี่ยคือแทบจะ 100% เลยอยู่กับงานเวลาว่างก็คือเวลานอนคือกินข้าวเนี่ยบางทีคือทำงานไปด้วยกินข้าวไปด้วยหรือแทบจะไม่มีเวลากินข้าวเลยนะคะแล้วก็บางคนถ้าไม่มีเวลาใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเลยนะอาจจะแบ่งเวลาให้งานมากเกินไปเวลาในการพักผ่อนออกไปออกกำลังกายบ้างใช้ชีวิตบ้างเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะในจุดนี้ฉะนั้นการมีหลัก888ตรงนี้มาเนี่ยเพื่อให้เรากลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิต

แบบไหนนะคะเราแบ่งเวลาได้ดีแล้วหรือเปล่าแล้วการแบ่งเวลาที่ไม่ดีเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าจุดกำเนิดของแนวคิด888เนี่ยยังไงเป็นยังไงนะคะแล้ว8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงที่บอก3ช่วงนี้เนี่ยเขาแบ่งเอาไปทำอะไรบ้างนะคะตามแนวคิดนี้เดี๋ยวมาติดตามกันต่อช่วงหน้ากับสาระสารพันค่ะ

0: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
3: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
3: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
2: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: กลับมาอยู่กับช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะคะก็เกริ่นกันไปเนาะถึงความสำคัญในเรื่องของการแบ่งเวลานะคะในแต่ละวันว่าเราแบ่งเวลาให้กับอะไรบ้างนะคะทำงานมากเกินไปหรือเปล่าบางคนอาจจะพักผ่อนมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะส่วนเรื่องแนวคิดนี้นะคะที่ป๋าเล่าให้ฟังไปเมื่อช่วงแรกนะคะก็คือแนวคิด888นะคะคืออย่างที่เราทราบกันดี1วันมี24ชั่วโมงนะคะ888นี่ก็คือแบ่ง8ชั่วโมงเนี่ย3ช่วงนะคะย้อนกลับไปดูจุดกำเนิดกันก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมราวๆศตวรรษที่19ค่ะภาพของการทำงานในเวลานั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าแตกต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิงเลยโรงงานจำนวนมากเต็มไปด้วยแรงงานที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องจักรวันหนึ่งเนี่ยตกเฉลี่ยแล้วก็12-16ชั่วโมงนะคะบางคนเริ่มงานตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะแล้วคือพอเลิกงานเนี่ยพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วนะคะในยุคที่ยุคนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าให้ความสัมพันธ์กับคำว่าสมดุลของชีวิตนะหรือว่าบางคนถ้าแบบทันสมัยหน่อยนะก็อาจจะใช้คำว่า work life balance นะคะคืองานกับชีวิตเนี่ยต้องสมดุลกันนะแต่ในยุคนั้นเนี่ยยุคที่คำว่าสมดุลของชีวิตยังไม่เคยถูกพูดถึงเลยนะแล้วเวลาส่วนใหญ่ของผู้คนก็ส่วนใหญ่เลยนะถูกแลกไปกับการทำงานในขณะที่การพักผ่อนอะไรสุขภาพอะไรแล้วก็คุณภาพชีวิตเนี่ยค่ะกลายเป็นสิ่งที่ถูกให้ความสำคัญเป็นลำดับท้ายๆเลยท่ามกลางบริบทแบบนี้นะคะในปีค.ศ.1817ค่ะโรเบิร์ตโอเว่นนะคะซึ่งเป็นนักปฏิรูปสังคมชาวอังกฤษเขาเสนอแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงอิทธิพลมากต่อโลกการทำงานนะคะก็คือ8ชั่วโมงเนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะ8ชั่วโมงแรกคือการทำงาน8ชั่วโมงถัดมาคือการใช้ชีวิตและการพักผ่อนนะคะและอีก8ชั่วโมงเนี่ยก็คือการนอนหลับถึงแม้ว่าจะเป็นประโยคสั้นๆเลยนะแต่ตอนนั้นมันเป็นแนวคิดที่ท้าทายค่านิยมในยุคนั้นมากเลยเพราะอย่างที่บอกยุคนั้นเขาทำงานก็คือต้องใช้คำว่าหามรุ่งหามค่ำเลยนะคะกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนสิทธิแรงงานในหลายประเทศก่อนจะพัฒนาเป็นมาตรฐานของเวลาการทำงานในปัจจุบันนั่นเองนะคะคือ8ชั่วโมงต่อวันที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันเนี่ยคือก็เป็นเวลามาตรฐานในการทำงานของเราถ้ามองให้ลึกลงไปนะคะแนวคิดนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องแรงงานอย่างเดียวนะแต่มันสะท้อนความจริงของพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เลยว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนะคะแต่มันเกิดจากการที่เราเนี่ยสามารถจัดสรรทุกสิ่งให้มีความสมดุลในชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะที่ทำให้แนวคิดนี้เนี่ย แพร่กระจายไปแล้วก็กลายเป็นสิทธิของแรงงานในยุคปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้นะถ้าทำงานเกินเวลา8ชั่วโมงมันต้องมีค่าล่วงเวลาใช่ไหมคะอย่างที่เราทราบกันดีตามกฎหมายนะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกเลยคือทำงานกันจนแบบว่าแทบจะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยไม่รู้อันไหนเช้าอันไหนเย็นเพราะว่าทำงานทั้งวันเลยทีนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาอื่นๆตามมาปัญหาสุขภาพพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออะไรก็ตามแบบเมื่อก่อนเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะคะแต่พอเรื่องนี้ถูกนำมาพูดถึงเนี่ยกลายเป็นว่าหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายต้องฉุกคิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะการที่เราทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปจนอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยถูกละเลยแล้วก็ไม่ถูกเห็นถึงความสำคัญทั้งที่จริงๆการพักผ่อนของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะคะในชีวิตประจำวันของเราเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูกันว่า8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงเนี่ย8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยในกฎ888เนี่ยเขาพูดเอาไว้ว่ายังไงบ้างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเขาพูดถึงเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะเราจะแบ่งแต่ละ8ชั่วโมงเนี่ยเอาไว้ทำอะไรบ้างนะ8ชั่วโมงแรกค่ะเป็นเวลาของการสร้างคุณค่าหรือช่วงเวลาแห่งการทำงานค่ะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะได้ใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพของเราในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเององค์กรสังคมนะคะงานเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่แหล่งรายได้อย่างเดียวนะแต่มันพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะคะได้เติบโตได้ค้นหาความหมายของชีวิตเราในอีกมิตินึงนะคะแต่เขาบอกว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยยังเข้าใจว่าการทำงานมากขึ้นหมายถึงความสำเร็จที่มากขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากจำนวนชั่วโมงที่ใช้นะคะแต่ว่าวัดจากคุณภาพของสิ่งที่สร้างขึ้นมาในแต่ละชั่วโมงนะอย่าพยายามเพิ่มเวลาให้กับงานนะคะแต่จงเพิ่มคุณค่าให้กับเวลาที่ใช้ทำงานนะคะถ้าเราทำงานอย่างมีเป้าหมายจัดลำดับความสำคัญได้อะไรมาก่อนอะไรมาหลังอันไหนสำคัญมากสำคัญน้อยบริหารพลังงานของเราได้อย่างเหมาะสมนะคะงานจะไม่ใช่ภาระที่เราต้องแบกรับแต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมีความหมายนั่นเองนะคะนี่คือ8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงแรกคือ8ชั่วโมงแห่งการทำงานทำงาน8ชั่วโมงนี้ทำงานให้เต็มที่นะคะใช้กำลังความรู้ความสามารถให้เต็มที่ไม่ใช่ว่าทำงานเยอะแล้วประสิทธิภาพไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีความหมายนะการทำงานเนี่ยหมายถึงว่าใน8ชั่วโมงนี้จะต้องทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพจะต้องใช้ทั้งกำลังความคิดกำลังความรู้กำลังความสามารถหรือพละกำลังนะคะในบางทีแต่เราควรจะใช้พลังงานในการทำงานอย่างเต็มที่เลย8ชั่วโมงนี้นะคะอ้าวมาดู8ชั่วโมงที่2กันนะคะ8ชั่วโมงที่2เนี่ยเขาบอกเป็นเวลาแห่งการใช้ชีวิตช่วงนี้แหละคือช่วงที่ผู้คนมักจะมองข้ามที่สุดหลายคนเลิกงานแล้วกลับสู่วงจรเดิมๆจนลืมไปว่าการมีชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำงานเพียงอย่างเดียวนะคะช่วงเวลา8ชั่วโมงนี้เนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ของครอบครัวมิตรภาพไปทำงานอดิเรกที่เราชอบออกกำลังกายบ้างอ่านหนังสือเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆรวมไปถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังความสุขมันไม่ได้เกิดจากตำแหน่งหรือว่ายอดเงินในบัญชีเพียงอย่างเดียวนะอันนี้ทั้งบทความเขียนไว้นะคะแต่เกิดจากความสัมพันธ์ประสบการณ์แล้วก็ช่วงเวลาที่มีความหมายต่างหากนะจริงปันก็เชื่อในคำนี้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ถามว่าใจลึกๆเราก็รู้สึกว่าการมีเงินมันดีเราก็อยากจะทุ่มเทเวลาในการหาเงินนะคะเพื่อที่จะเอามาซื้อความสุขให้กับตัวเราแต่บางทีเนี่ยเราละเลยสุขภาพกายสุขภาพใจของเราเราจมอยู่กับบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปจนบางทีทำให้สุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายเราเสียกลายเป็นว่าเงินที่หามาเนี่ยเอาไปใช้รักษาตัวเองซะงั้นนะไม่ได้เอาไปใช้ชีวิตนะคะคือเขาบอกว่ามีคำกล่าวที่น่าสนใจว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเพื่อหาเงินและใช้เงินเพื่อเยียวยาชีวิตที่สูญเสียไประหว่างหาเงิน แต่ประโยคนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะฟังดูเรียบง่ายนะแต่เป็นกระจกสะท้อนชีวิตของคนจำนวนมากในยุคนี้ได้อย่างชัดเจนเลยแล้วบางครั้งค่ะคำถามที่สำคัญที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าเราทำงานหนักมากพอหรือยังแต่คำถามที่สำคัญคือเรายังเหลือเวลาให้ใช้ชีวิตมากพอหรือเปล่านะคะตรงนี้แหละที่พอปั่นได้บ้างอ่านบทความนี้นะปั่นก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งเวลาได้นะคุณผู้ฟังเราไม่จำเป็นจะต้องทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยทั้งชีวิตของเราเลยนะคะแต่เราสามารถอยู่กับหลายๆอย่างในชีวิตที่เราจะแบ่งเวลาให้ได้แบ่งเวลาให้ตัวเองได้ทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ออกไปใช้ชีวิตแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ดูแลรักษาร่างกายและจิตใจที่เรามีอยู่อันเดียวเนี่ยให้มันดีนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราสามารถดำเนินต่อไปได้นะคะส่วน8ชั่วโมงสุดท้ายค่ะคือการนอนหลับคุณผู้ฟังนอนหลับพักผ่อนทุกวันนี้บางคนยังนอนไม่ถึง8ชั่วโมงเลยนะพูดก็พูดกันตรงๆนะคะคือนอนหลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคปัจจุบันต่อรองกับตัวเองมากที่สุดปันว่าหลายคนเป็นนะเพราะว่าคือรู้แหละว่าต้องนอนเร็วแต่พอวันทั้งวันเราใช้เวลาไปกับการทำงานทำนู่นทำนี่ไอ้ช่วงเวลานอนนี่แหละที่เรามักจะไปเบียดเบียนมันเอามาทำอย่างอื่นนะคะเอามานั่งเล่นมือถือนั่งทำอะไรที่เราอยากทำแล้วมันก็ดึกล่วงเลยเวลาไปกลายเป็นว่านอนดึกไปอีกนอนไม่ถึง8ชั่วโมงนะคะยอมลดเวลานอนเลยบางคนหนักเข้าไปอีกแลกเวลานอนกับการทำงานเข้าไปอีกนะคะคือแม้แต่ความสำเร็จเนี่ยคือเราก็ไม่รู้เนาะมันกัดกร่อนคุณภาพชีวิตเราไปมากขนาดไหนนะคะฉะนั้นบทความนี้ที่ปั่นนำมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยคืออยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องการแบ่งเวลาแบ่งเวลาให้ตัวเองเนี่ยได้ทำหลายๆอย่างในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะทำหลายๆอย่างให้ชีวิตเรามันมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ตลอดทั้งชีวิตเราเนี่ยทำแต่งานทำแต่งานทำแต่งานไม่มีเวลาได้ดูแลตัวเองเลยรู้ตัวอีกทีคือร่างกายพังไปแล้วแล้วมันกู้คืนมาไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเรามีโอกาสทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะคืองานเนี่ยก็อยากจะให้มองเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราได้ท้าทายได้ใช้ความสามารถได้พัฒนาตนเองนะคะก็เพื่อที่จะทำให้เราเป็นคนที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเองได้สร้างองค์กรที่ดีนะคะสร้างคุณค่าให้กับองค์กรหรือว่าบางคนอาจจะทำงานเพื่อสังคมด้วยนะคะนี่ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องมีช่วงเวลาให้กับตัวเองได้พักผ่อนด้วยนะคะได้ใช้ชีวิตของตัวเองด้วยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะนอกเหนือจากงานอื่นๆปันเชื่อว่าหลายคนมีงานอดิเรกหรือว่าสิ่งที่อยากทำนะคะฉะนั้นเราสามารถแบ่งเวลาได้นะใครยังไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยเริ่มจากกฎนี้ก่อน888นะคะ8แรกคือการทำงาน8ที่2เนี่ยคือการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับงานอดิเรกสิ่งที่เราชอบอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองก็ได้หรือว่าเพื่อทำให้จิตใจเรามีความสุขนะคะได้ผ่อนคลายบ้างและอีก8ชั่วโมงสุดท้ายสำคัญมากๆเลยคือการนอนหลับนะคะนอนหลับให้ดีนอนหลับให้เต็มที่นอนหลับให้เพียงพอเราจะสามารถฟื้นฟูนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะไปทำในสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบหรือความชอบของเรานั่นเองนะคะก็เป็นบทความดีๆนะคะจากวารสารที่ไทยนะที่วันนี้ปานามาฝากคุณผู้ฟังกันเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะยังไงลองเอาไปปรับใช้กันดูมันอาจจะดูยากหน่อยในช่วงแรกๆในการปรับตัวนะคะแต่ปานเชื่อว่าถ้าเราปรับตัวได้ทำได้ตามนี้เนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้น8ชั่วโมงก็ได้นะคือบางคนอาจจะมีเวลาพักผ่อนน้อยมากๆก็อาจจะค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างนะคะก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับปันได้ใหม่นะคะทุกๆวันจันทร์เวลา21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะกับสาระความรู้เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้ปันต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเจรตำรวจแห่งชาติคุมเข้มการติดตามบุคคลพ้นโทษเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกคอน
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
6: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ
1: เจรตำรวจแห่งชาติกำชับติดตามบุคคลพ้นโทษโดยใช้ระบบ CLIMES เชื่อมข้อมูลกรมราชทัณฑ์พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดติดตามบุคคลพ้นโทษตามระเบียบตำรวจและนโยบายป้องกันปราบปรามอาชญากรรมโดยกำชับทุกสถานีตำรวจตรวจสอบข้อมูลบุคคลพ้นโทษที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ผ่านระบบ CLIMES ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมราชทัณฑ์พร้อมจัดทำบัญชีบุคคลพักการลงโทษบุคคลพ้นโทษและผู้ร้ายท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการป้องกันอาชญากรรมพร้อมมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามและสังเกตพฤติการรวมถึงความเคลื่อนไหวของบุคคลพ้นโทษและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่องหากผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยไม่ดำเนินการหรือดำเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจนเกิดความเสียหายจะถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่ด้านกรมสรรพากรส่วนที่กำลังฝ่ายความมั่นคงเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายใบกำกับภาษีเถื่อนรวบขบวนการสร้างความเสียหายแก่รัฐกว่า360ล้านบาท
7: นายสมศักดิ์อนันตวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติหรือ Operation Anti Ghost Bill ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.โดยสนธิกำลังเจ้าหน้าที่กว่า100นายบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมาย10จุดพร้อมกันในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาจับกลุ่มและยึดพยานหลักฐานจากกลุ่มขบวนการลักลอบจัดตั้งบริษัทเพื่อออกและใช้ใบกำกับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีการทำงานเป็นเครือข่ายผ่านนายหน้าและบัญชีม้าสร้างความเสียหายต่อระบบภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า360ล้านบาททั้งนี้อธิบดีกรมสรรพากรได้เน้นย้ำว่าผู้ที่ออกและนำใบกำกับภาษีปลอมไปใช้เครดิตภาษีจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและมีโทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากรซึ่งต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: เหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในรัฐอินเดียนาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและประชาชนเกือบ 130,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิประจำรัฐอินเดียนาของสหรัฐเปิดเผยว่าพายุและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในรัฐอินเดียนาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงตั้งแต่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและประชาชนเกือบ 130,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะเดียวกันทางการท้องถิ่นต้องอพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนหลายร้อยหลังตามแนวแม่น้ำและลำคลองในเมืองอินเดียนาโพลิสเมืองเอกของรัฐหลังระดับน้ำในแม่น้ำไวท์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อนุมัติความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางเพื่อสนับสนุนการรับมือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐเตือนว่าพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของรัฐอินเดียนาจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและกระแสลมแรงเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานระยะยาวจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะคะสุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนเมษายน2489นั่นก็คือเพลงแสงเทียนและถือเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกเลยนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยคือแสงเทียนทรงใช้เวลาในการปรับปรุงคำร้องเมื่อเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้วโปรดเกล้าให้นำออกบรรเลงทางวิทยุของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนเมษายน

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนอันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกและทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489คือแสงเทียนหรือ Candlelight Blues ท่านผู้ฟังคะการบันทึกแผ่นเสียงของวงกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์นั้นก็มีเป็นระยะนะคะในคืนวันนี้เราจะหยิบเพลงที่บรรเลงโดยวงกรมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะซึ่งเป็นการบันทึกแผ่นก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อจากกรมโฆษณาการเป็นกรมประชาสัมพันธ์ประมาณเดือนมีนาคม2495นะคะเริ่มด้วยเพลงดอกไม้เบียงเหนือสุนทรภรณ์ขับร้องค่ะผลงานของสุรัตน์ภุกเวศและครูเอื้อต่อได้คู่เสน่หาสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณจันทนาโอบายวาทผลงานของครูแก้วและครูเวศและเพลงราตรีคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั้นบรรเลงโดยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะและถือเป็นการบันทึกของกลมโฆษณาการยุคสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อมาเป็นกลมประชาสัมพันธ์ค่ะอีกสามเพลงก็เช่นกันเริ่มด้วยเสียงของคุณจันทนาโอปยวาทเธอกับฉันครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะคุณวินัยจะต่อได้เพลงเงาอโศกคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศประพันธ์และคุณสุปนีภุกสมบุญค่ะในเพลงชีวิตกับความสุขคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเอื้อร่วมกันแต่งนะคะทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการและเป็นแผ่นตราโคลัมเบีย

วันนี้เราฟังเพลงที่บันทึกโดยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะผ่านมา2ชุดแล้วชุดต่อไปเริ่มด้วยเสียงคุณมัทนาบรกุลเสียงเทียนครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะกุหลาบเชียงใหม่จากการขับร้องของคุณวินัยจุลบุตรสปะเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองส่วนเพลงที่3ก็จะเป็นการขับร้องของคุณชวลีช่วงวิทย์ในเพลงฝันถึงคนรักครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวทนะคะเริ่มได้เพลงเสียงเทียน

ฟังสุนทรภรณ์ในเพลงศึกในอกคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องคุณเอื้อใส่ทำนองและสุนทรภรณ์อีกเพลงหนึ่งคือพรานไพรครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะต่อด้วยเพลงลมโชยโดยคุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติคำร้องเป็นของหม่อมราชวงศ์กุสตินสนิทวงศ์ทำนองโดยครูเอื้อนะคะ3เพลงค่ะ

แผ่นตราคนเบียร์ซึ่งบันทึกแผ่นโดยวงกลมโฆษณาการเราฟังกันไปหลายชุดแล้วก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงสงครามเพศโดยคุณมัทนามุลกุลศิลปินแห่งชาติและคุณจันทนาโอบายวาทอีกหน้าหนึ่งของสงครามเพศก็คือผู้หญิงหน้าเร้อสุนทรภรและคุณวินัยขับร้องทั้งสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชูโมเดลอาชีวะทวิภาคีส่งเสริมการเรียนรู้สร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
6: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
1: กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชูโมเดลอาชีวะทวิภาคีส่งเสริมการเรียนรู้สร้างโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
7: นายประเสริฐเป็นทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคปากช่องและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปากช่องหรือสกรเพื่อติดตามการจัดการศึกษาและรับฟังปัญหาจากพื้นที่นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของชุมชนนายประเสริฐกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ที่วิทยาลัยเทคนิคปากช่องเน้นผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงตอบโจทย์ตลาดแรงงานผ่านระบบทวิภาคีภายใต้แนวคิดเรียนจริงทำงานจริงมีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมส่งเสริมทักษะผู้ประกอบการและการใช้เทคโนโลยีส่วนที่สกร. อำเภอปากช่องเน้นทำงานเชิงรุกดึงเด็กและเยาวชนที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าสู่การเรียนรู้ช่องจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้นสร้างรายได้และพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ประชาชนทุกช่วงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กรุงเทพมหานครระดมผู้บริหารสำนักเทศกิจ50เขตเร่งขับเคลื่อนนโยบาย100วันดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองพร้อมขยายผลศูนย์อิ่มท้องจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าน
8: ายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้บริหารสำนักเทศกิจและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ50สำนักงานเขตครั้งที่2ทับ2569ณสำนักเทศกิจเขตคลองสานเพื่อติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองโดยเปิดเผยว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเร่งขับเคลื่อนนโยบาย100วันของกรุงเทพมหานครเน้นย้ำการดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้าอย่างเข้มงวดให้มีการทำงานแบบทลายไซโลคือการทำงานร่วมกันของ3ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการกวดขันการทิ้งขยะห้ามเทไขมันลงท่อระบายน้ำและการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษ พร้อมสั่งการให้ทุกสำนักงานเขตสำรวจพื้นที่เหมาะสมในการจัดทำศูนย์อิ่มท้องเพิ่มเติมเพื่อจัดระเบียบการค้าขายบนทางเท้าให้เป็นหมวดหมู่ตามแบบอย่างที่สวนลุมพินีและได้เน้นย้ำการดูแลคนไร้บ้านและการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงผลสัมมโนประชากรและเคหะปี2568ภาคเหนือเร่งใช้ข้อมูลรับมือโครงสร้างประชากรก้าวสู่สังคมสูงวัยที่จังหวัดเชียงใหม่
9: สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือเพื่อเผยแพร่ผลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ประชากรและที่อยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาการจัดสรรทรัพยากรและการบริหารจัดการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติกล่าวว่าการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ถือเป็นการจัดทำสัมมโนประชากรครั้งที่12และสัมมโนเคหะครั้งที่6ของประเทศไทยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดียังควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงชายชาญทหารไทยคืนวันนี้ฟังคุณสุรพลวันประเสริฐและคุณโฉมฉายอรุณฉานแห่งวงกลมประชาสัมพันธ์ขับร้องคู่กันนะคะคำร้องโดยท่านผู้หญิงพึงจิตสุภมิตรทำนองโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงชายชาญทหารไทยผลงานของท่านผู้หญิงพึงจิตและท่านผู้หญิงพวงร้อยนะคะขับร้องโดยคุณสุรพลวันประเสริฐและคุณชมชายอรุณฉานบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์ต่อด้วยเพลงใจเจ้าเอ๋ยโดยคุณบุญทรงเหราบัตรค่ะจากละครของพลตรีหลวงจิตวาทการเรื่องราชมนูปี2479

พลงที่จบไปนั้นคือใจเจ้าเอ๋ยจากละครเรื่องราชมนูปี2479ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการขับร้องโดยคุณบุญทรงเหราบัตรในช่วงต่อไปฟังเพลงในฝันเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องถ่านไฟเก่าปี2480ขับร้องโดยคุณพงศักดิ์อาริยางกูลอีกเพลงหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันคือเพลงโบขาวคุณวิสุตตาสานเสนบันทึกเสียงนะคะทั้งสองเพลงนี้ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคลและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์ค่ะและขับร้องในปี2540

จบไปนั้นคือเพลงในฝันและบัวขาวจากภาพยนตร์เรื่องถ่านไฟเก่าปี2480เป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนและท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์เพลงในฝันขับร้องโดยคุณพงศักดิ์อาจารยางกูลและบัวขาวขับร้องโดยคุณวิสุตาสานเสนเมื่อปี2540ค่ะซึ่งในปีนั้นท่านผู้หญิงพวงร้อยกรุณามาควบคุมการบันทึกเสียงและเล่นเปียโนด้วยตัวท่านเองนะคะโดยเฉพาะเพลงบัวขาวนี้ก็ได้รับการยกย่องจากที่ประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเมื่อวันที่23-27ตุลาคม2522โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นเพลงของเอเชียจากจำนวนเพลง18ประเทศที่ส่งไปนะคะก็ถือเป็นเกียรติแก่ประเทศเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ฟังคะท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลปี2529นะคะท่านผู้หญิงพวงร้อยมีคู่ชีวิตคือนายเชียดอภัยวงศ์ท่านได้พบรักและเป็นคู่ครองก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากดนตรีและเพลงที่ท่านแต่งนะคะก็คือเมื่อปี2482ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนซึ่งเป็นพระพี่เขยของท่านได้ประพันธ์บทละครเรื่องจุดใต้ตำตอซึ่งละครเรื่องนี้จะแสดงในงานประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในตอนปลายปีเพื่อจะเก็บเงินสำหรับเป็นทุนให้แก่ผู้ที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะในละครเรื่องจุดใต้ตำตอนี้ก็จะมีเพลงประกอบถึง8เพลงด้วยกันโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยเป็นผู้ประพันธ์ทำนองทั้งหมดและหลังจากการแสดงละครจบลงก็มีงานเต้นรำนะคะระหว่างเต้นรำนายเชียดก็ร้องเพลงที่อยู่ในละครเรื่องจุดใต้ตำตอ2เพลงด้วยกันก็คือเพลงรักเธอแต่แรกยนต์และตาแสนกลมซึ่งท่านผู้หญิงเป็นผู้ประพันธ์ทำนอง

สองเพลงที่จบไปนั้นก็คือเพลงรักเธอแต่แรกยนต์และตาแสนกลมซึ่งนายเชียดอภัยวงศ์ขับร้องขณะที่ลีลาดหลังจากจบละครเรื่องจุดใต้ตำต่อแล้วนะคะคำร้องเป็นของพระยาโกมารกุลมนตรีค่ะและทำนองเป็นของท่านผู้หญิงพวงร้อยเมื่อได้ฟังสองเพลงนี้จบแล้วนะคะท่านผู้หญิงก็ร้องตอบด้วยเพลงในละครเรื่องจุดใต้ตำตอคือชายในฝันทันที

ลงชายในฝันที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงศ์ร้องตอบนายเชียดอภัยวงศ์ค่ะและต่อมาทั้งสองท่านก็ร่วมชีวิตคู่กันและมีบุตรธิดารวม3คนนะคะสำหรับนายเชียดอภัยวงศ์เป็นบุตรของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหรือชุ่มอภัยวงศ์วันนี้เราฟังเพลงผลงานของท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงศ์เพราะว่าวันที่17สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของท่านผู้หญิงค่ะโดยท่านถึงแก่กรรมเมื่อ17สิงหาคมปี2543นะคะคราวนี้เราจะฟังเพลงที่เกี่ยวกับความรักกันต่อเลยค่ะเพลงแรกจันเจ้าขาคุณฉลองสิมาเสถียรและคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันเป็นผลงานของพรานบุญค่ะต่อได้ลอยลำพร่ำรักหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์และคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์ขับร้องคุณเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ความรักคุณอิสริยาคูประเสริฐและคุณอนุชิตนันทขว้างขับร้องค่ะคำร้องมาจากเรื่องเวนิสวานิสเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ทำนองโดยคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ3เพลงค่ะ

ที่จบไปนั้นจันเจ้าขาลอยลำพร่ำรักและความรักฟังสัญญารักสุนทรียานาเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและคุณขวัญระวีกาญจนพลินบันทึกเสียงร่วมกันเมื่อปี2546ต่อได้เพลงครวญสวาทโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของอกวีสัตโกวิทศิลปินแห่งชาติและคุณเกษมมิลินทจินดาอีกเพลงหนึ่งคือเพลงเรือนหอรอรักคุณชรินนันทนครและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีสองศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันในปี2505เพลงนี้เกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ประพันธ์

จากกันคืนนี้ด้วยเพลงรักร่วมใจคุณรวมทองทองรัตนธมและคุณชรินทร์นันทนครสองศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันการเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำจิตให้มีความสงบให้มีความระงับในวันนี้จะได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องของวิธีการฝึกหัดใจให้รู้แจ้งเห็นจริงเป็นการเทศที่แสดงโดยหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตปาโสหรือพระครูสิทธิปปากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไฮโซเป็นเรื่องที่ท่านได้แสดงไว้เกี่ยวกับการที่เมื่อจิตเราเป็นสมาธิแล้วเราควรจะมาพิจารณาเห็นความจริงของสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำอย่างไรขอเชิญรับฟัง
2: เราปฏิบัติธรรมมาเราก็ยังทำติดต่อกันมาเรื่อยๆโดยการฝึกสมาธิการทำจิตให้สงบเราจะเห็นว่าใจเราสงบลงไม่ฟุ้งซ่านเพราะเราตั้งใจกำหนดพุทโธพุทโธไว้จิตใจของทุกท่านก็สงบไม่ฟุ้งซ่านเหมือนวันแรกอันนี้ถือว่าเรามาทำความดีให้กับตนเองใครทำแทนไม่ได้จิตเป็นสมาธิหรือเป็นสมาธิเราก็รู้อยู่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้จิตของเราสงบเป็นสมาธิเมื่อเราฝึกจิตให้เป็นสมาธิได้แล้วเราไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปทำให้ยิ่งขึ้นไปคือจิตของเราสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องนั้นไม่คิดเรื่องนี้วุ่นวี่วุ่นวายใจเราสบายเมื่อใจสบายแล้วเราก็ทำให้มันยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเรียกว่าฝึกวิปัสสนาคือทำจิตให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นอย่างเรากำหนดพุทโธพุทโธอยู่ใจของเราก็สงบแล้วแต่ที่เราต้องทำต่อขึ้นไปอีกคือให้ทำให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงในตัวตนของเราการที่เราพิจารณาตัวตนนี่เราจะเห็นว่าไม่เที่ยงตัวตนของเราเป็นของไม่เที่ยงให้นับดูตั้งแต่ลงถือปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาเรื่อยมาจนคลอดออกจากครรภ์เป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายมันไม่เที่ยงแล้วให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเราเกิดมาเป็นเด็กเป็นเล็กแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็แก่ก็เฒ่าขึ้นมาอีกเป็นยายเป็นตาต่อไปอายุ70 80ใกล้แล้ว ใกล้ความตายเข้าไปทุกทีเห็นไหมมันเที่ยงอยู่ไหมเราเกิดมามันเป็นเด็กอย่างนั้นตลอดไปไหมหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงเราลองพิจารณาดูเอาตัวของเรานี่แหละเป็นหลักให้นับดูตั้งแต่คลอดจากครรภ์มารดามาจนถึงปัจจุบันนี้มันเที่ยงไหมเป็นหนุ่มเป็นสาวก็นึกว่าจะไม่ตายมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้นั่นเป็นเท่าเป็นฝุ่นไปแล้วนี่แหละนี่คือความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายตัวตนของเราเห็นว่าตัวของเรานี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่เป็นอมตะมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายเป็นทุกคนนั่นแหละให้พยายามพิจารณาเห็นตัวของเราเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วแก่เก็บตายเหมือนกันหมดทุกคนถ้าใครยังคิดว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่เราคิดถึงความแก่ความตายไม่คิดเลยไม่คิดถึงความเกิดความแก่ความเก็บความตายเลยเกิดมายังไม่ได้อะไรบุญทานการกุศลสิ่งใดเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทำไว้เราจะเอาอะไรเป็นปัจจัยไปสู่ความสุขหลังจากเราตายแล้วหรือว่ามีชีวิตอยู่ก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะเราปฏิบัติธรรมคอยรู้ใจของเราว่าใจของเรามันไม่แก่ไม่เท่ามันไม่มีคำว่าตายใจนะมันเป็นอมตะกว่าจะถึงความตายก็ใช้เวลาหลายปีท่านให้พิจารณาให้เห็นเป็นความไม่เที่ยงอย่างนี้แหละในตัวตนของเรานี่เองตัวตนของเราเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงเราต้องแก้ไขใจของเราว่ามันไม่เที่ยงให้มันรู้ลงไปว่ามันไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าทำวิปัสสนาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรารู้เห็นเป็นจริงในอัตภาพตัวตนของเราอย่างนี้เรื่อยๆไปใจเราก็จะสบายสงบเยือกเย็นมีอารมณ์เดียวกิเลสไม่มีใจมันก็สบายถ้ายังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่กิเลสยังไม่หมดมันก็ไม่สบายแต่ถ้ากิเลสมันหมดแล้วอะไรมากระทบกระเทือนมันก็ไม่เป็นไรมันก็สบายอันนี้แหละให้เราลองพิจารณาดูพิจารณาต่อไปว่าตัวตนอันนี้เป็นของไม่เที่ยงแล้วเป็นของเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเกิดทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเจ็บทุกข์เพราะตายทุกข์หมดเราเกิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ได้เราจะได้ปฏิบัติธรรมมาจากสำนักของพระพุทธเจ้าหลายพระองค์มาแล้ว แต่เราก็ยังไม่หลุดพ้นยังไม่เห็นความจริงจนมาถึงชาตินี้ปัจจุบันนี้ก็ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลสร้างสมคุณงามความดีเพื่อให้จิตของเราบริสุทธิ์ให้จิตของเราไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปพระนิพพานจิตนี่ส่วนตัวตนของเราก็เผาทิ้งถ้าไม่เผาก็ฝังไว้เนื้อหนังมังสาของเราก็หลุดล่วงไปกลายเป็นดินเป็นน้ำไปตามเรื่องของมันนี่แหละเหลือไว้แต่กระดูกกระดูกเลยถ้าไว้รวมๆกันก็ไม่รู้ว่ากระดูกของใครเพราะเนื้อหนังมันเปื่อยมันเน่าไปหมดแล้วมันหลุดไปมันหมดแล้วนี่แหละให้เห็นชัดลงไปว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่อยู่ในอำนาจของเราอย่าเก็บนะมันก็เก็บอย่าป่วยนะมันก็ป่วยอย่าตายนะมันก็ไม่ตายมันก็ตายให้พิจารณาให้ดีให้แก้ไขจิตใจของเรานี่แหละที่มันไม่เห็นไม่เห็นทุกข์เมื่อมันไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่วางความยึดมั่นถือมั่นมันวางความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ถ้าเราวางความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเรานี่เกิดมาเป็นคนก็มีความเป็นไปอย่างนี้แหละอย่างที่เราเห็นอยู่นี่แหละต่อไปก็เปลี่ยนไปหมดไม่เหลืออะไรอยู่เลยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจให้ตั้งใจให้แน่วแน่ให้สามารถเห็นจริงว่าตัวของคนเรานี่เป็นอย่างที่อธิบายมานี่แหละทุกคนมันกันหมดแต่ก่อนนี่คนเป็นโรคท้องอืดกินอาหารแล้วไม่ย่อยตายไม่มียารักษาต่างกันไหมในสมัยก่อนๆโน้นไม่มียารักษาเลยท้องอืดกินอาหารเข้าไปแล้วมันไม่ย่อยท้องมันก็อืดหายาอะไรมารักษาก็ไม่ได้ไม่มียาอย่างปัจจุบันนี้มียาไหมโอ้ยไม่อดไม่อยากยาธาตุน้ำแดงยากระต่ายบินนู่นกินเข้าไปปุ๊บหายเลยปัจจุบันนี้เป็นไข้เป็นป่วยโรคโควิดหายาอะไรรักษาก็ไม่ได้พอใครเป็นเข้าแล้วก็รักษาหายาอะไรใส่ก็ไม่หายในที่สุดก็ต้องตาย

าหายาได้แล้วป่วยแบบนี้ปุ๊บเขายาให้กินให้ฉีดหายลองพิจารณาดูดินี่เลยความเปลี่ยนแปลงแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บก็เป็นขึ้นได้ทุกคนไม่เป็นอันหนึ่งก็เป็นอันหนึ่งนี่แหละให้เราพิจารณาให้ดีเราเกิดมาแล้วอย่าทิ้งความดีเอาความดีให้มากที่สุดถึงแม้เราจะแก่จะเท่าหรือเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ก็เหมือนกันให้พยายามปฏิบัติธรรมให้หนีจากกองทุกข์ให้มันได้ให้มันหนีจากกองทุกข์ให้มันได้ให้ตั้งใจคำว่าวิปัสสนาก็คือให้พิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาเองเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญามันก็เกิดพอมันเกิดแล้วเอามาพิจารณาดูตัวตนของเราว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงนั่นปั๊บลงไปเลยสบายเลยเห็นชัดเลยโอ้โหตัวตนของเรานี่เป็นอย่างนี้หนีจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้นี่ให้พิจารณาลงไปเราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวตนของเราจริงๆเลยท่านเรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวตนตอนนี้เราก็เรียกว่าตัวตนของเราอยู่แต่หลังจากเราตายไปแล้วมันไม่มีตัวตนของเราแล้วมันจะหมดไปเขาต้องเอาเผาทิ้งไม่ว่าพระว่าโยมก็เหมือนกันหมดท่านจึงให้พิจารณาบ่อยๆให้เห็นธรรมะขึ้นมาในใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างนี้แหละคือเป็นของไม่เที่ยงนี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้ละเอียดลงไปให้ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนสักอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็เห็นความไม่เที่ยงนี่แหละพระองค์จึงออกบวชเห็นคนเกิดคนแก่คนเก็บคนตายพระองค์ก็เบื่อหน่ายจนออกบวชก็ปฏิบัติธรรมอยู่ตั้ง6 ปีแล้วนะจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมพระองค์เคารพธรรมทำนั่นแหละทำให้เห็นวัฏสงสารอันนี้เป็นของที่เป็นทุกข์ประจำเป็นทุกข์อยู่เรื่อยทุกข์เพราะแก่เพราะเก็บเพราะตายนี่แหละเป็นทุกข์ประจำเป็นทุกข์อยู่เรื่อยอย่าคิดว่าตัวเรายังเที่ยงแท้แน่นอนอยู่ให้คิดว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่าอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะให้เราได้พิจารณาเห็นโทษ

0: ของการเกิดมาเป็นคนถ้าสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เกิดเป็นคนนะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็ค่อยล่วงไปล่วงไปหมดไปหมดไปก็ตายให้พิจารณาให้มันเห็นชัดหัดผมก็เป็นของไม่เที่ยงต้องตัดต้องแต่งอยู่ทุกเดือนนี่แหละขนก็ไม่ใช่ของเราเนื้อก็ไม่ใช่ของเราหนังก็ไม่ใช่ของเราอะไรต่างๆนี้ไม่เป็นของเราสักอย่างเราจะยึดถือได้ยังไงว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นของเราจริงๆสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบคือเห็นอะไรก็เห็นตัวตนของเรานี่แหละว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตาเห็นชัดลงไปเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายชัดเจนลงไปในตัวของเราในใจของเราความหลุดพ้นก็ไม่ใช่ตัวของเราหลุดพ้นนะใจของเราเป็นผู้หลุดพ้นการปล่อยการวางความยึดมั่นถือมั่นก็เหมือนกันใจของเรานี่แหละเป็นผู้เห็นชัดเมื่อเห็นชัดแล้วมันก็วางความยึดความถือไม่ยึดถือไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงนะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบพยายามให้มันเห็นชอบในตัวของเราขอให้ตั้งใจปฏิบัติให้เห็นจิตเราไม่สงบเราก็ทำให้มันสงบแล้วจิตที่ยังไม่รู้แจ้งเราก็ได้ทำแล้ววันนี้ก็ให้หัดพิจารณากายอันนี้ว่าไม่ใช่ของเรามันเป็นสัมมาทิฏฐิหมดเลยคือเห็นชอบหมดแต่เห็นชัดลงไปในตัวเราแล้วท่านจึงให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณายังไงเอาจิตที่สงบนั่นแหละไปพิจารณาพอมันพิจารณาไปพิจารณาไปมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาในใจโอ้มันวางได้มันไม่ทุกข์มันไม่กังวลไม่วุ่นวี่วุ่นวายแม้เราใกล้จะตายถ้าเห็นธรรมแล้วไม่วุ่นวี่วุ่นวายเหมือนคนนอนหลับไปเลยนั่นมันเห็นธรรมก็คือเห็นทุกข์นี่แหละเรียกว่าเห็นธรรมเห็นธรรมในใจของเราพยายามแก้ไขเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยให้พิจารณาต่อไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นของสกปฏิกูลให้พิจารณาลงไปอย่างนี้ผมก็เป็นของปฏิกูลขนก็เป็นของปฏิกูลเล็บก็เป็นของปฏิกูลหนังก็เป็นของปฏิกูลเนื้อก็เป็นของปฏิกูลนี่แหละใครเลยเป็นผู้ปฏิกูลใจเห็นกายนี่เป็นของปฏิกูลใจเป็นผู้เห็นเห็นกายนี้เป็นของปฏิกูลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราอย่าคิดว่ามันจะไม่ตายมันจะไม่เปื่อยไม่เน่ากายนี้นะท่านให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณากายเห็นของประสบโอกปฏิกูลก็ได้หรือเห็นเป็นของไม่เที่ยงก็ได้เราต้องพยายามทำไปเรื่อยๆแต่ว่าสมาธิมันได้ทุกคนแต่การรู้เห็นบรรลุมรรคผลมันต่างกันผู้ที่จะบรรลุมรรคผลได้มันต้องเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในตัวตนของเรานี้นี่แหละเพราะฉะนั้นให้พิจารณาให้เห็นไม่เที่ยงในตัวตนของเราเห็นเป็นของโสโครกปฏิกูลในตัวของเราอันนั้นให้เห็นชัดอย่างนี้แล้วจะเกิดปัญญารู้เห็นแจ้งชัดไม่ยึดมั่นถือมั่นในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์เป็นที่สุดพระอรหันต์ก็ไม่มีเรียกมีงานอะไรหรอกมีจิตสงบไปแล้วใจมันสบายมันไม่วุ่นวายมันเป็นความสุขความสงบคอยพิจารณาไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆที่เราคงจับหลักปฏิบัติได้แล้วให้พิจารณาตัวของเราให้ดีให้เห็นชัดตามเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ให้ทำตามนั้นแล้วเราก็จะได้รับความสุขความเจริญได้ไปตลอดรอดฟังถึงมรรคผลนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้ไม่มีอะไรจะยึดถือเอาแล้วปล่อยวางได้หมดกิเลสก็หมดจากใจใจก็มีความสุขไม่วุ่นนี่วุ่นวายมีแต่ความสุขความสบายภายในใจเทศให้ฟังเพียงเท่านี้แหละให้นำไปพิจารณาที่นายเห็นชัดในใจวิปัสสนาก็คือรู้ความจริงรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เป็นอย่างอื่น เราต้องปฏิบัติธรรมให้ได้เราจึงจะไม่มีทุกข์ในใจไม่มีทุกข์ในกายไม่มีทุกข์ทุกอย่างมันวางได้หมดแล้วมันละได้หมดแล้วให้พยายามตั้งใจปฏิบัติต่อไป
1: แต่ผู้ใดที่ประกอบด้วยองค์คุณ6ประการต่อไปนี้ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์คือเธอในกรณีนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดที่จะพึงละได้ด้วยการสังวรฉะนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการสังวรกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการเสพฉะนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการเสพกิเลสเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดที่จะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นแต่นั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการอดกลั้นกิเลสเป็นเครื่องเศร้ามองจิตเหล่าใดที่จะพึงละได้ด้วยการงดเว้นแต่นั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาเธอก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทากิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการภาวนาเธอก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการภาวนาก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการสังวรเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันเป็นอินทรีย์ที่ถ้าเมื่อบุคคลไม่สำรวมแล้วกิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อเธอสำรวมแล้วเป็นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านั้นอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นกรณีเป็นเพราะเมื่อบุคคลไม่สำรวมด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อเธอสำรวมแล้วเป็นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการสังวรซึ่งเธอนั้นละได้แล้วด้วยการสังวรนั้นเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการเสพซึ่งเธอก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการเสพเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วจึงนุ่งห่มจีวรเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดเหลือบยุงลมแดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความอายเธอพิจารณาโดยแยบกายแล้วพึงบริโภคอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่บริโภคเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุกราบปรมาจันโดยคิดว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียและไม่ทำเวทนาใหม่คือความอิ่มจนเดือดดัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุกสำราญจะมีแก่เราเธอพึงพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะเกิดแต่ฤดูกาลและเพื่อความเป็นผู้ยินดีในการหลีกเล่นอยู่แต่พิจารณาโดยแยบกายแล้วจึงบริโภคโยกยาซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่คนไข้เพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันเกิดจากอาพาธต่างๆและเพียงเพื่อความเป็นผู้ไม่ต้องทนทุกข์เป็นอย่างยิ่งข้อนี้เป็นพระเมื่อบุคคลไม่พิจารณาแล้วเสพด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธอพิจารณาแล้วจึงเสพอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการเสพซึ่งเท่านั้นละได้แล้วด้วยการเสพเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งแต่นั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้ด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้อดทนต่อความหนาวต่อความร้อนเป็นผู้อดทนต่อความหิวต่อความกระหายเป็นผู้อดทนต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อดกลั้นต่อกลองแห่งถ้อยคำอันหยาบคายไร้กาศและเป็นผู้อดกลั้นต่อทุกขเวทนาในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วยังกล้าแข็งแสบเผ็ดขมขื่นไม่เป็นที่สบายใจหรือจวนจะถึงแก่ชีวิตได้ข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อเธอไม่อดกลั้นอดทนด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและถ้าเมื่อเธออดกลั้นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งจะนั้นละได้แล้วด้วยการอดกลั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่งเธอนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไร คือเธอในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นจากช้างดุม้าดุโคดุสุนัขดุงูหลักตอขวากหนามห้วยเหวบ่อของโสโครกและหลุมอุจจาระและงดเว้นในที่ที่ไม่ควรนั่งที่ที่ไม่ควรไปและการคบพวกเพื่อนที่ลามกอันวินยูชนเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายจัดไว้ในฐานะที่ต่ำทรามแต่นั้นพิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ที่ไม่ควรไปนั้นเสียและย่อมงดเว้นจากเพื่อนที่ลามกเหล่านั้นเสียโดยสิ้นเชิงข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อบุคคลไม่งดเว้นด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อเธองดเว้นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่งเท่านั้นละได้แล้วด้วยการงดเว้นภิกษุทั้งหลายก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาซึ่งฉะนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรคือเธอในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นสุดย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดๆที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นสุดไปย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลธรรมบรรลามกทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อบุคคลไม่บรรเทาด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอบรรเทาอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันจะเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาซึ่งฉะนั้นละได้แล้วด้วยการบรรเทาภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเราใดจะพึงละได้ด้วยการภาวนาซึ่งฉะนั้นก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการภาวนาเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบกายแล้วย่อมอบรมสติสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมปีติสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันแต่ละอย่างแต่ละอย่างย่อมอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความปล่อยวางข้อนี้เป็นเพราะถ้าเมื่อเธอไม่ภาวนาด้วยอาการอย่างนี้ ิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องทำความขับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภาวนาอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เธอผู้นั้นก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการภาวนาซึ่งตอนนั้นละได้แล้วด้วยการภาวนาภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลประกอบด้วยองค์คุณ6ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติควรเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์อนนท์สาวกทั้งหลายพึงเรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นมิตรเป็นอย่างไรคือในกรณีนี้ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเป็นดูแล้วจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พวกเธอทั้งหลายและสิ่งนี้เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายดังนี้เป็นต้นสาวกเหล่านั้นของพระศาสดาไม่เงี่ยหูฟังไม่ฟังด้วยดีไม่ตั้งจิตกำหนดเพื่อรู้ทั่วถึงแต่แกล้งคือจงใจทำให้ผิดจากคำสอนของศาสดาไปเสียอนนท์ชาวกอย่างนี้แลชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูไม่เรียกร้องโดยความเป็นมิตรเลยอานนท์ส่วนสาวกทั้งหลายผู้เรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นมิตรไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเป็นอย่างไรคือในกรณีนี้ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจึงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่าสิ่งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอทั้งหลายและสิ่งนี้ก็เป็นไปเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นสาวกเหล่านั้นของศาสดาย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตกำหนดเพื่อรู้ทั่วถึงและไม่จงใจที่ทำให้ผิดจากคำสั่งสอนอานนท์สาวกทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตรไม่เรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเลยอานนท์ประเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงเรียกร้องหาตถาคตเพื่อความเป็นมิตรเถิดอย่าเรียกร้องเพื่อความเป็นศัตรูเลยก่อนนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่พวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานอานนท์เราจะไม่ทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อที่ทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอานนท์เราจะชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้เองแหละภิกษุทั้งหลาย คนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองคุณ11อย่างนี้ย่อมเหมาะสมที่ควรจะเลี้ยงโคทำให้เพิ่มกำไรได้องคุณ11อย่างอย่างไรคือคนเลี้ยงโคในกรณีนี้ย่อมเป็นผู้รู้จักเรื่องร่างกายของโคเป็นผู้ฉลาดในลักษณะของโคเป็นผู้เคลียร์ไขขังเป็นผู้ปิดแผลเป็นผู้สมควรเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรนำโคไปเป็นผู้รู้จักน้ำที่โคควรดื่มเป็นผู้รู้จักทางที่โคควรเดินเป็นผู้ฉลาดในที่ที่โคควรไปเป็นผู้รู้จักกรีดนมโคให้มีเหลือไว้บ้างเป็นผู้ให้เกียรติแก่โคอุสภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงด้วยการเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยองคุณ11อย่างนี้แลย่อมเหมาะสมที่จะเลี้ยงโคทำกำไรให้เพิ่มได้ข้อนี้ฉันใดบุคคลที่ประกอบด้วยองคุณ11ประการนี้แล้วย่อมเหมาะสมที่จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้องคุณ11อย่างก็จะในกรณีนี้เป็นผู้รู้จักรูปเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นผู้คอยเกี่ยไขขางเป็นผู้ปิดแผลเป็นผู้สูงกว่าเป็นผู้รู้จักท่าที่ควรไปเป็นผู้รู้จักน้ำที่ควรดื่มเป็นผู้รู้จักทางที่ควรเดินเป็นผู้ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างเป็นผู้บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายผู้เถระมีพรรษายุการบวชนานเป็นบิดาสงฆ์เป็นผู้นำสงฆ์ด้วยการบูชาเป็นพิเศษอีกส่วนหลายก็บุคคลเป็นผู้รู้จักรูปเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมะในนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปชนิดใดชนิดหนึ่งทั้งหมดนั้นชื่อว่ารูปคือธาตุทั้งสี่และรูปที่อาศัยธาตุทั้งสี่ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเธอผู้รู้จักรูปเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีกรรมเป็นเครื่องหมายนี่แหละเรียกว่าผู้ฉลาดในลักษณะภิกษุทั้งหลายก็บุคคลเป็นผู้คอยเคลียร์ไขขังเป็นอย่างไรคือเธอในธรรมะในนี้อดกลั้นได้และบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นซึ่งความตรึกเกี่ยวกับกามความตรึกเกี่ยวกับความมุ่งร้ายความตรึกเกี่ยวกับการทำความลำบากให้แก่ผู้อื่นที่เกิดขึ้นแล้วเลยอดกลั้นได้และบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้หมดสิ้นซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลลามกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วเธอผู้ที่คอยเกียร์ไขขางเป็นอย่างนี้แหละและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือธรรมเทศนาเรื่องฝึกใจให้รู้แจ้งเห็นจริง โดยพระครูเศรษฐิปปากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดที่โตปาโสอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไฮโซและฟังพระสูตรเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติในการทำจิตประกอบด้วยที่ได้นำกันเทศของท่านหมายท่านผู้ฟังได้ฟังนั้นเพื่อจะเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ประสิทธิ์ประสาทบอกสอนวิชาตามที่พระพุทธเจ้าก็ได้บอกสอนเอาไว้เป็นสายเป็นทางดำเนินเป็นเส้นทางที่สืบเนื่องต่อไปมาจึงทุกๆปีในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมทางมูลนิธิปัญญาภาวนาก็จึงจัดให้มีวันบุรพาจารย์เพื่อที่จะระลึกถึงในกรณีโดยในปี2529นั้นก็จะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เพราะว่าคนที่หาได้ยากท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงคนที่รู้คุณของคนอื่นคือกตัญญูและมีการแสดงออกคือกตเวทีคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นคนที่หาได้ยากอยู่รวมถึงคนที่อุปการะผู้อื่นก่อนคือบุปการีด้วยซึ่งในวันที่30ที่ทางมูลนิธิจัดให้มีงานวันบุรพาจารย์นั้นก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงก็จะเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์เป็นการที่เราบูชาคุณของครูบาอาจารย์ด้วยศีลด้วยทานและหลังจากนั้นเมื่อพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการบูชาด้วยการปฏิบัติโดยข้าพเจ้าก็จะเล่าประวัติของหลวงพ่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงเวลานั้นประมาณสัก20นาทีแล้วก็มานั่งสมาธิฟังเทศร่วมกันโดยงานของเรานั้นก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารที่อาคารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1ห้องบำเพ็ญกุศลท่านผู้ฟังสามารถมาได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนใดๆมาร่วมบุญกันมาปฏิบัติบูชากันระลึกถึงแล้วกระทำตอบแบบนี้จะเป็นการกระทำตอบเป็นการตอบแทนที่จะเสมอกันได้ในช่วงของจิตตวิเวกนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาที5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านความมั่นคงทางอาหารณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
8: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
7: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
8: ทำความดีเพื่อชาติ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านความมั่นคงทางอาหารณสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งขยายความร่วมมือยกระดับภาคการเกษตรของไทยในระดับสากล
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในวันนี้จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกหรือเอเปก2026ระดับรัฐมนตรีด้านความมั่นคงทางอาหารณเมืองต้าเหลียนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีประเด็นสำคัญที่มุ่งเน้นไปที่นโยบายระดับประเทศในหลายมิติทั้งเรื่องการเกษตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการน้ำและด้านปศุสัตว์โดยคาดหวังว่าจะเกิดความร่วมมือเพิ่มเติมทั้งในด้านปศุสัตว์และประมงทั้งนี้เชื่อว่าภายหลังการร่วมประชุมในครั้งนี้น่าจะมีข่าวดีในด้านการขยายความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรของไทยทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมการสำคัญสำหรับสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่33ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวนันมาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชื่นชมความสำเร็จศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงสาขาสุขุมวิทในการก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านจักษุวิทยาช่วยลดเวลารอคอยและสร้างรายได้กว่า152ล้านบาทนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการบริการด้านจักษุวิทยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงสาขาสุขุมวิทจึงนำความเชี่ยวชาญมาขยายบริการในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพผ่านคลินิกพิเศษนอกเวลาส่งผลให้ในปี2568มีผู้รับบริการสูงถึงกว่า 42,000 รายและสร้างรายได้มากกว่า152ล้านบาทโดยมีแผนเพิ่มบริการเฉพาะทางเช่นศูนย์เลสิกศูนย์ชะลอสายตาสั้นในเด็กและการผ่าตัดโรคจอตาควบคู่กับการขยายพื้นที่โดยย้ายที่ตั้งมายังอาคารศูนย์การแพทย์บางรักเขตสาทร คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการประมาณกลางปี2570เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้ประชาชนเขตเมืองทั้งคนไทยและต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นพัฒนาศูนย์ฟื้นสมรรถภาพทางการเห็นที่ครบวงจรแห่งเดียวของกระทรวงสาธารณสุขการจัดตั้งธนาคารเยื่อหุ้มรกและยกระดับธนาคารกระจกตาเพื่อเป็นศูนย์กลางเลสิกและบริการจักษุวิทยาที่ให้บริการครบวงจรเบ็ดเสร็จในจุดเดียวลดเวลารอคอยของผู้ป่วยและรองรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งยกระดับมาตรการ7ข้อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง21สิงหาคมนี้
10: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ออกประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569โดยให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ7มาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำท่าอ่างเก็บน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและแจ้งเตือนประชาชนให้ทันท่วงทีในทุกช่องทางการสื่อสารกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตะแกรงท่อระบายน้ำคูคลองลำเหมืองฝายแม่น้ำต่อหม้อสะพานอย่างต่อเนื่องดูแลสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดให้กำหนดมาตรการความปลอดภัยแจ้งเตือนปิดกั้นและห้ามเข้าพื้นที่ที่กำหนดในช่วงที่มีฝนตกหนักจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังพอขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามข้อมูลข่าวสารจากราชการอย่างต่อเนื่องคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ดข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะขึ้นฮักค่ำเดือน9ปีมะเมียเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะแล้วก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยนะคะ
1: สวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
2: เราก็ยังมีเวลาเจอกันอีกสักประมาณ1สัปดาห์นะ
0: ค่ะมีสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าอีก
2: สัปดาห์หน้านะคะหลังจากนั้นจะไม่เจอน้องพลอยนะคะน้องพลอยก็จะแวะไปจากหน้าจอ
0: ไปพักหนึ่ง
2: ชั่วคราวหนึ่งปีนะ
0: คะใช่
2: เดี๋ยวจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปติดตามน้องพลอย ไปติดตามได้ที่บ้านส่วนตัวของน้องพลอยก็คือ
0: ช่อง TikTok เน
2: า
0: ะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆเจอกันบางทีถ้าไลค์ถ้าโพสอะไรก็กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดอะไรได้หมดเลยแต่อย่ากดโกรธอย่ากดรีพอร์ตแค่นั้นเอง
2: ใช่ค่ะแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยน้องพลอยก็จะไม่พูดภาษาไทยแล้วนะจะไปแบบอินเตอร์นะคะอ่ะบางคนบอกว่าเอ๊ะน้องพลอยจะเป็นดาวจรัสฟ้าที่ไหน
0: จะเป็นไม่เป็นดาวที่ไหนละคะเป็นดาวที่นี่แหละเนาะแต่ว่าแค่ไปศึกษาต่อเฉยๆ
2: ใช่ไปเรียนต่อนะคะที่โซนยุโรปค่ะนะคะเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะปี
0: แต่ยังมีเวลาเจอกันนะอาทิตย์หน้ายังอยู่การังคารยังได้อยู่อีกสัปดาห์นึง
2: ติดตามก่อนนะติดตามกันก่อน
0: อย่าเพิ่งลืมกันนะ
2: ใช่ค่ะอ่ะวันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณป๋องสุภฤทธิ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้คุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลได้จารทรใจโสดาคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณนาก่อนสิมพิทักษ์ค่ะส่วนช่องทางที่สามารถติดตามรับฟังรับชมได้นะคะถ้าเป็นวิทยุก็ไปฟังที่ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM 819 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณพร้อมกับหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีมงานของเราไปประชุมกสทช.แล้วก็จะมีวิทยุชุมชนเข้ามาประชุมด้วยขอบคุณหลายๆจังหวัดนะคะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาเราด้วยค่ะ
0: ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะตอนนี้นะคะที่เพจของข่าวยามเช้าเนี่ยขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาตอนนี้เพิ่งไลฟ์ได้ไม่ถึง2นาทีคอมเมนต์นี่ประมาณ
2: 108,000
0: รัวมากขอบคุณมากเดี๋ยวเราค่อยมาทักทายกันนะคะยังมีเวลาคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์ไว้รอได้เลยน
2: ะ
0: สำหรับเช้าวันนี้ค่ะวันอังคารที่18แล้วนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้พี่กบทันมั้ยคะฝนเนี่ยก็คือฝนราชการเลยตกหนักมากหมายถึงว่ากลับไปก่อนใช่มั้ย
2: ฝนพอดีเลย
0: ค่ะฝนตกหนักมากเลยนะคะหลายๆพื้นที่ค่ะเช้านี้เนี่ยเรามาติดตามอัปเดตกันหน่อยนะคะสำหรับการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับวันนี้นะ18สิงหาคมเป็นฉบับที่6แล้วนะคะเรื่องของการเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะวันนี้เนี่ยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะยังไงขอให้ประชาชนนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านในบริเวณดังกล่าวนั้นระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขาหรือว่าพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะก็อาจจะมีน้ำท่วมขังระยะสั้นๆได้นะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนช่วงนี้มีกำลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวค่ะในช่วง19ถึง21สิงหาคมนี้คลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงอยู่2เมตรนะคะยังไงก็ชาวประมงนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนสำหรับเรือเล็กช่วงนี้นะงดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะ
2: คะ
0: ให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วค่อยออกใหม่น
2: ะ
0: แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็มาฟังค่ะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นยังไงให้ระวังแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวไว้หน่อยนะคะแล้วก็ ็ติดตามประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าปภ.เซลล์บอร์ดแคสช่องทางต่างๆที่เขาเตือนติดตามกันไว้ด้วยนะคะ
2: ค่ะมาดูปริมาณน้ำฝนกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเหมือนที่คุณพลอยบอกไปแล้วว่าวันนี้ยังมีฝนอยู่นะในหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะคะก็จะได้เตรียมรับมือได้ภาคเหนือ 40% ค่ะส่วนภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกยังอยู่ในโซนที่ฝนเยอะหน่อยนะคะ 60% มากันที่ภาคใต้อ่าวไทยค่ะฝนประมาณ 30% ลดลงแล้วนะคะส่วนอันดามันก็ลดลงค่ะ 40% ส่วนภาคกลางค่ะ 40% เช่นกันนะคะส่วนกรุงเทพมหานครนั้นรวมไปถึงปริมณฑลวันนี้ 60% ฝนยังเยอะอยู่นะคะ
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็จะได้รับมือได้นะคะว่าใครจะออกแต่ต้องทำใจเพราะว่าฝนเนี่ยจะชอบมาช่วงบ่ายเย็น
0: ใช่คือแล้วยิ่งเวลาใกล้เลิกงานนะ 3-4 โมงอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหตกแบบว่าตกมาเพื่อให้รถติดรอเราเลิกงานเลย
2: ค่ะ
0: นะคะ
2: เมื่อวานเนี่ยแถวสะพานใหม่ตกตั้งแต่บ่าย 2 โมงจนถึงเย็นถึงค่ำเลยค่ะยิ่งยาวเลย
0: ยิ่งยาวเลยแล้วมันตกแบบว่าคือไม่ได้แรงขนาดนั้นนะพี่กบแต่ว่าตกแบบว่าไม่มีท่าทีว่าจะหยุดอ่ะ
2: รวยไม่รวยจะว่ารินก็ไม่เชิงรินนะมันหนักกว่ารินเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะ
0: มันก็จะเม็ดหนากว่ารินแต่ว่าก็ไม่ได้แรง
2: ทำไมไม่มีใครบัญญัติสรรพนามนี้ไว้นะว่าปกติรินปล่อยเราจะรู้แล้วยิ้มเนาะก็คือตกไม่หนักมากแต่ไอ้มากกว่ารินเนี่ยคืออะไรบอกมาหน่อยนะคะ
0: บางจังหวัดอาจจะมีคำเรียกก็ได้นะยังไงคุณผู้ฟังคอมเมนต์บอกเราได้ค่ะมาดูในพื้นที่ที่ถือว่าในทุกๆปีเราก็จะมีการได้ยินข่าวเนาะเป็นพื้นที่ที่จะต้องมีการรับน้ำอยู่เหมือนกันนั่นก็คือที่อ่างทองนะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะคะคุณณที

0: านค่ะแล้วก็ที่อำเภอป่าโมกนะคะป่าโมกก็จะเป็นพื้นที่เทศบาลตำบลป่าโมกรวมถึงตำบลผงเพงด้วยนะทั้งหมดนี้ค่ะเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะต้องเฝ้าระวังกันค่ะแล้วก็จะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยซึ่งนอกจากนี้นะคะทางจังหวัดเองค่ะกำชับให้มีการเตรียมความพร้อมในการวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะติดตามระดับน้ำสภาพคันกั้นน้ำแล้วก็แนวป้องกันน้ำรวมไปถึงจุดเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยนะคะเตรียมประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงให้ความสำคัญสูงสุดเลยเนี่ยอันดับแรกคือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องของการวางแผนไว้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามในช่วงที่เรายังมีน้ำฝนใช้นะคะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนก็ต้องจัดเก็บน้ำให้เต็มที่และที่สำคัญประหยัดน้ำนะคะคำนี้เนี่ยใช้ได้ไม่ใช่แค่เฉพาะหน้าแล้งหน้าร้อนเท่านั้น
0: ใช้ได้ตลอด
1: ใช้ได้ตลอดแล้วก็ต้องช่วยกันอย่างจริงจังด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: มาดูเรื่องของเรียกว่าข่าวดีแล้วกันเนาะเมื่อวานนี้หลายๆคนก็อาจจะได้ไปชมบรรยากาศ
0: คือถ้าใครอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในแถบกรุงเทพแถวสะพานกรุงธนไปจนถึงวัดอรุณ
1: ก็จะได้ชมค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะผู้บัญชาการทหารเรือท่านเองก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคค่ะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนะคะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมของเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคค่ะในการเสด็จพระราชในการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะโดยมีผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพเรือพร้อมด้วยกำลังพลในขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคและฝีพายเรือพระราชพิธีนะคะจำนวนทั้งหมดเนี่ย 2,200 นายค่ะรวมพิธีณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเชิงสะพานพระราม8นะคะก็อยู่ในเขตของบางพลัดกรุงเทพนี่แหละค่ะผู้บัญชาการทหารเรือท่านเองก็ได้กล่าวมอบโอวาทนะคะแก่กำลังพลตอนหนึ่งนะคะว่าท่านทั้งหลายล้วนเป็นกำลังหลักที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้จัดการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติขอให้คณะกรรมการและกำลังพลประจำเรือทุกนายพึงระลึกอยู่เสมอว่าท่านคือผู้แทนของกองทัพเรือซึ่งจะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจและความอดทนตลอดการฝึกซ้อมในช่วงเวลาที่เหลืออย่างเต็มที่และเต็มความสามารถเพื่อให้การจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้เป็นการจัดขบวนที่มีความสง่างามและสมพระเกียรติค่ะเป็นที่ชื่นชมของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติดังเช่นอดีตที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือมาโดยตลอดค่ะและจะจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ตลอดไปด้วยเช่นกันค่ะสำหรับรูปแบบการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้นะคะก็จะใช้กำลังพลที่ได้ทราบไปแล้วนะคะก็คือ 2,200 นายเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแล้วก็แบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาวทั้งสิ้นเนี่ย 1,280 เมตรกว้าง90เมตรค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะก็จะมีอันดับแรกเลยจะไล่ถึงริ้วสายเป็นริ้วสายกลางซึ่งเป็นเรือสายสำคัญซึ่งประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาสน์แล้วก็เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงเป็นเรือพระที่นั่งรองเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญภาพพระกฐินและนอกจากนี้นะคะยังมีเรืออีเหลืองเป็นเรือกลองนอกเรือแตงโมเป็นเรือกลองในเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือนั่นเองค่ะพร้อมด้วยเรือตำรวจแล้วก็เรือแสงเจ็ดด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีริ้วสายในขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งนะคะมีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่นนะคะเป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชนและเรือเสือคำรณศิลป์เป็นเรือพิฆาตเรือรูปสัตว์

0: 8ลำนะคะก็จะมีหลากหลายเรือแล้วก็ปิดท้ายริ้วในสายด้วยเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยเหลาทองเป็นเรือคู่ชักนะคะมีริ้วสายนอกประกอบด้วยเรือดั้งสายละ11ลำและเรือแซงสายละ3ลำค่ะสำหรับการฝึกนะคะจัดรูปกระบวนในการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยการซ้อมย่อยทั้งหมด10ครั้งแล้วก็ซ้อมใหญ่2ครั้งก่อนที่จะมีพิธีจริงนะคะพระราชพิธีจริงก็คือวันที่6พฤศจิกายน2569ค่ะมีขั้นตอนที่สำคัญก็คือการซ้อมย่อย10ครั้งในช่วงตั้งแต่สิงหาคมไปจนถึงตุลาคมเขาเริ่มซ้อมย่อยครั้งที่1ไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะมีครั้งแรก17สิงหาคมเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะมีวันที่20 27สิงหาคมแล้วก็ในส่วนของเดือนตุลาคมเนี่ยก็จะมีวันที่3 8 17แล้วก็23กันยายนนะคะแล้วก็จะมี2 8 15 21 28ตุลาคมด้วยนะคะก็เป็นการซ้อมทั้งหมดนะคะก่อนจะมีวันพระราชพิธีจริงก็คือ6พฤศจิกายนค่ะซึ่งประชาชนก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการชมการฝึกซ้อมและร่วมรับเสด็จได้ทั้งสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะเริ่มตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรีไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามโดยมีกำลังพลกองทัพเรือทุกนายค่ะคืออย่างที่บอกก็คือทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญนี้นะคะประชาชนเนี่ยสามารถรับชมการฝึกซ้อมได้ตลอดเส้นทางที่ขบวนเรือแล่นผ่านโดยพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้อย่างใกล้ชิดเลยค่ะก็คือถ้าเป็นฝั่งธนค่ะพี่กบบริเวณใต้สะพานพระราม8ส่วนสาธารณะนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวรคังโคสิตรารามวัดอรุณราชวรารามก็ได้ส่วนถ้าใครอยู่ฝั่งพระนครค่ะที่สวนสันติชัยปราการนะคะข้างป้อมพระสุเมรุนะคะท่ามหาราชท่าช้างได้เลยรับชมกันเขาจะฝึกซ้อมประมาณ15นาฬิกานะคะที่เรือพระราชพิธีเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8จนเสร็จพิธีที่วัดอรุณราชวรารามค่ะการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดกระบวนจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะก็อย่างที่บอกไปมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยนะคะใครที่จะต้องสัญจรอันนี้ก็ฝากถึงประชาชนใครที่จะต้องใช้เรือในการสัญจรไปทำงานกลับบ้านต่างๆก็อาจจะต้องเช็ควันแล้วก็อาจจะต้องคำนวณหลีกเลี่ยงเส้นทางเผื่อมีการขอความร่วมมือปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราวในเวลาที่เขาซ้อมจนเสร็จพิธีนะคะยังไงก็ติดตามกันได้ค่ะ
1: ค่ะมาอีกข่าวหนึ่งนะคะที่เราจะต้องติดตามกันภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งการเยือนที่ซิดนีย์เมื่อวานเนี้ยเดินทางเมื่อคืนนี้นะคะเดินทางถึงซิดนีย์เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเป็นทริปสำคัญค่ะท่านนายกรัฐมนตรีจะไปสร้างโอกาสเศรษฐกิจของไทยด้วยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางถึงนครซิดนีย์ออสเตรเลียเมื่อคืนนี้ประมาณ22นาฬิกาก็คือประมาณ4ทุ่มซึ่งเป็นเวลาท้องถิ่นของซิดนีย์ของออสเตรเลียเขาด้วยค่ะเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งภารกิจของท่านเนี่ยก็คือ17เนาะ1718 19 20นะคะโดยพิธีต้อนรับเนี่ยอย่างเป็นทางการก็จะจัดขึ้นในวันนี้วันพรุ่งนี้19สิงหาคมนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลของออสเตรเลียค่ะส่วนในวันนี้18สิงหาคมท่านนายกจะเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะที่ Government House นะคะแล้วก็มีการปาฐกถาที่ที่สถาบันวิจัยด้านนโยบายระหว่างประเทศซึ่งมีบทบาทสำคัญของออสเตรเลียด้วยค่ะพร้อมกับการไปชุมนุมไทยนะคะไปพบปะผู้ชุมนุมไทยนะคะในย่านไทยทาวด้วยแล้วก็จะมีการหารือกับบริษัทเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของที่นั่นนะคะแคนว่า PTL Limited นะคะบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของออสเตรเลียค่ะซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างไทยกับออสเตรเลียด้วยค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะภารกิจของท่านก็คือท่านจะเข้าร่วมกิจกรรมหารือกับภาคธุรกิจที่โรงแรมคราวซิดนีย์ค่ะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจแล้วก็สร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างภาคเอกชน ของไทยแล้วก็ออสเตรเลียด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นท่านก็เป็นธรรมเนียมนะคะไปที่นั่นก็จะมีการรับประทานอาหารค่ำกับภาคเอกชนของไทยแล้วก็หลังจากนั้นท่านจะเดินทางไปที่กรุงแคนเบอร์ราในเวลา 21:30 น.เดี๋ยวรายละเอียดในเรื่องนี้เนี่ยคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องเขากับรายละเอียดนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ค่ะส่วนเรื่องของการประชุมครม.สัญจรนะคะสิ้นเดือนนี้ที่จะไปกันที่สงขลานะคะก็มีการประชุมกันโดยเฉพาะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะที่คุณพิพัฒน์เนี่ยนะคะเป็นคนกำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้ก็ได้มีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็ประชุมกับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคณะกรรมการภาครัฐภาคเอกชนเพื่อนำเสนอโครงการต่างๆในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ที่รวบรวมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเสนอผ่านกระทรวงมหาดไทยไปยังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งจะมีการประชุมกันนะคะครม.สัญจรก็คือ31 สิงหาคมนี้โดยส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นโครงการป้องกันน้ำท่ว
1: ม
0: ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยสงขลาโอ้โหต้องบอกว่าเจออุทกภัยมหาอุทกภัยหนักหน่วงเลยค่ะและอีก4จังหวัดที่เหลือก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันส่วนโครงการอื่นก็จะเป็นเรื่องของผังจังหวัดนะคะว่าจะมีการปรับสีใหม่หรือว่าจะพัฒนาหรือจะฟื้นฟูเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะฟื้นฟูอย่างไรเพราะว่ารายได้ต่อคนต่อปีค่อนข้างต่ำค่ะจึงต้องหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะส่วนจังหวัดสงขลาก็จะมีโครงการพัฒนาที่จะนะที่จะเป็นกึ่งนิคมอุตสาหกรรมลงทุนโดยภาคเอกชนและให้สภาพัฒน์ค่ะไปศึกษาถึงโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะใหม่โดยเป็นการนำมาต่อยอดใหม่นะคะที่สภาพัฒน์ไปสำรวจเรื่องของ SCA ซึ่งเหลือประเด็นที่ยังไม่มีการความลงความเห็นที่ตรงกันก็คือเรื่องของการสร้างท่าเรือน้ำลึกโดยปัจจุบันนี้มีท่าเรือน้ำลึกสงขลาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้มันเกิดปัญหาคือว่า มีความแออัดเกิดขึ้นค่ะผู้ประกอบการส่งออกในพื้นที่กังวลว่าท่าเรือมันอาจจะไม่เพียงพอรองรับกับการขนส่งสินค้าไหมซึ่งท่าเรือสงขลานะคะไม่สามารถที่จะขยายพื้นที่ออกไปได้แล้วนะเพราะว่าความลึกที่จะขุดลอกเนี่ยเกินกว่า9 เมตรค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะมีปัญหาสำหรับเรือขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้นะซึ่งจะมีการไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็จะมีการไปหาข้อมูลร่วมกับกรมเจ้าท่านะคะแล้วก็จะนำไปให้ทางสภาพัฒน์เนี่ยเอาไปศึกษาต่อส่วนงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนา5พื้นที่จังหวัดภาคใต้นั้นนะคะผู้สื่อข่าวตั้งคำถามว่าจะใช้เท่าไหร่อย่างไรคุณพิพัฒน์บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปเป็นตัวเลขออกมาแต่ที่นำเสนอมาส่วนใหญ่ค่ะเป็นเรื่องของตัวเลขเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนของภาครัฐก็คือเรื่องของการอนุมัติโครงการเท่านั้นแต่หลักใหญ่เลยเนี่ยคือเรื่องของผังเมืองเดี๋ยวเราต้องดูความคืบหน้าสิ้นเดือนนี้นะคะ31สิงหาคมถึง1กันยายนนะคะก็จะมีการประชุมครม.สัญจรไปที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขนาดนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะมีความเข้มข้นเรื่องนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวให้คุณปูบุญมาสีมาศไปตีคล้องร้องข่าวเพราะว่ารายละเอียดทั้งหมดเนี่ยคุณปูเตรียมไว้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เดี๋ยวถ้าเราพูดเนี่ยเดี๋ยวจะซ้ำงานเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเบื่อนะ ให้พี่ปูเป็นคนอธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะคะ6:30 น.ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสำหรับตีคล้องร้องข่าวค่ะ
1: ค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
4: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
3: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ทั้งกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
4: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
5: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
6: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
5: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
6: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
7: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
8: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
9: ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
10: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
9: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
10: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบนตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึงวันที่20สิงหาคม2569โดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันที่18สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเริ่มภารกิจหารือกับผู้นำออสเตรเลียเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับมือยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่ภาคธุรกิจไทยที่ร่วมคณะจะพบปะกับภาคเอกชนออสเตรเลียเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเฉพาะสินค้าเกษตรพลังงานการค้าปลีกและการท่องเที่ยวครับและหลังจากภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนออสเตรเลียแล้วนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์เพื่อหารือยกระดับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการศึกษาการท่องเที่ยวและธุรกิจการบินโดยคาดกันว่าการเยือนในครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เป็นความร่วมมือที่เกิดผลจริงและสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและประชาชนไทยนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเร่งเดินหน้าช่วยเหลือพร้อมดูแลค่าครองชีพประชาชนทั้งระยะสั้นและระยะยาวครับพ่อแม่พี่น้องครับดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยจำเป็นจะต้องนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าและการขนส่งเมื่อราคาพลังงานในตลาดโลกมันสูงขึ้นต้นทุนของภาคการผลิตและการขนส่งภายในประเทศจึงปรับตัวตามไปด้วยและสะท้อนมายังราคาสินค้าที่ประชาชนจะต้องจับจ่ายในชีวิตประจำวันก การดูแลค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนและครับของกระทรวงการคลังเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือควบคู่กันไปทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยในระยะสั้นนั้นก็มุ่งลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการดูแลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนในระยะยาวก็มุ่งเสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศไทยให้พึ่งพาการนำเข้าน้อยลงกระทรวงการคลังเองก็เร่งดำเนินการทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเห็นว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31สิงหาคม2569ได้4ช่องทางด้วยกันอันได้แก่เว็บไซต์โครงการที่ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอันประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามแต่สอบถามที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345ในวันและเวลาราชการครับพี่น้องและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวสะท้อนความจำเป็นในการใช้เงินกู้เพื่อประคองเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผ่าน Facebook เพจส่วนตัวที่ออกมาระบุว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปี2569ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกตามที่กระทรวงการคลังได้คาดการไว้โดยมีปัจจัยกดดันจากสงครามตะวันออกกลางที่ผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อมันพุ่งสูงถึงร้อยละ 2.7 และฉุดให้การบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญเลยครับที่รัฐบาลจะต้องออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในการประคองค่าครองชีพของประชาชนแล้วในขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็เผชิญปัญหาดุลบัญชีเดินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลกว่า 1.76 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐจากการพึ่งพานำเข้าพลังงานรัฐบาลเองจึงต้องเร่งผลักดันเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทนี่แหละเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตด้านพลังงานสะอาดเพื่อลดความเปราะบางของประเทศในระยะยาวนั่นเองครับแล้วท่ามกลางความท้าทายก็ยังมีปัจจัยบวกที่โดดเด่นนั่นก็คือการลงทุนภาคเอกชนที่เติบโตสูงสุดในรอบ11ปีถึงร้อยละ 13.4 จากเม็ดเงินลงทุนจริงกว่า 2.55 แสนล้านบาทผ่านกลไกThailand Fast Pass ของ BOI ซึ่งกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve อย่างเช่น AI Electronics และพลังงานสะอาดก็สอดรับกับภาคการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 12.5 ตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก็สะท้อนภาพชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยกำลังเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ของโลกและเป็นเครื่องยืนยันอีกว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจเพื่อรอการเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลกำลังเดินมาถูกทางแล้วเพื่อเตรียมต่อยอดสู่การฟื้นฟูโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวสำหรับทุกภาคส่วนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาเปิดเผยเตรียมเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันอุทกภัยภาคใต้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยระบุและครับว่า วาระสำคัญที่จะมีการนำเสนอนั่นก็คือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่หลายจังหวัดประสบอุทกภัยอย่างหนักในปีที่ผ่านมาตลอดจนการปรับปรุงผังเมืองเพื่อยกระดับรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั้งนี้ทั้งนั้นโครงการดังกล่าวนับว่าเป็นการลงทุนโดยภาคเอกชนเป็นหลักและครับซึ่งภาครัฐก็มีหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและปรับปรุงผังเมืองให้สอดคล้องกันส่วนการเสนอแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงต่างๆเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่18สิงหาคม2569ครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นด้านความมั่นคงกันหน่อยก็ต้องไปถามกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแหละครับซึ่งออกมาชี้ถึงภัยความมั่นคงยุคใหม่ว่าซับซ้อนขึ้นแล้วย้ำว่าประเทศไทยต้องรู้เท่าทันภัยล่วงหน้าลดการพึ่งพาต่างชาติครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นประธานการประชุมสัมมนาความมั่นคงนานาชาติหรือ Thailand Security Dialogue 2026หรือ TSD 2026ภายใต้แนวคิดหลักที่ว่าการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งก็มีผู้แทนจาก24ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมระหว่างวันที่16ถึงวันที่18สิงหาคม2569ณโรงแรมดิแอตทินีกรุงเทพมหานครโดยระบุนะครับว่าภัยความมั่นคงยุคใหม่นั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะภัยทางทหารเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ว่าครอบคลุมทั้งไซเบอร์สงครามข้อมูลข่าวสารปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานโรคระบาดและภัยพิบัติจึงจะต้องมีการปรับจากการรอรับมือมาเป็นการประเมินและป้องกันภัยกันล่วงหน้าและทางกองทัพก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือสงครามในหลากหลายมิติแล้วครับโดยให้ความสำคัญกับคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่นครับพี่น้องรวมไปถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและก็มีระบบสื่อสารสำรองเพื่อรองรับภาวะวิกฤตนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความจริงสถานการณ์ไทยกัมพูชากันหน่อยโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ก็ยืนยันว่าสถานการณ์ชายแดนขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่17สิงหาคม2569พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมพร้อมผู้แทนโฆษกหน่วยงานความมั่นคงก็ร่วมแถลงข่าวผ่านรายการที่ชื่อว่า JIC Factอัปเดตชัดจริงชัดเจนโดยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า JIC นี่แหละครับซึ่งเป็นการสรุปและยืนยันว่าในห้วงที่ผ่านมากองทัพและหน่วยงานความมั่นคงได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดและเต็มที่ส่วนทางด้าน JIC ก็รับทราบถึงความกังวลต่างๆจากพี่น้องประชาชนแล้วยืนยันว่าทางกองทัพมีมาตรการต่างๆเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนแนวทางป้องกันภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องแล้วประเมินว่าสถานการณ์ภัยคุกคามอยู่ในระดับที่1ถึง2หรือระดับที่ต้องติดตามและเฝ้าระวังด้วยความกังวลทั้งนี้ทั้งนั้น JIC ได้จัดทำข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงและความคืบหน้าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นทางรัฐบาลได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายบอกว่าให้ช่วยกันไปใช้แจ้งรัฐแจ้งรัฐนี่คือแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าแจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแล้วก็แจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาบริการที่ชื่อว่าแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐนี่แหละครับ ให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตนประสบอยู่นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดซึ่งยอดดาวน์โหลดสะสมในแอปทางรัฐมีถึง 49,545,109 คนเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐคำนี้นะครับแจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบก็จะมีการเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปและทั้งนี้ทั้งนั้นแจ้งรัฐนี้ไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้เป็นระบบเดียวนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจากเดิมที่ประชาชนต้องรู้ก่อนว่าจะไปแจ้งที่ไหนมาเป็นบอกปัญหากับรัฐแล้วให้รัฐช่วยจัดการต่อนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าในการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างโดยรัฐบาลออกมาเปิดเผยผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 76% ทบทวนสิทธิ์ 4.4 ล้านรายเร่งกลุ่มที่เหลือให้ดำเนินการก่อน31สิงหาคม2569นี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่15สิงหาคม2569ก็พบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ยืนยันตัวตนไปแล้ว 2.3 ล้านคนหรือร้อยละ76เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคม2569ซึ่งอยู่ที่ 2.1 ล้านคนหรือร้อยละ69ก็ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 9.8 แสนคนเหลือประมาณ 8 แสนคนแล้วซึ่งกลุ่มดังกล่าวนี้ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2569ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วทั้งสิ้น 4.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านคนเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ครับทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ก็ลดลงจากประมาณ 5.2 ล้านคนเหลือประมาณ 4.9 ล้านคนครับโดยจะต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่กิจกรรมของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยทางกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาเตรียมจัดงานที่ชื่อว่า SDX 2026เปิดเวทีระดมพลังทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อสร้างระบบสวัสดิการโอกาสรับสังคมไทยยุคเปลี่ยนผ่านครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้เตรียมจัดงาน Social Development Expo 2026หรือตัวย่อ SDX 2026ระหว่างวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนและร่วมออกแบบอนาคตของสังคมไทยไปด้วยกันผ่านองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีผลงานวิชาการและต้นแบบการพัฒนาสังคมจากทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวครับแล้วไฮไลท์สำคัญของงานนี้นั่นก็คือการจัดแสดงด้านคนพิการในรูปแบบมหกรรมระดับประเทศเป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยองค์กรคนพิการและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศไทยนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมสิทธิและสวัสดิการโดยออกแบบพื้นที่ตามหลักUniversal Design หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลหรืออารยะสถาปัตย์นั่นเองแหละครับพี่น้องเพื่อให้ทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมครับ แล้วทางกระทรวงพม.หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างไรก็ตามแต่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่ายด้านสังคมไปร่วมงาน SDX 2026เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมผัสนวัตกรรมและร่วมกันออกแบบอนาคตของสังคมไทยภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่าสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนในวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569ณอาคาร Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์มือถือกันหน่อยโดยทางกสทช.เขาขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลภายในวันที่30สิงหาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.ได้ออกประกาศเรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้กำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569ทีนี้หากพี่น้องประชาชนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางข้อความสั้นหรือ SMS หรือช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นๆก็สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งแต่ถ้าหากพี่น้องประชาชนมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยก็ขอให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายที่ท่านใช้อยู่นั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
1: หลังนั้นหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
0: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
1: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะมาพูดคุยกันค่ะกับคุณผู้ฟังที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคอมเมนต์มาที่เพจข่าวยามเช้านะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นมาค่ะพี่ประภาสวัสดีนะคะพี่คมสันบอกจันทบุรีอากาศเย็นสบายฝนตกรัวๆครับ
1: ค่ะคุณสุนทรหนองน้ำขาวนะคะบอกว่าเยี่ยมเลยครับเมื่อสักครู่ตีคล้องร้องข่าวน้องชาตรีเช่นกันนะคะบอกว่าตื่นมาฟังแต่เช้าทุกวันเหมือนกัน
0: ขอบพระคุณค่ะคุณโกศลนะคะแฟนตัวยงบอกติดตามที่กาฬสินธุ์เช้านี้ฟ้าครึ้มฝนไม่ตกครับ
1: คุณทันคุณลุงนะนะคะคุณนิดแซ่เจียคุณสมจิตนะคะพระรุ่งด้วยเช่นกันค่ะพี่ติ๋มคลองเตยคุณออสชุดคุณปิ่นนะคะคุณพ่อเฉลิมสุขค่ะคุณพ่อดิฉันเอง
0: ค่ะสวัสดีนะคะคุณปีชาคุณพี่สุพิษนะคะบอกชัดภาพเสียงชัดเจนดีขอบพระคุณค่ะคุณกิติการสวัสดีนะคะ
1: ค
0: ุณคุณธดานะคะคุณวนิดาสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ส่งมาให้แบบรัวๆเลยคุณสมเหมือนคุณอธิการมาแล้วนะ
1: คะ
0: พี่พงศักดิ์ด้วยคุณสุชินพี่อุศีทักทายทีมงานข่าวยามเช้านะคะแล้วก็พี่สมยศนะฟังจากมาบตะพุทธนะคะ
1: พี่สมยศบอกว่าสวัสดีคุณกบและคุณแอลคุณแอลยังนอนอยู่เลยค่ะ
0: วันนี้เป็นคุณพลอยค่ะ
1: คุณพลอยนะคะคุณผู้ดีที่ราบสูงค่ะคุณอัชราด้วยนะคะฟังอยู่ที่เพชรบุรีทุกเช้าค่ะ
0: ค่ะพี่สุเทพแชร์ให้แล้วขอบพระคุณมากพี่โชคสวัสดีนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณทองหยดมาแล้วนะคะ
1: ใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะข่าวยามเช้านะคะเรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันไปจนถึงเตรียมเข้าไปฟังข่าวในช่วงภาคหลักค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะมาดูกันที่ข่าวที่เรียกว่าเรียกน้ำเรียกน้ำย่อยเรียกต่อมความอยากผลไม้มาหน่อยค
0: ่ะ
1: คุณพลอยค่ะเชิญค่ะคุณพลอย
0: ย้อนกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ย้อนกันเลยค่ะ
0: ไปดูมหกรรมผลไม้ชายแดนใต้ค่ะเขาบอกว่าอร่อยได้ทุกลุกเลยนะคะโดยที่จังหวัดยะลาเนี่ยก็รวมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลานะคะจัดกิจกรรมขึ้น 17-19 สิงหาคมนะเพื่อเปิดตลาดให้ผลไม้และสินค้าแปรรูปจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเชื่อมโยงสู่ตลาดจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นศูนย์การค้าแล้วก็การท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้นะคะรวมถึงรับนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ด้วยนะคะภายในงานเขาก็จะนำผลไม้สดแล้วก็สินค้าแปรรูปจากยะลาปัตตานีนราธิวาสเอาไปจำหน่ายโดยตรงจากพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการอย่างนี้ค่ะพี่กบทุเรียนเมื่อกี้บอกอยากกินอยู่ทุเรียนทุเรียนนะคะแล้วก็มีลองกองตันหยงมัดนะมีส้มโชกุนนะคะมีลูกหยีมีสลัดอินโดแล้วก็ลังแขด้วยเป็นผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที
1: ่ลังแขใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็มีส้มโอปูโก
0: ใช่
1: ฉันไม่เคยได้ยินเลยนะนี่น่าไปลองนะ
0: ไปลองได้ค่ะ 17-19 สิงหาคมนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหัดใหญ่นะคะไปสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ช่วงนี้หน้าผลไม้ของภาคใต้ด้วยไปหารับประทานกันได้เลยนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีสินค้าอื่นอีกมากมายนะคะอ่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะที่แต่ว่าต้องนั่งเครื่องไปนะสงขลาแต่ใครอยู่ในโซนนั้นก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของข่าวยามเช้าในวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะคะเสิร์ฟข่าวให้ได้ติดตามกันยามเช้าแบบนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางและทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะวันนี้ดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณสายชนีสร้างและทีม Facebook Live ลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 90
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเริ่มภารกิจการเยือนออสเตรเลียวันนี้เตรียมหารือผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมพบปะภาคธุรกิจแลกเปลี่ยนมุมมองการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศรัฐบาลเตรียมเพิ่มช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสำหรับผู้โดยสารขาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว